0: ภัยสแกมเมอร์ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาตินะคะ
1: นอกจากนี้ไทยจะร่วมหารือความร่วมมือด้านการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศการเยือนครั้งนี้จึงมุ่งยกระดับความสัมพันธ์ไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ให้เป็นความร่วมมือที่สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
2: ด้านเอกชนเดินหน้าขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเทคโนโลยีและภาคอุตสาหกรรมระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI กล่าวว่าการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ BOI ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญของไทยโดยทั้งสองประเทศมีจุดแข็งด้านทรัพยากรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่สามารถต่อยอดกับไทยโดยออสเตรเลียมีศักยภาพด้านดิจิทัลพลังงานการผลิตขั้นสูงและเกษตรสมัยใหม่ขณะที่นิวซีแลนด์โดดเด่นด้านเกษตรอาหารและการท่องเที่ยวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบผู้บริหารบริษัทชั้นนำของทั้งสองประเทศแบบพบปะหารือโดยตรง one on one ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาขยายการลงทุนในไทยพร้อมจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุนเปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยกว่า10บริษัทรวมถึงบริษัทไทยที่ลงทุนใน2ประเทศได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับนักลงทุน
3: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอให้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ใหม่และขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นๆแก้ปัญหาที่พักนอกระบบ
4: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมปรับปรุงกฎระเบียบและยกระดับมาตรฐานสถานที่พักแรมทั่วประเทศเพื่อดึงดูดที่พักนอกระบบเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องพร้อมทั้งยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพการบริการให้สอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.ได้หารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พักนอกระบบโดยคณะทำงานได้เสนอให้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ใหม่จากเดิมที่จำกัดจำนวนห้องพักไม่เกิน4ห้องขยายเป็นการอนุญาตให้รองรับได้ไม่เกิน8ห้องและรองรับผู้เข้าพักสูงสุดได้ไม่เกิน30คนพร้อมทั้งขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นๆเช่นแคมปิ้งแกลมปิ้งและรถบ้านรวมถึงการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำเช่นเรือแคนูและเรือคายัก
5: แนวทางสำคัญก็คือว่าจะยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวแก้ไขปัญหาที่พักโดยที่ยกระดับเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยซึ่งในเรื่องของโฮมสเตย์เนี่ยเราก็จะมีการปรับเช่นเดิมเนี่ยอาจจะต้องไม่เกินกี่ห้องใดๆตอนนี้เราก็ไปทำการศึกษามานะคะทางคณะทำงานก็บอกว่าตอนนี้ควรจะเป็นห้องรองรับไม่เกิน8ห้องผู้พักไม่เกิน30คนขยายมาตรฐานในการพักแรมในรูปลักษณะอื่นๆเช่นแคมปิ้งแกลมปิ้งรถบ้านเรื่องของมาตรฐานการปลอดภัยในกิจกรรมอื่นๆทั้งเรือเช่นแคนูคายักนะคะ
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยอีกว่าคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติยังมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานโฮมสเตย์ให้เป็นระดับชุมชนมากกว่าการเปิดให้บริการแบบโฮมสเตย์เดียวโดยกำหนดเกณฑ์ให้ชุมชนต้องมีการรวมกลุ่มกันอย่างน้อย5ครัวเรือนเพื่อบริหารจัดการร่วมกันในรูปแบบเครือข่ายชุมชนซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและสร้างความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: กรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวในวันนี้17สิงหาคมวันที่20และ27สิงหาคมนี้เพื่อรองรับการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคกรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเนื่องในโอกาสการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายขบวนเรือพระราชพิธีสำหรับการฝึกซ้อมย่อยประจำเดือนสิงหาคมในวันนี้17สิงหาคมวันที่20และ27สิงหาคมนี้โดยควบคุมพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงสะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา9นาฬิกาและขอความร่วมมือเรือเดินทะเลเรือลากจูงและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุมและตั้งแต่เวลา12นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปห้ามเรือทุกชนิดผ่านพื้นที่ดังกล่าวโดยเรือด่วนเจ้าพระยาด้านเหนือจะให้บริการได้ถึงท่าเรือพายัพด้านใต้ให้บริการได้ถึงท่าเรือราชวง ส่วนคลองบางกอกน้อยช่วงปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณรามราชวรวิหารห้ามเรือทุกชนิดผ่านหากผู้ควบคุมเรือฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่500บาทถึง 5,000 บาทและอาจถูกสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือไม่เกิน6เดือนด้านบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดบริษัทเจ้าพระยาทัวริสโบ๊ทจำกัดและบริษัทสุภัทราโบ๊ทจำกัดได้แจ้งปรับตารางเวลาให้บริการในวันฝึกซ้อมวันนี้โดยเรือข้ามฟากอาทิท่าพระจันทร์ท่ามหาราชท่าช้างและท่าวังหลังรวมถึงเรือท่องเที่ยวธงฟ้าจะงดให้บริการตั้งแต่เวลา 12:00 น.ส่วนเรือด่วนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา 12:00 น.จะแบ่งการวิ่งเรือเป็นช่วงนนทบุรีถึงพายัพและวัดราชสิงห์ขอนถึงราชวงศ
3: ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากพร้อมตั้งวอร์รูมรับมือฤดูฝนทั่วประเทศนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมร่วมกับศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำท่วมระหว่างมาตรการรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่18ถึงวันที่21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดปภ.ได้เร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และสุโขทัยพร้อมกำชับให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยจัดตั้งวอร์รูมและประสานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรวจสอบความเสี่ยงของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ำและน้ำตกพร้อมประกาศแจ้งเตือนปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและเน้นย้ำให้แจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์โดยศูนย์ปภ.เขตได้เตรียมพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรสาธารณภัยปฏิบัติการเชิงรุกทันทีตลอด24ชั่วโมง
2: ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจมาเลือกซื้อของดี77จังหวัดในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีวันสุดท้ายอย่างคึกคัก
6: งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมรวมใจด้วยพระบารมีณอาคารชาเลนเจอร์1ถึง3 Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายวันนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกซื้ออาหารดังประจำท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละภูมิภาคและประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศได้อีกด้วยภายในงานรวบรวมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชนจาก77จังหวัดทั่วประเทศรวมกว่า 2,500 ร้านค้าไฮไลท์สำคัญคือโซนโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่นำผ้าไทยอันทรงคุณค่ากว่า 300,000 ผืนจากช่างฝีมือชั้นครูมาจัดแสดงและจำหน่ายประชาชนส่วนหนึ่งที่มาร่วมงานระบุว่าเดินทางมาร่วมงานนี้เป็นประจำทุกครั้งเพราะเป็นงานที่รวบรวมสินค้าดีจากทุกจังหวัดมาไว้ในที่เดียวจึงตั้งใจเดินทางมาเลือกซื้ออาหารเด่นประจำภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้ประหยัดได้มากและยังช่วยตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นด้วย
7: สะดวกมากๆเพราะว่าแต่ก่อนถ้าจะซื้อปลากุเลาก็จะต้องไปนราธิวาสแต่ถ้าจะซื้อแบบเช็คก็ต้องไปประจวบคือมีงานอย่างนี้ก็ดีอะค่ะมันได้เห็นของเลยแล้วก็ได้ของกลับไปเลยแล้วก็มีไปรษณีย์ส่งไปด้วยมันสะดวกทุกอย่างเลยสะดวกให้ใช้ตัง
8: มาเป็นประจำค่ะเพราะว่าอาหารอร่อยแล้วก็สินค้าแบบว่าไม่ได้มีได้ทั่วไปในห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นที่รวมในงานเดียวกันเลยสะดวกค่ะเพราะว่าก็ไม่ต้องไปตลาดที่ต่างจังหวัดไกลๆอะไรเงี้ยค่ะ
6: ด้านนางสาวปินันทยานันนาธรผู้ประกอบการร้านตะก้อหวายผ้าย้อมดินภูเขาไฟจากจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าการนำสินค้ามาร่วมออกบูธครั้งนี้ได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดีและยังเป็นช่องทางเผยแพร่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมดินภูเขาไฟจากจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น
9: เอกลักษณ์คือเราใช้ดินย้อมค่ะดินภูเขาไฟที่ปลูกทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษเพิ่มมากเลยค่ะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและทำให้เราเป็นที่รู้จักของลูกค้ากลุ่มเมืองมากขึ้นเลยดีเลยนะง่ายต่อการตัดสินใจเพราะว่าสิ่งก็คือลูกค้าก็ตัดสินใจซื้อง่ายก็ดีเลยโครงการนี้เราชอบ
6: สำหรับยอดจำหน่ายตลอดช่วง7วันที่ผ่านมาหรือตั้งแต่8ถึง14สิงหาคมมียอดรวมกว่า546,874,249 บาทโดยโซนสินค้าที่ได้รับความนิยม5อันดับแรกคือ O-TOP 5ประเภท O-TOP ชวนชิมศิลปิน O-TOP ภาคีเครือข่ายและ O-TOP พรีเมียมส่วนจังหวัดที่มียอดจำหน่ายสูงสุดสะสม5อันดับแรกคือจังหวัดจันทบุรีสุรินทร์ลำพูนเชียงใหม่และขอนแก่น นิตยาคุณสิมรายงาน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ที่หมู่5โรงเรียนบ้านย่านยาวตำบลน้ำรัดอำเภอหนองม่วงไข่จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
10: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขานรับนโยบายของรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350บรรจุแผนงานการขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่พร้อมวางแผนขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางรวมกว่า 12.5 กิโลเมตรและเดินหน้าใช้พลังงานไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์เส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรเพื่อส่องสว่างอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางตลอดเส้นทางคาดแล้วเสร็จในช่วงต้นปีพ.ศ. 2570เพื่อยกระดับความปลอดภัยของแนวหน้ากำลังพลทุกนายที่ทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของกลุ่มฮามาสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายจาเรดคุชเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยนายนิโคไลมาลาดิโนฟผู้แทนระดับสูงของคณะกรรมการสันติภาพฉนวนกาซาพบหารือกับนายคาลิลอัลฮายาผู้นำสูงสุดคนใหม่และหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจาของกลุ่มฮามาสที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์เมื่อวานนี้โดยนายคุชเนอร์เรียกร้องให้มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมและตรวจสอบได้ในฉนวนกาซาพร้อมเน้นย้ำว่าพื้นที่แห่งนี้จะไม่เป็นภัยคุกคามกับอิสราเอลอีกต่อไปขณะที่กลุ่มฮามาสแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อแผนสันติภาพ15ข้อของสหรัฐพร้อมเรียกร้องให้ผู้แทนการเจรจาและคณะกรรมการสันติภาพพยายามกดดันให้อิสราเอลยอมรับแผนสันติภาพและเริ่มกำหนดกรอบเวลาสำหรับปฏิบัติการของแผนดังกล่าว
15: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการท้องถิ่นของจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกบนเกาะโฟเรสทางตอนใต้ของอินโดนีเซียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วทั้งจังหวัดเป็นเวลา14วันเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับมือภัยพิบัติการอพยพประชาชนการกระจายสิ่งของบรรเทาทุกข์และการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะโฟเรสเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย53รายบาดเจ็บราว130รายและทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีปราโวโวซูเบียนโตดำเนินการจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์กว่า27ตันไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วพร้อมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการตอบสนองต่อแผ่นดินไหวให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงต่อเป้าหมาย
3: นายสเตฟานีแอนูสโฆษกสำนักงานบริหารภูมิภาควาลูเนียทางตอนใต้ของเบลเยียมเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงปฏิบัติการควบคุมไฟป่าหลังพื้นที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติไฮเฟนส์ทางตะวันออกของประเทศเผชิญไฟป่ารุนแรงและเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 18,750 ไร่พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปยังแนวหน้าของไฟป่าดังกล่าวซึ่งกำลังลุกลามไปยังบริเวณชายแดนที่ติดกับเยอรมนี ขณะเดียวกันทางการของเมืองมอนชาวในรัฐนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลนทางตะวันตกของเยอรมนีขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณชายแดนที่ติดกับเบลเยียมอพยพออกจากพื้นที่โดยทันทีแม้ว่าไฟจะยังไม่ลุกลามเข้ามาในดินแดนของเยอรมนีแต่มลพิษทางอากาศจากหมอกควันไฟป่ามีแนวโน้มสูงที่จะส่งผลกระทบกับประชาชนทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งซึ่งถือเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเกิดไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วและเผาไหม้ยาวนานยิ่งขึ้น
15: นายมาราวีอัลมินุลลาชาลิฟหัวหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนังกาฮาทางตะวันออกของอัฟกานิสถานออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอัฟกานิสถานพบผู้ติดเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ธรรมชาติรายใหม่อย่างน้อย6รายในช่วงเดือนที่แล้วซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้อยู่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดนังกาฮาและจังหวัดคูนาโดยสาเหตุของจำนวนผู้เสียชีวิตขออภัยค่ะโดยสาเหตุของจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันจำนวนมากเดินทางกลับมาจากปากีสถานขณะที่ทางการท้องถิ่นของจังหวัดนังกาฮายกระดับการรณรงค์การให้วัคซีนโปลิโอซึ่งครอบคลุมทั้งจังหวัดรวมถึงประสานงานร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโปลิโอซึ่งอัฟกานิสถานและปากีสถานถือเป็น2ประเทศในโลกที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ธรรมชาติอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่เรียกว่าไซส์สปอร์ตเซ็นเตอร์สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกแพ้ให้กับมาร์คเซลบี้มืออันดับ9ของโลกแชมป์เก่าไชน่าโอเพ่น3สมัย6ต่อ10เฟรมจบรองแชมป์รายการนี้ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย Toyota WGP 1 Waterjet Pro Tour Thailand สนามที่3ที่กวานพะเยาจังหวัดพะเยาผลรุ่นจูเนียร์13-15ปีสกีโฟร์สต็อกไกลธนธรรมกุลกำจรจากทีม Yamaha Hero Jet Racing ทำเพอร์เฟคเกมคว้าแชมป์สนามพะเยาได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนรุ่น Novik Women Runabout Spark Stock กมลวรรณเนินหงเก็บชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จ120คะแนนเต็มทำเพอร์เฟคเกมคว้าแชมป์3สนามติดต่อกันเส้นทางสู่บัลลังก์แชมป์ประเทศไทยค่อนข้างสดใสแต่รุ่น Pro Am Runabout Stock 2,000 Stock เพิ่มพลธีรพัฒน์พานิชแชมป์ประเทศไทยและแชมป์เก่า4สมัยทำเพอร์เฟคเกมคว้าแชมป์สนามที่3ติดต่อกันมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ประเทศไทยสมัยที่5การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ไชนาทเขาขยายจังหวัดไชนาทนางจิตธนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไชนาทเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานประเภทถนนซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายระยะทาง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของวิทวัฒน์วารีทีมแกรนด์ทอนตันไซคลิงเวลา1ชั่วโมง 40.15 นาทีส่วนรุ่นประชาชนหญิง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของจุธามาศอริยะประพลทีมสปายเวลา2ชั่วโมง 6.55 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th นางจิตธนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพร้อมยินดีต้อนรับสมาคมกีฬาจักรยานกลับมาจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยที่ชัยนาทอีกครั้งในปีหน้าด้านพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึก Thailand Open สนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทมีนักกีฬาร่วมชิงชัยกว่า 1,000 คนถือเป็นเวทีเปิดโอกาสให้นักกีฬายุวชนและเยาวชนได้แสดงฝีมือเพื่อก้าวสู่ทีมชาติและลงแข่งขันรายการนานาชาติสมาคมกีฬาเอ็กตรีมแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเคเบิลเวกบอร์ดและเวกสเก็ตทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลก IWWF World Cable Wakeboard and Wake Skate Championship ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคมที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนโดยทีมชาติไทยทำผลงานคว้าอันดับ3คะแนนรวมประเภททีมโอเวอร์ออลโดยอิตาลีคว้าอันดับ1และเยอรมนีคว้าอันดับ2ส่วนประเภทบุคคลนักกีฬาไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศหลายรุ่นนำโดยสัญญาผลทิพย์อันดับ5 Open Men Wake Skate วัชราพรดงน้อยอันดับ6 Open Women Wake Skate พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
15: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569โดยในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงช่วงวันที่19-21สิงหาคมนี้มีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตรังสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:18 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:56 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 นาทีต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 15:56 นาทีต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
17: 1นาทีกับกปท.
18: เมื่อโดนรถปาดหน้าอย่าขาดสติต้องดึงสติกลับมาด้วยหลักการ Hazard Perception หลักคาดการอุบัติเหตุเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุค่ะชะลอเลี่ยงการหักหลบเพราะการหักหลบอาจทำให้ไปชนรถคันอื่นในเลนข้างเคียงโดยเฉพาะการหักหลบกระทันหันกดแตรสั้นๆหรือเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นที่ตามมาให้ชะลอหรือหลีกเลี่ยงเช็คกระจกหลังกระจกข้างและจุดอับสายตาให้แน่ใจก่อนเปลี่ยนเส้นทางเดินรถสำคัญที่สุดอุบัติเหตุป้องกันได้เริ่มจากลดความเร็วขับช้าลงเว้นระยะห่างอย่างน้อย3วินาทีเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับชะลอและหลบเลี่ยงได้ทันเมื่อถูกปาดในระยะประชิดทั้งนี้ขับรถแบบมีน้ำใจให้ทางเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนให้ใจเย็นลงให้ทางเขาไปก่อนให้ชีวิตเราปลอดภัยให้ความสุขสบายใจทุกเส้นทางถึงที่หมายโดยปลอดภัยค่ะ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
20: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่าตะเกียงตะเกียงเป็นคำไทยมี3ความหมายความหมายแรกหมายถึงเครื่องใช้สำหรับตามไฟให้แสงสว่างมีชื่อเรียกต่างๆกันไปตามลักษณะของเชื้อเพลิงหรือรูปร่างเช่นตะเกียงน้ำมันตะเกียงเจ้าพายุตะเกียงในความหมายที่2หมายถึงหน่อสับปะรดที่แตกออกมาที่ขั้วของผลและหมายถึงหน่อกล้วยไม้ประเภทหวายที่แตกออกจากยอดของต้นเดิมเกษตรกรใช้ตะเกียงปลูกขยายพันธุ์ความหมายที่3ใช้ในความเปรียบหมายถึงในตาในสำนวนว่าตะเกียงดับหมายถึง ตาปิดจนมองไม่เห็นเพราะถูกชกเป็นต้นเช่นนักมวยของเราตะเกียงดับไปข้างหนึ่งแล้ว
20: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
0: สาระนานากับสารานุกรมไทย
1: วันนี้เสนอตอนการบริหารจัดการลุ่มน้ำชุมชนเมื่อน้ำมีมากเกินไปเหมือนเช่นเวลาที่เกิดพายุฝนพัดกระหน่ำเข้ามาบางครั้งพายุก็รุนแรงจนเกิดน้ำท่วมใหญ่ดินโคลนถล่มสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ชุมชนของเราได้ไม่แพ้กันทางหนึ่งที่ทุกคนจะสามารถช่วยเหลือชุมชนของตนเองให้มีน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปีไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปคือพยายามช่วยกันดูแลรักษาหาแนวทางในการจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำไม่ให้เกิดปัญหากับน้ำอุปโภคบริโภคของทุกคนในชุมชนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
15: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังมุมมองของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ถึงความคาดหวังจากการเดินทางเยือนต่างประเทศของรัฐบาลเกี่ยวกับด้านการค้าการลงทุนค่ะ
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
22: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
23: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
3: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันนี้ถึงวันที่21สิงหาคมนี้ภาคเอกชนคาดว่าจะเป็นการเปิดประตูการค้าขับเคลื่อนการลงทุนจากต่างประเทศและการท่องเที่ยวของไทยให้ขยายตัวขึ้นรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นเชิงนโยบายและการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
24: สวัสดีค่ะ
25: สวัสดีครับ
24: ค่ะในช่วงที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีเองได้มีการเดินทางเยือนประเทศต่างๆรวมถึงได้พาคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปด้วยค่ะแล้วล่าสุดนายกกำลังจะเดินทางเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะทางภาคเอกชนเองมีความคาดหวังกับผลตอบรับด้านเศรษฐกิจกับประเทศไทยยังไงบ้างคะ
25: คือจุดแรกต้องมองก่อนนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยมีภาวะของการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับในลักษณะของการผูกพันกันมากขึ้นนะครับเพราะว่ากระแสของโลกเนี่ยก็มีการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของการผลิตนะครับมีการเคลื่อนย้ายซัพพลายเชนแล้วก็พอมีปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับตลอดจนสงครามการค้าซึ่งเราก็จะเห็นในปัจจุบันเนี่ยก็เลยทำให้หลายๆประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีความร่วมมือและมีความผูกพันในมิติต่างๆมากขึ้นนะครับเช่นหลายประเทศก็บอกว่าถ้าลดความเสี่ยงทางด้านการเกิดสงครามนะครับจะต้องย้ายฐานการผลิตมาในประเทศที่มีความปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับในไทยหรือความมั่นคงของประเทศก็ต้องมีความร่วมมือกันมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติปัญหาของแก๊งสแกมเมอร์ตลอดจนความปลอดภัยของประเทศเนี่ยการสร้างความผูกพันเนี่ยจึงมีความสำคัญเพิ่มเติมขึ้นนะครับและก็ที่สำคัญก็คือว่าการดึงดูดการค้าขายระหว่างกันให้มากขึ้นการเชิญชวนและก็การคลายอุปสรรคในเรื่องการค้าและการลงทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากขึ้นดังนั้นเราจะเห็นรัฐบาลไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับท่านก็เดินทางไปเยี่ยมเยือนนะครับหลายประเทศอย่างเป็นทางการทั้งในประเทศในอาเซียนและก็ในประเทศทางยุโรปโดยเฉพาะยิ่งล่าสุดก็จะเดินทางไปทางด้านออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์นะครับซึ่งประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เองเนี่ย ี่ยไทยเองก็มี FTA กับทั้ง2ประเทศและเราก็มีการค้าขายนะครับกับทั้ง2ประเทศเนี่ยอย่างมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มของ G20 คือเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่นะครับแล้วก็มาลงทุนในประเทศไทยในหลายเรื่องรวมทั้งนิวซีแลนด์ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ทางด้านรัฐบาลเนี่ยเดินทางไปเยี่ยมเยียนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการและก็นิวซีแลนด์เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์75ปีระหว่างไทยออสเตรเลียด้วยแล้วก็ไปสร้างการกระชับสัมพันธไมตรีการไปพูดคุยระหว่างผู้นำแล้วก็ไปพูดคุยว่าปัญหาอุปสรรคมีอะไรติดขัดไหมเชิญชวนเข้ามาค้าขายและก็ลงทุนกับไทยมากขึ้นนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
24: ค่ะเรามองว่าตลาดที่เราจะไปเปิดหรือเจาะเพิ่มเติมหรือว่าไปขยายฐานตลาดเดิมน่าจะเป็นสินค้าประเภทไหนอะคะ
25: สิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับได้มีการส่งสินค้าไปยังออสเตรเลียเนี่ยนะครับเราก็ทำการค้าขายกับเขาในแง่ของการส่งออกทางด้านยานยนต์นะครับแล้วก็ทางด้านเครื่องปรับอากาศเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับติดพันยางเกี่ยวกับทางด้านเครื่องประดับนะครับอันนี้เป็นตัวหลักๆถ้าสินค้าไทยเองเนี่ยการที่เราไปคุยกับเขาเนี่ยก็เขาก็อาจจะรับสินค้าต่างๆของเรามากขึ้นนะครับแล้วเราก็อาจจะมีหลายอย่างอย่างเช่นเรามีสินค้าประเภทอาหารสำเร็จรูปต่างๆนะครับตลอดจนในเรื่องของมิติของทางด้านสินค้าทางด้านการเกษตรซึ่งอาจจะแลกเปลี่ยนกันได้ผักผลไม้นะครับแล้วก็เจาะตลาดเดิมๆก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนในเรื่องของทางด้านยานยนต์ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราเจาะตลาดได้เพิ่มเติมนะครับในขณะเดียวกันเองเนี่ยเราก็ส่งสินค้าหลักๆไปยังนิวซีแลนด์เหมือนกันแต่ในการเดินทางไปทั้งสองประเทศเนี่ยผมคิดว่าการไปเปิดตลาดเพิ่มเติมขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่เราอาจจะขยายตลาดได้มากขึ้นขณะเดียวกันเองเนี่ยเวลาที่เรานำเข้าสินค้ามาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับมันก็เป็นสินค้าประเภทวัตถุดิบสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวดพลังงานหมวดทางด้านสินแร่ต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารการกินนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเติมเพิ่มตลาดให้เขาได้แต่ผมคิดว่าสิ่งสำคัญมากๆคือการเชิญทางด้านออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยมาลงทุนในไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยเราต้องการที่จะขยายให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยขยายตัวให้ได้เกิน 3% นะครับและขยายตัวให้ได้ถึง 5% เพื่อให้เราเป็นประเทศที่มีรายได้สูงตามแนวนโยบายของรัฐบาลนะครับที่จะต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีรายได้สูงซึ่งการเชิญชวนออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาลงทุนในหมวดของทางด้านนะครับเกี่ยวกับ Data Center นะครับเกี่ยวทางด้านเทคโนโลยีนะครับเกี่ยวทางด้านการลงทุนประเภทพลังงานต่างๆเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นส่วนที่จะทำให้ประเทศไทยเองเนี่ยได้มีการรับเทคโนโลยีมาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์และที่สำคัญก็คือมีเม็ดเงินไหลเข้ามามีการจ้างงานทำให้สิทธิ์ไทยเนี่ยเราจะได้โตได้โดดเด่นนะครับผมคิดว่านั่นคงเป็นสิ่งที่น่าจะมีการพูดคุยและเจรจาในรอบนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมเยียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับ
24: อาจารย์มองว่าสายตาต่างชาติที่มองการลงทุนในประเทศไทยณปัจจุบันนี้เติบโตขึ้นและมีความน่าลงทุนมากขึ้นไหมคะ
25: คือจุดแรกก่อนนะครับถ้าเราดูสถิติของBOIคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยสถิติก็จะบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีการลงทุนนะครับขอรับการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า FDI ที่ลงทุนต่างประเทศเข้ามาเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการนะครับและที่สำคัญก็คือสัญญาณการขอรับการส่งเสริมการลงทุนทาง BYในปีนี้ก็ยังดีต่อเนื่องนะครับและปีนี้เราก็ได้เห็นภาพค่ะว่าประเทศไทยเองเนี่ยมีการนำเข้าสินค้าในอัตราที่สูงทั้งที่เราสามารถส่งออกได้สูงนะครับในอัตราเลข2หลักการเคลื่อนตัวนะครับแต่ว่าการนำเข้าที่สูงแล้วทำให้เรามีโอกาสขาดดุลการค้าสูงสุดเป็นประวัติการคือเกินกว่า1ล้านล้านบาทนะครับเป็นครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการที่ต่างชาติเมื่อขอรับการส่งเสริมจาก BOI แล้วก็เข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วและก็เริ่มนำเข้าเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเข้ามาติดตั้งนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนเห็นว่าประเทศไทยเองมีเสน่ห์และยังเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติที่สำคัญในอาเซียนนะครับแล้วก็สินค้าหรือธุรกิจที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นกลางจนถึงขั้นสูงเราจะริ่งข่าวคราวนะครับหลายๆประเทศก็มาตั้ง data center และก็เข้ามาประกอบชิ้นส่วนทางด้าน humanoid นะครับเข้ามาลงทุนด้าน AI และก็เข้ามาลงทุนทางด้านรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV นะครับซึ่งแนวทางเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำก็คือ1คือการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมนะครับเพราะว่าหลายๆประเทศอย่างเช่นมหาวิทยาลัยไทยเนี่ยเราก็ทำงานกับหอการค้าไทยเรากำลังจะร่วมมือกับมหาลัยในจีนนะครับในการที่จะพัฒนาบุคลากรด้าน AI เพิ่มเติมและบุคลากรทางด้านรถยนต์ EV เพิ่มเติมนะครับโดยที่ทางมหาลัยในจีนเนี่ยที่มณฑลนานจิงเขาบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาจะจัดประชุมกับผู้ประกอบการนะครับว่าผู้ประกอบการที่มาลงทุนในไทยต้องการแรงงานจากประเทศไทยเนี่ยกี่คนในลักษณะแบบไหนเราจะได้ร่วมมือในการผลิตบุคลากรให้เหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจที่เขาจะมาลงทุนเพราะเขาต้องการใช้คนไทยที่รู้ทางด้านเทคโนโลยีนะครับรู้ทางด้านรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันพิสูจน์ครับว่าน่าจะมีการลงทุนเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพราะประเทศไทยเองเป็นประเทศที่ปลอดภัยอยู่ในอาเซียนเราไม่ได้มีปัญหากับใครระวังตัวเป็นกลางและที่สำคัญก็คือว่า เรามีกฎหมายมีกฎระเบียบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมในการลงทุนต่อเนื่องแล้วเราก็มีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีขั้นกลางและขั้นสูงมากระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ถือว่าประเทศไทยเองน่าจะยังเนื้อหอมนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ทำให้สื่อไทยเนี่ยได้เติบโตในระดับสูงในอนาคต
24: ค่ะอย่างภาคเอกชนค่ะมองว่าแนวทางหรือความเสี่ยงไหนที่อยากให้รัฐบาลเข้ามาอุดช่องโหว่หรือแก้ปัญหาเพื่อรับการลงทุนในอนาคตไหมคะ
25: คือผมคิดว่าจุดดีของการทำงานในปัจจุบันก็คือรัฐบาลเนี่ยตั้งกรอเศรษฐกิจนะครับก็คือการร่วมมือในการประชุมทางด้านเศรษฐกิจระหว่างรัฐและเอกชนนะครับสามสถาบันหลักของเอกชนก็คือสภาหอการค้าประเทศไทยหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและก็สมาคมธนาคารไทยนะครับแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการเนี่ยสี่ชุดที่เป็นชุดย่อยตั้งแต่สิ่งอำนวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การสร้างความโดดเด่นทางด้านการเพิ่มมูลค่าเพิ่มต่างๆเนี่ยซึ่งเราจะเห็นภาครัฐเนี่ยแก้ไขกฎระเบียบกฎหมายต่างๆค่อนข้างเยอะและก็จะมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในเรื่องของการที่จะทำให้ต่างชาติเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นในการลงทุนมากขึ้นและเราก็จะมุ่งมั่นในการเข้าไปสู่สมาชิกของประเทศ OECD นะครับไม่ได้ทำให้เราต้องวางกฎระเบียบที่ได้มาตรฐานสากลนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยรัฐบาลก็มีการวางแผนเตรียมการเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ที่จะทำให้ต่างชาติมีความมั่นใจในการลงทุนในประเทศไทย
24: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ในฐานะภาคเอกชนนะคะฝากถึงผู้ประกอบการSME ทั้งกลุ่มเก่าแล้วก็กลุ่มใหม่ๆที่สนใจการลงทุนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศหน่อยอะค่ะ
25: คือจุดสำคัญนะครับเราเริ่มเห็นธุรกิจไทยเนี่ยเป็นลงทุนต่างประเทศมากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะไปลงทุนประเทศคุณเป็นสิ่งที่เราทำเพราะว่าเราก็จะได้ไปกระจายฐานการผลิตแล้วก็เข้าเจาะตลาดนะครับในต่างประเทศมากขึ้นแล้วก็เราก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีต่างๆที่ในประเทศที่เราไปประกอบการนะครับต่างประเทศแล้วก็เป็นการที่ตัวรัฐบาลไทยเนี่ยก็ส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศเพราะว่ามันก็ทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยนะครับอ่อนค่าในระดับที่เหมาะสมนะครับก็จะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะครับอันนี้คือจุดแรกสำหรับจุดของการลงทุนในประเทศเนี่ยผมคิดว่าต่างชาติสนใจในการลงทุนในไทยแล้วก็รัฐบาลเองก็ส่งเสริม7ธุรกิจหลักเพื่อทำให้ประเทศไทยนะครับเข้าสู่รายได้สูงหมวดหลักๆง่ายๆก่อนนะครับก็คือหมวดของอาหารเพื่ออนาคตนะครับแล้วก็ในเรื่องของรถยนต์นะครับโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของ AI Digital เนี่ยซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผู้ประกอบการไทยตั้งแต่เล็กกลางใหญ่เนี่ยสามารถเกี่ยวพันได้หมดนะครับไม่ว่าเป็นการท่องเที่ยวนะฮะทางด้าน Wellness นะครับทางด้านสุขภาพอนามัยต่างๆตลอดจนทางด้านอาหารเพียงแต่เราเองก็จำเป็นต้องมีการปรับตัวมีการพัฒนาตั้งแต่ From Farm to Table แหละครับถ้าเป็นเกษตรนะครับก็ต้องมีการปรับกระบวนการการผลิตให้มีประสิทธิภาพนะครับการดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับการดูแลในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ต่างๆหรือว่ายาต่างๆในสัตว์ในพืชอะไรต่างๆซึ่งก็ต้องเติมความรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็ต้องประสานงานกับปลายทางก็คือผู้ผลิตนะครับเราเป็นต้นน้ำก็ต้องประสานกับกลางน้ำปลายน้ำซึ่งเหล่านี้ผมคิดว่าจะต้องปรับตัวร่วมกันแล้วก็บุคลากรที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับก็อาจจะต้องเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีก็ต้องเรียนรู้แล้วก็หมั่นพัฒนาหรือ skill up skill ครับ
24: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยนะคะอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมากๆเลยนะคะ
25: ยินดีครับ
24: ค่ะสวัสดีค่ะ
25: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง22สิงหาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือรอบด้านโดยเฉพาะการค้าการลงทุนและความมั่นคงติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
5: การเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการศึกษาเทคโนโลยีและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนพร้อมเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยขยายการค้าและการลงทุนในตลาดทั้งสองประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคม2569โดยออสเตรเลียระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปี ดยมุ่งต่อยอดความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและเตรียมความพร้อมสู่การครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570ที่นครซิดนีย์นายกรัฐมนตรีจะพบภาคธุรกิจเยี่ยมชมบริษัทแคนวาซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มการออกแบบกราฟิกออนไลน์พบปะชุมชนไทยและร่วมกิจกรรม Business Networking ก่อนเดินทางไปยังกรุงแคนเบราเพื่อหารือทวิภาคีกับนายแอนโทนีแอลบานีซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยจะผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพลังงานและดิจิทัล
6: 2ประเทศนั้นก็สนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยเราก็ตั้งเป้าว่าจะมีมูลค่าการค้าที่สูงขึ้นนะคะเรื่องของความรู้การศึกษาจะไปเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วการบริหารจัดการด้วยอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความปลอดภัยเราจะมีความร่วมมือในเรื่องของการต่อต้านภัยสแกมเมอร์ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ
5: ส่วนการเยือนนิวซีแลนด์ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีและตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยนิวซีแลนด์โดยไทยจะผลักดันการยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการร่วมคริสตศักราช2026ถึง2030ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์พร้อมเป็นสักขีพยานการลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รวมถึงเอกสารความร่วมมือด้านวัฒนธรรมการศึกษาการป้องกันอาชญากรรมการบินและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมพบภาคเอกชนเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนด้านเศรษฐกิจไทยจะผลักดันการยกระดับสินค้าเกษตรการลงทุนด้านพลังงานธุรกิจค้าปลีกและการขยายตลาดท่องเที่ยวรวมถึงส่งเสริมการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ขณะที่ภาคเอกชนไทย14บริษัทจะร่วมกิจกรรมทางธุรกิจกับภาคเอกชนของทั้ง2ประเทศ
6: เรื่องของสินค้าการเกษตรต้องไปต่อและเราก็จะโฟกัสในเรื่องของการยกระดับมูลค่าสินค้าการเกษตรเรื่องของการลงทุนฝ่ายไทยก็สนใจในเรื่องของธุรกิจทางด้านพลังงานและอีกอันหนึ่งก็คือธุรกิจค้าปลีกถ้าเราไปเจาะตลาดตรงนู้นได้ก็นั่นก็หมายความว่าสินค้าของประเทศไทยก็จะไปเจาะตลาดทางภูมิภาคออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ได้มากขึ้นด้วยค่ะ
5: การเยือนครั้งนี้จึงเป็นการใช้การทูตเชิงรุกเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานให้เป็นความร่วมมือที่จับต้องได้ทั้งการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับความมั่นคงส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยีตลอดจนเชื่อมโยงประชาชนไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อสร้างประโยชน์แก่ประเทศไทยในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
7: ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในเดือนตุลาคมนี้เพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้ติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
8: ข้อข่าวเล่าประเด็น
9: การประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นอกจากจะเป็นเวทีหารือทิศทางเศรษฐกิจโลกยังเป็นโอกาสในการดึงเม็ดเงินการลงทุนและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศแต่คำถามสำคัญคือประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้จะส่งต่อถึงประชาชนอย่างไรนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนโดยตรงทั้งการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมากการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันและรับมือกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้โดยผู้ประกอบการไทยจะมีโอกาสเจรจาจับคู่ทางธุรกิจกับนักธุรกิจต่างชาติเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนพร้อมทั้งนำสินค้า และผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศทั้งอาหารผลิตภัณฑ์ไทยและสินค้าในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปนำเสนอต่อผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเพื่อขยายตลาดและสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนขณะเดียวกันไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันการนำ AI มาช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือขาดโอกาสเพื่อพัฒนาทักษะใหม่และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
10: โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเราจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาในช่วงไตรมาส4เยอะมากนอกจากเม็ดเงินที่เข้ามาเราจะทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดการ business matching ของภาคธุรกิจไทยกับนักธุรกิจต่างชาติที่จะมาพร้อมกับผู้นำและรัฐมนตรีการของประเทศต่างๆประชาชนทั่วไปผมคิดว่าสิ่งที่ต้องติดตามก็คือว่าอีกอันนึงเราจะเอาชุมชนทั่วประเทศได้มาแสดงให้กับผู้นำโลกทางเศรษฐกิจสินค้าไทย

0: กิจทั้งในระยะสั้นและต่อยอดในอนาคตทั้งการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องการสร้างงานสร้างรายได้และการดึงดูดการลงทุน
1: ก็ต้องบอกว่าเราเตรียมความพร้อมมาเต็มที่นะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้ถ้านับถึงร้อยก็ร้อยค่ะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายของผู้เข้าร่วมประชุมก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะอาหารที่เราจะนำมาก็จะเป็นอาหารออร์แกนิกการตกแต่งสถานที่ประชุมนะคะก็จะมีผ้ามาจากทุกภาคของประเทศไทยนะครับจนทุกท่านมีส่วนร่วมอยู่แล้วถ้ามา 20,000 คนนะคะแล้วก็แต่ละคนอาจจะนำเอาครอบครัวมาด้วยนะคะหรือเอาเพื่อนมาด้วยหรือจะกลับมาในอนาคตก็จะเป็นรายได้ที่จะเข้าสู่ภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการค้าที่เกี่ยวข้อง
0: การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จึงไม่ใช่เพียงเวทีแสดงศักยภาพของไทยต่อสายตานานาชาติแต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เปิดตลาดพัฒนาทักษะและต่อยอดโอกาสใหม่ๆให้กับคนไทยเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ได้จบลงพร้อมการประชุมแต่ส่งต่อประโยชน์ให้กับคนไทยในระยะยาวสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครปริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเตรียมจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งนายจ้างและลูกจ้างร่วมส่งฝ่ายละร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างเพื่อสร้างหลักประกันเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: ตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปเตรียมเข้าสู่ระบบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อสร้างหลักประกันทางการเงินให้ลูกจ้างโดยระยะแรกนายจ้างและลูกจ้างต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนฝ่ายละ 0.25% ของค่าจ้างโดยไม่มีกำหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดและตั้งแต่ปี2574จะปรับอัตราเพิ่มขึ้นเป็นฝ่ายละ 0.5% คาดว่าจะครอบคลุมลูกจ้างประมาณ6ล้านคนนายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่ากองทุนดังกล่าวจะเป็นหลักประกันให้ลูกจ้างมีเงินก้อนเมื่อสิ้นสุดการทำงานไม่ว่าจะลาออกถูกเลิกจ้างสิ้นสุดการจ้างหรือถูกให้ออกส่วนกรณีเสียชีวิตเงินตามสิทธิ์จะจ่ายให้แก่ทายาท
4: ปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแรงงานประมาณ6ล้านกว่าคนกับ7ล้านคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่มีเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่เรื่องของการออมของกชทั้งหลายปวงกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเราอาศัยกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541เนี่ยกับในเรื่องของกองทุนสงเคราะห์จ้างซึ่งต่อไปเนี้ยในคุณภาพชีวิตเขาหลังจากเขาเกษียณหรือเขาออกจากงานหรือกรณีที่เขาเสียชีวิตทายาทของเขาเนี่ยยังมีเงินส่วนหนึ่งนะครับที่ทางตัวลูกจ้างเองเนี่ยได้ออมไว้ให้กับครอบครัวและใช้จ่ายในภาวะที่เขาอาจจะออกจากงานเสียชีวิต
3: เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นหากลูกจ้างมีเงินเดือน 10,000 บาทและไม่มีรายได้อื่นมาคำนวณลูกจ้างจะถูกหักเงินเข้ากองทุนเดือนละ25บาทขณะเดียวกันนายจ้างสมทบให้อีก25บาทรวมเงินเข้ากองทุนเดือนละ50บาทหรือปีละ600บาททั้งนี้หากค่าจ้างสูงขึ้นเงินสะสมและเงินสมทบจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนสำหรับเงินที่นำมาคำนวณจะรวมเงินที่เป็นค่าตอบแทนการทำงานเช่นเงินเดือนค่า OT ค่าทำงานในวันหยุดค่าครองชีพค่าตำแหน่งและค่าคอมมิชชั่นแต่ไม่รวมเงินที่มีลักษณะเป็นสวัสดิการเช่นโบนัสค่าที่พักค่ากะและเบี้ยขยันส่วนลูกจ้างที่อยู่ในข่ายตามกฎหมายนี้เช่นลูกจ้างประจำลูกจ้างทดลองงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างต่างด้าวลูกจ้างตามสัญญาจ้างและผู้ที่ทำงานต่อหลังเกษียณหากไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างต้องเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแต่หากบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วลูกจ้างที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ต้องจ่ายซ้ำขณะที่พนักงานหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจไม่อยู่ในขอบเขตบังคับใช้กฎหมายจึงไม่ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนนี้สำหรับการนำส่งเงินนายจ้างต้องนำส่งภายในวันที่15ของเดือนถัดจากงวดค่าจ้างโดยงวดแรกจะต้องนำส่งภายในวันที่15พฤศจิกายนนี้โดยเมื่อสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างสามารถยื่นขอรับเงินที่สะสมไว้ในกองทุนทั้งส่วนที่ลูกจ้างจ่ายและนายจ้างสมทบโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพัฒนาระบบ e-service เพื่อยื่นคำขอและตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน25วันก่อนโอนเงินเข้าบัญชีของลูกจ้างโดยตรง ส่วนกรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่สามารถมีคำสั่งให้แก้ไขและหากยังไม่นำส่งเงินอาจต้องจ่ายเงินเพิ่ม 5% ต่อเดือนของเงินที่ค้างส่งรวมถึงอาจมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน6 เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้ง

0: ปรับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงเร่งสร้างความเข้าใจก่อนกฎหมายมีผลโดยจัดอบรมผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศพร้อมเตรียมช่องทางให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยผ่านสายด่วน1506-3หรือที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัดสำหรับนายจ้างควรเร่งเตรียมความพร้อมคือตรวจสอบจำนวนลูกจ้างเช็คสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแยกรายการค่าจ้างเตรียมเงินสมทบและเตรียมขึ้นทะเบียนและนำส่งเงินให้ถูกต้องเพื่อให้พร้อมทันวันที่1ตุลาคมนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมาม
2: ีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโล
5: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุข
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: าขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
11: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
17: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
19: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
20: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
19: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
21: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
21: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
22: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHzต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
23: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็จะเจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันแน่นอนค่ะคงจะต้องเริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวของสภาวะอากาศนะคะเพราะว่ามีการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะจะมีผลกระทบนะคะช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569นะคะโดยในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ค่ะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเนื่องจากจะมีร่องมรสุมค่ะพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ในระยะสั้นนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะจะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569ค่ะโดยจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนค่ะจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะคะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังค่ะจึงขอให้ประชาชนนะคะติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลนะคะที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่ http://www.tmd.go.th นะคะหรือว่าสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งประกาศฉบับต่อไปเนี่ยจะออกในเวลา17:00 น.ของวันนี้นะคะก็ยังคงมีประกาศนะคะกันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังค่ะทีนี้ในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานะคะเราก็ตื่นตัวกันพอสมควรสำหรับเรื่องราวของแผ่นดินไหวนะคะที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกิดขึ้นที่บ้านเราแต่มันรู้สึกมาถึงบ้านเราถูกต้องไหมคะโดยเฉพาะกระบี่เราก็มีความรู้สึกโดยเฉพาะคนที่อยู่บนตึกสูงนะคะก็จะรู้สึกนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะทีนี้หลายๆคนก็กลัวเรื่องของสึนามิเพราะว่าเราเองก็เคยประสบปัญหาในเรื่องราวของสึนามิกันมาก่อนนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท.3เนี่ยท่านก็ได้เผยแพร่ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะของท่านชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์นะคะเกี่ยวกับทุ่นตรวจวัดสึนามิบางจุดไม่ส่งข้อมูลนะคะจนทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความกังวลโดยย้ำว่าระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยสึนามิของประเทศไทยไม่ได้พึ่งพาทุ่นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักค่ะโดยนายจิเศษก็ระบุว่าทุ่นตรวจวัดสึนามิค่ะเป็นเพียง1ในเครื่องมือของระบบเฝ้าระวังสึนามิของประเทศไทยนะคะการที่ทุ่นบางจุดไม่ส่งข้อมูลไม่ได้หมายความว่าระบบเตือนภัยนะคะหยุดทำงานเนื่องจาก
ประเทศไทยเนี่ยยังมีระบบข้อมูลการประกอบการประเมินสถานการณ์จากหลายด้านนะคะทั้งข้อมูลแผ่นดินไหวสถานีวัดระดับน้ําทะเลข้อมูลจากเครือข่ายแล้วก็หน่วยงานระหว่างประเทศรวมถึงมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือว่า SOP นะคะสําหรับวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างเป็นระบบนะคะนอกจากนี้ค่ะหากประเมินสถานการณ์แล้วพบว่ามีความเสี่ยงและจําเป็นจะต้องแจ้งเตือนประชาชนรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีช่องทางในการแจ้งเตือนประชาชนรวมถึงระบบเซลบอดแคสต์นะคะเพื่อส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์มือถือในพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งนายเจเสตก็บอกว่าขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องไม่ตื่นตระหนกนะคะระบบเตือนภัยไม่ได้มีเพียงทุ่นนะคะแต่ว่าเป็นการทำงานร่วมกันของข้อมูลหลากหลายแห่งหลายหน่วยงานแล้วก็หลายขั้นตอนค่ะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะประเมินสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะซึ่งท่านมท.3ท่านก็บอกว่าขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ช่วยกันติดตามตั้งคำถามแล้วก็ให้ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวนะคะเพราะว่าการที่ประชาชนช่วยกันให้ความสนใจในเรื่องของภัยพิบัติถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความรู้ความตื่นตัวให้กับสังคมค่ะโดยเฉพาะภัยสึนามิซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนควรมีความรู้แล้วก็เตรียมความพร้อมอยู่เสมอนะคะสำหรับกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะก็ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นพิเศษแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การเฝ้าระวังและการประเมินสถานการณ์และการแจ้งเตือนประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะทางนี้ก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยราชการแล้วก็แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นหลักไม่ส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกนะคะแต่ว่าพร้อมที่จะรับมือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนั่นเองนะคะก็เป็นว่าท่านมท.3ก็การันตีแล้วนะในเรื่องของการเตือนภัยสึนามินะคะว่าเราสามารถเตือนภัยพี่น้องประชาชนนะคะได้อย่างทันท่วงทีแน่นอนเพราะว่าเวลาเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่รอบๆประเทศไทยเราข้อกังวลของพี่น้องประชาชนก็ยังคงเป็นเรื่องราวของสึนามิเพราะว่าเราเคยมีบทเรียนที่เป็นบทเรียนอันใหญ่หลวงนะคะเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็เราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกนะคะแต่ว่านั่นแหละคุณผู้ฟังเราก็ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีนะคะที่จะเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะไม่ต้องกังวลไปนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อเขามีการเตือนแล้วเนี่ยก็ขอให้ปฏิบัติตามนะคะอย่าดื้ออย่าซนใช้คำนี้นะอย่าดื้ออย่าซนนะคะก็คือถ้าเกิดว่ามีการแจ้งเตือนนะคะก็ขอให้ตั้งสตินะคะตั้งสติแล้วก็ปฏิบัติตามแผนที่เราเคยเรียนรู้กันมานะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะของแนวสึนามินะคะก็ถ้าเกิดว่าได้มีสัญญาณแจ้งเตือนก็ขอให้รีบนะคะรีบขนย้ายตัวเองแล้วก็ครอบครัวโดยทันทีนะคะนี่คือเรื่องราวนะคะที่อยากจะมาเน้นย้ำกันอีกหนึ่งเรื่องใครที่อยู่แนวของสึนามินะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าอยากให้เตรียมเอาไว้นะคะอย่างต่างประเทศเนี่ยฝนเห็นมีหลายๆประเทศที่เขามีการทำกระเป๋าเป้ใช่ไหมเป้ที่แบบว่าสามารถที่จะหยิบไปได้เลยในวันที่มันมีสัญญาณเตือนภัยเตือนขึ้นนะคะแล้วก็สามารถวิ่งออกจากบ้านพร้อมเป้ได้เลยอันนี้สำคัญมากๆนะคะก็อยากจะให้ทุกบ้านได้มีการลองไปศึกษาดูค่ะเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตนะเข้าไปดูนะคะว่าเป้เตรียมหนีภัยเนี่ยเราจะต้องเตรียมอะไรเข้าไปในนั้นบ้างนะคะก็อยากจะให้เตรียมกันไว้โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นแนวสึนามิหรือว่าในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่น้ำท่วมนะคะหรือว่าดินโคลนถล่มอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะได้เตรียมตัวไว้เพราะว่าเราก็เห็นกันอยู่แล้วล่ะว่าภัยพิบัติบ้านเรามันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะคะเพราะว่าเราก็ไปใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันก็เป็นผลนะคะที่ทำให้ภัยพิบัติเนี่ยมันค่อนข้างจะรุนแรงมีความรุนแรงเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเมื่อกล่าวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อปี2525และทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรจำนวน1ไร่ณบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงบ้านถ้ำติ้วอันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกของประเทศไทยทรงชักชวนให้ราษฎรร่วมกันปลูกดูแลรักษาป่าและพระราชทานงานด้านศิลปาชีพแก่ราษฎรเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
1: ผมก็ปลูกตามอ่างทุกอ่างไปเรื่อยๆจนกินเงินเดือนของท่านไปเรื่อยๆจนฐานะดีขึ้นในช่วงหนึ่งแล้วท่านก็มาเยี่ยมๆประจำ
2: ท่านก็เลยเห็นยายยากจนท่านก็เลยให้ยายไปปลูกป่ากินเงินเดือนปลูกหมอนเลี้ยงไหมทำไปมีอาชีพค่ะยายก็มีอยู่มีกินเนาะพระราชินีแหละ
0: ปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำครอบคลุมพื้นที่ 17,000 ไร่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนราษฎรได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยการดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้การปลูกฟื้นฟูเสริมป่าต้นน้ำการจัดทำฝายกึ่งถาวรและฝายถาวรรวมถึงการทำแนวกันไฟเพื่อให้พื้นป่าแห่งนี้เป็นต้นแบบของโครงการป่ารักน้ำเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่มีสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยาควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ยั่งยืนและมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้มากยิ่งขึ้น
3: เราจะต้องดูแลพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากเราต้องดูแลพื้นที่ที่อยู่ข้างบนเป็นพื้นที่ต้นน้ำเราต้องอนุรักษ์ต้นน้ำอนุรักษ์ดินไว้เพื่อป้องกันการพังทลายของดินนะฮะแล้วก็ไม่แล้วก็ชะลอการไหลของน้ำเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นสู่ป่าพื้นป่าที่พระองค์ทรงริเริ่มเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแห่งนี้ต่อไปครับให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมแสดงปัญหาร่วมแก้ไขปัญหาแล้วก็มามีส่วนร่วมในโครงการไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าการก่อสร้างฝายงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
0: ในวันนี้การปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชดำริได้ขยายผลไปทั่วทุกภูมิภาคก่อเกิดพื้นป่าน้อยใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของมนุษย์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของป่าไม้มาโดยตลอดเพราะการมีป่าทำให้มีน้ำดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2553ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต
4: เรื่องป่านี้ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไปเพื่อชักชวนให้คนไทยรักษาป่าอย่าตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้ฝนฟ้าแล้งได้การมีป่าทำให้มีน้ำเพราะป่าเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดินช่วยต้านความแรงของน้ำป่าเป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศจึงเป็นประโยชน์มาก

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

0: ื้นที่ 15,000 ไร่บนดอยสูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยถูกราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี 2542 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ
1: ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเขาไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: ในปี 2543 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนวพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าด้วยการปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคากว่า10ครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรครอบครัวละ5ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินซึ่งครอบครัวของนายสมพรธรรมวงศ์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2: เรามาก่อนไม่มีที่ทำกินและบางคนก็ไปเช่าพื้นที่แล้วก็ปลูกกะหล่ำปีและปลูกข้าวจนกระทั่งไม่มีที่ทำกินแล้วพอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กไร่ป่าใหญ่ท่านไม่หลงพระองค์ท่าน

และทำเครื่องเงินและจะส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเช่นถั่วฝักยาวและแตงกวาสร้างรายได้ให้กับราษฎร 3-4,000 บาทต่อครัวเรือนทั้งยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ราษฎรในโครงการได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่แม้ปัจจุบันจะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแต่ก็ยังทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องโดยมีองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงานมาจนถึงวันนี้ความทุกข์ยากลำบากในพื้นที่ได้เลือนหายไปผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยยาใส่ได้เป็นอย่างดี

่การรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075 812 555เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับภาคเอกชนแสดงความเชื่อมั่นการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของรัฐบาลจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
5: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
4: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
5: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
6: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
7: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ภาคเอกชนแสดงความเชื่อมั่นการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของรัฐบาลจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและเร่งดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผลักดันเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูง
8: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าการที่รัฐบาลนำโดยนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง21สิงหาคมนี้ไทยมีโอกาสขยายการส่งออกสินค้ากลุ่มยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารแปรรูปและสินค้าเกษตรพร้อมทั้งดึงดูดการลงทุนในกลุ่ม Data Centerเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพร้อมยังเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งรัดแก้ปัญหาคอร์รัปชันยกระดับกฎระเบียบสู่มาตรฐานสากลพร้อมฝากถึงผู้ประกอบการ SME ไทยให้เร่งปรับตัวพัฒนาทักษะแรงงานด้านภาษาและเทคโนโลยีเพื่อรองรับห่วงโซ่อุปทานใหม่ในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชส่วนที่กำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุครวนเคร่งในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถควบคุมไฟป่าจนดับสนิทแล้ว3จุดพร้อมจัดกำลังตรวจเก็บแนวดำและตรึงกำลังเข้มงวดตลอด24ชั่วโมง
9: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนธิกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร่งในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ปฏิบัติงานหลัก4จุดในพื้นที่ตำบลเคร่งเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมและดับไฟป่าจนสงบสนิทแล้ว3จุดได้แก่บริเวณหน้าวัดกลวนยาวหมู่ที่3บริเวณบ้านเสม็ดงามหมู่ที่8จัดการกับไฟที่ปะทุซ้ำเรียบร้อยแล้วและบริเวณคลองปากทางควนหมู่ที่11ทั้ง3จุดนี้ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ปูพรมเข้าตรวจเก็บแนวดำอย่างละเอียดพร้อมจัดชุดลาดตระเวนตรึงกำลังเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไฟปะทุซ้ำส่วนพื้นที่อีก1จุดบริเวณบ้านครวนชิง ด้านทิศตะวันออกคาบเกี่ยวกับพังการถนนหมู่ที่8และหมู่ที่9ยังคงพบกลุ่มควันกระจายตัวเป็นบริเวณกว้างและมีไฟลุกลามไหม้เชื้อเพลิงพื้นล่างในสภาพพื้นที่ที่เป็นป่าเสม็ดและป่ากระจูดโดยเจ้าหน้าที่ระดมกำลังพลและเครื่องมือเดินหน้าควบคุมระดับไฟในจุดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ในกรณีเกิดภัยพิบัติในช่วงหน้าฝนเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
10: นายศิราศรีเมฆชัยกุลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2569ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังพร้อมร่วมให้ความรู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เกี่ยวกับการจัดการศูนย์อพยพและศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งนี้พม.ตรังพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ในกรณีเกิดภัยพิบัติในช่วงหน้าฝนเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมพร้อมติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนโดยได้ปรับเพิ่มข้อมูลสำคัญที่จำเป็นเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลกลุ่มเปราะบางระหว่างพม.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมระบบกลไกการทำงานร่วมกับจังหวัดและท้องถิ่นจัดเตรียมทรัพยากรในการป้องกันช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาได้อย่างรวดเร็วและซักซ้อมการทำงานในพื้นที่เสี่ยงเพื่อจะได้ปฏิบัติได้ตามแผนที่วางไว้อย่างถูกต้องและแม่นยำยศสพนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ออกอากาศจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ขอแจ้งผังรายการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569ซึ่งตรงกับวันขึ้น4ค่ำเดือน9ปีมะเมียหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการอันดามันวันนี้เวลา 10:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการเล่าข่าวอันดามันเวลา 11:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการร้อยเรื่องอันดามันเวลา 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันเวลา 13:00 น.รายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการคุณของแผ่นดินเวลา 15:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการรอบวันทันข่าวเวลา 15:30 น.รายการป้ายสันติสุขเวลา 16:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการ5แยกข่าวเวลา 16:30 น.รายการป้ายร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเวลา 17:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการบ้านนี้มีสุขเวลา 18:00 น.ครบธงชาติหลังจากครบธงชาติจะเป็นรายการจับประเด็นเป็นข่าวเวลา 19:00 น.ถ่ายทอดข่าวเวลา 19:30 น.รายการมองอันดามันเวลา 20:00 น.ถ่ายทอดข่าวเวลา 20:30 น.รายการศาลาวรรณกรรมเวลา 21:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการสาระสารพันเวลา 22:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็น

0: รายการเพื่อนฝันเวลา 23:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการเพื่อนฝันออกอากาศจนถึงเวลา 24:00 น.ปิดสถานีคุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
1: ฮิวบารกาตุ
2: วัดดีวัดดีบายดีไ
3: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะเช่นเคยในช่วงเวลา 9:10 น.จนถึงเวลา 10:00 น.นะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะที่เราพบกันค่ะกับรายการอันดามันวันนี้กับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองนะคะรับฟังผ่านทางสวท.กระบี่สวท.พังงาสวท.ตะกั่วป่าสวท.ภูเก็ตและรวมถึงสวท.ระนองแห่งนี้กันด้วยค่ะก็เริ่มสัปดาห์ใหม่กันอีกแล้วแล้วก็เข้าสู่กลางเดือนสิงหาคมกันด้วยนะคะจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569เมื่อวานนะคะก็เป็นวันที่หลายๆคนก็ใจจดใจเจาะนะคะสำหรับการซื้อนะคะใบสมัครเศรษฐีกันนั่นคือสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะหลายๆท่านก็อาจจะได้รับรางวัลใหญ่ๆนะคะแล้วก็ย่อยๆลงมาจนถึงเลขท้าย2ตัวนะคะก็ขอแสดงความยินดีกันแล้วสำหรับบางท่านที่บอกว่ารอลุ้นใหม่ในรอบหน้ากันนะคะท่านผู้ค่ะวันนี้อภิสราคมณีอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในเช้าวันนี้ที่ระนองนี่เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากเลยแต่ก็มีคนท้องถนนในพื้นที่4จังหวัดฝั่งอันดามันที่ท่านกำลังรับฟังกันอยู่เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะรายงานอากาศที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็ได้สรุปนะคะเป็นพยากรณ์อากาศ7โมงเช้านะคะวันนี้จนถึง7โมงเช้าวันพรุ่งนี้กันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกันนะคะท่านผู้ฟังสำหรับในพื้นที่ของ

0: ระนองนี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกมากที่สุดของประเทศไทยแต่ตอนนี้ปริมาณฝนก็ยังน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะคะในเรื่องของปริมาณฝนสะสมนะคะตอนนี้นะคะฝนสะสมของระนองเมื่อวานนะคะฝน24ชั่วโมงเติมเข้ามา 5.4 มิลลิเมตรค่ะตอนนี้ฝนสะสมของจังหวัดระนองทั้งปีเลยนะคะตั้งแต่1มกราคมปี2569จนถึงเช้าวันนี้ค่ะ7โมงเช้าวันนี้วัดได้ 2,226.7 มิลลิเมตรนะคะก็จะเป็นปริมาณฝนสะสมที่มีการนับกันทุกวันเดี๋ยวในช่วงเช้าก็จะมีการนับอีกนะคะท่านผู้ฟังก็จะเป็นฝน6ชั่วโมงนะคะที่ทางสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองจะมีการสะสมตรงนั้นกันนะคะแล้วก็ท่านอยู่ที่สถานีหรือว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะในโซนที่เราอยู่หรือว่าสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนะคะที่ท่านอยู่กันก็จะได้ทราบในเรื่องของสถานการณ์เรื่องของฝนนะคะเรามาดูทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปนะคะในภาพรวมตอนนี้นะคะมีประกาศออกมานะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคมเมื่อสักครู่พิศลาก็ได้สรุปกันไปแล้วนะคะในช่วงต้นนะคะในเรื่องของภาพรวมโดยรอบในเรื่องของประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนั่นเองแล้วก็จากการสรุปนะคะว่าในวันที่18สิงหาคมวันที่19สิงหาคมนะคะจนถึงวันที่21สิงหาคมนั้นก็จะมีนะคะพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากหรือฝนตกหนักนั้นจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในโซนของภาคใต้นี่ก็จะอยู่ในอีกกลุ่มนึงนะคะคือไม่ใช่กลุ่มที่มีฝนตกหนักมากหรือฝนตกหนักแต่เราก็ต้องติดตามกันนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของรายงานอากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการอัปเดตข้อมูลให้เราได้ทราบกันสถานการณ์แผ่นดินไหวนะคะในเช้าเมื่อวานจนถึงเช้าตรู่วันนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปเหตุการณ์นะคะมี 3.3 ศูนย์กลางอยู่ที่ใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศเมียนมานะคะแล้วก็จะมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมานะคะก็ขนาด 2.6 ขนาด 3.0 ค่ะส่วนที่ประเทศเวียดนามนะคะศูนย์กลางก็อยู่ที่นั่นมีขนาด2เหตุการณ์ด้วยกันขนาด 3.5 และขนาด 3.1 นะคะและทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดกันนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะกับคัดข่าวมาคุยค่ะ
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: เอาอย่าซ่าโง่มากไอ้กาม
1: ูเดี๋ยวไม่ได้หนูกุ้ง
0: ยักจ้า

0: ุกดีเหมือนกันนะ
1: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
2: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย
4: มาเล่นกันอีก

0: าวมาคุย
1: ค่ะคัดข่าวมาคุยในช่วงแรกนะคะกับรายการอันดามันวันนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา 9:33 น.วันนี้นะคะในช่วงเวลา 8:00 น.นี้เราก็จะได้เห็นเพจ Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการนะคะหลายๆหน่วยงานทีเดียวได้มีการโพสต์ประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้ก็มีการจัดกิจกรรมเคารพธงชาตินะคะอภิสราก็เข้าไปแอบดูในหลายๆจังหวัดด้วยนะคะในช่วงเช้านะคะเวลา 8:00 น.ซึ่งมีทั้งหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่นะคะได้ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยณบริเวณหน้าอาคารสำนักงานกันนะคะแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของความเป็นไทยที่มีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะได้ดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเอาละค่ะเรามาดูข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะซึ่งตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็เยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะคะเปิดตลาดดึงลงทุนสร้างโอกาสไทยกันนะคะในวันที่17นะคะจนถึงวันที่22สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งการเดินทางเยือนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สะท้อนถึงทิศทางการต่างประเทศที่มุ่งหวังนะคะที่จะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยทางรัฐบาลนะคะก็วางเป้าหมายทั้งการขยายตลาดสินค้าไทยดึงการลงทุนและเทคโนโลยีเชื่อมภาคธุรกิจแล้วก็ยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชนกันด้วยนะคะที่ออสเตรเลียนั้นคือจากความสัมพันธ์สู่โอกาสทางเศรษฐกิจกันนะคะจะเป็นการเยือนในช่วงวันที่17ถึง20สิงหาคมค่ะก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียนะคะให้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ต้องกันได้นะคะเพื่อที่จะผลักดันในหลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนความมั่นคงด้านพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็จะมีในช่วงวันที่20ถึง22สิงหาคมนายอนุทินชาญวีรกูลก็จะเยือนนะคะนิวซีแลนด์เพื่อเปิดตลาดสินค้าไทยเชื่อมการลงทุนในความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะอย่างเป็นทางการแล้วก็จะมีในเรื่องของกรอบสำหรับการขยายความร่วมมือในระยะยาวตามแผนการผ่านการลงนามปฏิญาร่วมกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจที่ไทยก็ต้องเพิ่มโอกาสให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดนิวซีแลนด์มากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคและธุรกิจค้าปลีกขณะเดียวกันก็เดินหน้าดึงดูดการลงทุนจากนิวซีแลนด์เข้าสู่ประเทศไทยกันด้วยนะคะซึ่งสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์นี่คงจะทราบว่าพืชผลทางการเกษตรนะคะทุกๆอย่างนี่ถ้าว่ามีการนำเข้านะคะหรือว่าอาจจะพกติดตัวเข้าไปนี่จะต้องทิ้งบริเวณที่มีตรวจคนเข้าเมืองเลยนะคะเนื่องจากว่าเขาก็เกรงว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการนำเอาโรคติดต่อทางพืชเนี่ยเข้าไปตรงนี้กันแต่ถ้าว่าในเรื่องนี้นี่ก็มีการผ่านไปด้วยดีนะคะแล้วเราก็ปฏิบัติตามในเรื่องของความต้องการของปลายทางออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็ถือว่าเป็นตลาดใหม่ที่เราจะได้เพิ่มนะคะในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรกันด้วยแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางสะดวกขึ้นเชื่อมคนเชื่อมเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ไทยจะต้องสร้างผลลัพธ์เหล่านี้ล่ะกลับมากันก็ต้องรอดูรอติดตามกันนะคะท่านผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้นะคะถ้าว่าท่านผู้ฟังได้ติดตามข่าวสารในการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดระนองท่านก็ได้พูดถึง missing link นะคะในเรื่องของการเชื่อมโยงการเดินทางแล้วของเรื่องแลนด์บริดจ์นี่ท่านก็บอกว่าพักไว้ก่อน พราะว่าเป็นเรื่องที่จะต้องใช้งบในการลงทุนนี่เยอะนะคะแต่ในเรื่องของการเชื่อมโยงการลงทุนเครือข่ายต่างๆนี่ก็ต้องมีซึ่งในส่วนของละนองเองท่านก็จะมองจุดที่ละนองมีอยู่ตอนนี้นะคะว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรแล้วก็ในส่วนที่สามารถขับเคลื่อนได้ในพื้นที่ภาคใต้ก็ยังมีจุดอื่นๆนะคะเช่นในเรื่องของสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมเกาะลันตาเตรียมลงนามสัญญา31สิงหาคมนี้กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน1080วันมาดูรายละเอียดตรงนี้กันนะคะท่านผู้ฟังว่าเป็นอย่างไรในการเชื่อมทะเลสาบสงขลาเชื่อมเกาะลันตากันนะคะท่านผู้ฟังขาทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ร่วมกับกรมทางหลวงชนบทธนาคารโลกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมประมงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามความพร้อมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลากับอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงแล้วก็ยังมีโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะโดยทั้งสองโครงการก็ต้องการที่จะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการเดินทางลดต้นทุนด้านการคมนาคมพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลก็ได้เปิดเผยนะคะว่าภายหลังที่ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามสัญญาเงินกู้และข้อตกลงความช่วยเหลือแบบให้เปล่ากับธนาคารโลกเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะขณะนี้กระทรวงการคลังก็อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อที่จะให้สัญญาเงินกู้มีผลบังคับใช้แล้วก็ให้กรมทางหลวงชนบทสามารถลงนามสัญญาก่อสร้างได้ในปีนี้นะคะซึ่งในขณะเดียวกันค่ะนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทก็ระบุนะคะว่าหากขั้นตอนต่างๆนั้นเป็นไปตามแผนที่ได้คาดกันไว้นะคะก็จะลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างในสิ้นเดือนนี้นะคะ31สิงหาคมและก็จะกำหนดระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน1080วันหรือประมาณ2ปี11เดือนและคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานช่วงวันที่14ถึง15สิงหาคมปี2572นะคะสำหรับโครงการก่อสร้างทะเลสาบนะคะข้ามนะคะโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาก็มีระยะทางประมาณ7กิโลเมตรค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็จะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างสงขลาพัทลุงจากเดิมนี้ก็ต้องใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าว่าโครงการนี้แล้วเสร็จนะคะระยะทาง7กิโลเมตรนี่ล่ะแล้วก็การเดินทางที่ต้องใช้จากสงขลามาพัทลุงนี่ใช้เวลา2ชั่วโมงก็จะเหลือเพียง15นาทีนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มความสะดวกในการเดินทางการขนส่งสินค้ารวมถึงในเรื่องของการประหยัดพลังงานกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนส่วนโครงการเชื่อมนะคะโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาระยะทางประมาณ2กิโลเมตรนะคะก็จะเชื่อมจากฝั่งไปยังเกาะลันตาน้อยซึ่งมีสะพานเชื่อมต่อไปยังเกาะลันตาใหญ่อยู่แล้วนะคะก็จะช่วยลดการพึ่งพาแพขนานยนต์และระยะเวลารอคอยนะคะซึ่งจากเดิมนี่ก็ใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงเหลือไม่เกิน5นาทีท่านผู้ฟังนะคะตรงนี้ผลลัพธ์ที่จะตามมานะคะจะช่วยลดระยะเวลานะคะในส่วนของโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานี่ใช้เวลา2ชั่วโมงนี่เดิมถักแล้วเสร็จก็เหลือประมาณ15นาทีสะพานเชื่อมเกาะลันตาจากเดิมใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงเช่นเดียวกันแต่จะเหลือเวลาไม่เกิน5นาทีนะคะโดยธนาคารโลกเขาก็มองว่าทั้ง2โครงการเนี่ยก็เป็นแบบอย่างระดับโลกในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่ไปกับ การอนุรักษ์ธรรมชาติและคาดว่าจะสร้างงานมากกว่า 25,000 ตำแหน่งและจะช่วยให้ประชาชนกว่า 320,000 คนเข้าถึงสถานศึกษาโรงพยาบาลและสถานที่ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ท่านอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนายพิชิตหุ่นสิริก็ระบุอีกนะคะว่าทั้ง2โครงการผ่านกระบวนการศึกษาและจะทำรายงานและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยนำมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมบรรจุไว้ในแบบก่อสร้างและข้อกำหนดสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นข่าวความคืบหน้านะคะตรงนี้เพราะว่าจะมีส่วนในเรื่องของอ่าวไทยแล้วนะคะทะเลสาบสงขลาในส่วนของอันดามันนี่คือสะพานนะคะที่จะเชื่อมต่อไปยังเกาะลันตากันนะคะก็ถือว่าเป็นการเชื่อมนะคะโครงข่ายโลจิสติกในเรื่องการเดินทางการขนส่งต่างๆในเรื่องของการท่องเที่ยวก็เป็นการยกระดับนะคะที่ทางธนาคารโลกก็ได้มองตรงนี้ในการเดินหน้าของการสร้างสะพานเชื่อมแต่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันนะคะทิ้งท้ายกันตรงนี้ก่อนค่ะในช่วงแรกของอันดามันนะคะกับคัดข่าวมาคุยนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปฟังในเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ฝั่งอันดามันกันบ้างนะคะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยในช่วงที่2นะคะช่วงนี้พักกันก่อนนะคะท่านผู้ฟัง
0: สวัสดีครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีสวัสดีบายดีมั้ย
3: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
2: ฮัลโหล
4: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
5: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
6: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
7: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
8: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
7: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: าวมาคุย
1: ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอันดามันวันนี้นะคะในช่วงของคัดข่าวมาคุยช่วงที่2ค่ะท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะท่านก็บอกว่าไม่ได้พึ่งแค่ทุนนะในเรื่องของการเตือนนะคะระบบเตือนภัยสึนามินะคะซึ่งท่านก็การันตียืนยันว่าระบบสึนามิไทยปลอดภัยรัดกุมเตือนทันเวลาแน่นอนนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เผยแพร่ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับทุนตรวจวัดสึนามิบางจุดไม่ส่งข้อมูลจนทำให้ประชาชนเกิดความกังวลและย้ำว่าระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยสึนามิของประเทศไทยไม่ได้พึ่งพาทุนเพียงอย่างเดียวนะคะและขอให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักกันด้วยค่ะและท่านก็ระบุอีกนะคะว่าทุนตรวจวัดสึนามิเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือของระบบเฝ้าระวังสึนามิของประเทศไทยการที่ทุนบางแห่งบางจุดไม่ส่งข้อมูลก็ไม่ได้หมายความว่าระบบเตือนภัยหยุดทำงานเนื่องจากประเทศไทยก็ยังมีระบบและข้อมูลประกอบการประเมินสถานการณ์จากหลายด้านทั้งข้อมูลแผ่นดินไหวสถานีวัดระดับน้ำทะเลข้อมูลจากเครือข่ายและหน่วยงานระหว่างประเทศรวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือ SOP สำหรับวิเคราะห์

และประเมินสถานการณ์อย่างเป็นระบบกันด้วยนะคะและถ้าหากว่าประเมินสถานการณ์แล้วพบว่ามีความเสี่ยงและจำเป็นต้องแจ้งเตือนประชาชนทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังมีช่องทางอื่นๆที่จะแจ้งเตือนประชาชนรวมถึงระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วกันด้วยนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเสกก็ได้ย้ำด้วยค่ะว่าขอให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกระบบเตือนภัยไม่ได้มีเพียงทุนแต่เป็นการทำงานร่วมกันของข้อมูลจากหลายแหล่งหลายหน่วยงานและหลายขั้นตอนเพื่อที่จะให้เราสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำและแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีกันด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษแล้วก็จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การเฝ้าระวังและการประเมินสถานการณ์นะคะการแจ้งเตือนภัยประชาชนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกันด้วยค่ะแล้วก็ย้ำตรงนี้เลยว่าขอให้ท่านได้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นหลักนะคะไม่ส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันและย้ำกันด้วยนะคะท่านเจเสกไทเสกก็ย้ำว่าขอให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแต่พร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นนะคะท่านผู้ฟังคืออย่างน้อยๆเลยท่านผู้ฟังค่ะเราจะต้องนะคะโทรศัพท์มือถือนี่แบตเตอรี่ก็ควรที่จะมีอย่างน้อยๆนี่ก็สักประมาณสัก 50%นะคะหรืออาจจะเต็มนะคะ 100% นะคะในช่วงที่มีเหตุการณ์นะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนที่เกิดขึ้นนะคะหรือมีฝนตกหนักนี่เราก็ควรที่จะเตรียมพร้อมแล้วล่ะโทรศัพท์มือถือแล้วก็ถ้าว่ามีท่านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนี่และถ้าว่ามีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ท่านก็จะได้รับข้อมูลตรงนี้การย้ำกันตรงนี้เลยนะคะท่านผู้ฟังเพราะเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ทางฝั่งอันดามันกันด้วยนะคะในเรื่องของสึนามิกันท่านผู้ฟังคะปิดท้ายกันที่ระนองสักนิดหนึ่งนะคะคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะท่านก็ได้นำทัพนะคะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการเชื่อมโยงการค้าของระนองเอเชียเทรด2026นี้ท่านก็ได้ลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะโดยนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดระนองเอเชียเทรด2026ซึ่งจัดเป็นครั้งที่2กันแล้วนะคะมีผู้แทนส่วนราชการภาคเอกชนและผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะสำหรับในงานนะคะก็ได้มีการนำเอาเรื่องของสินค้าต่างๆของระนองนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าเพื่อนบ้านด้วยท่านผู้ฟังนอกจากนี้แล้วมีการเจรจาธุรกิจ Business Matching ในวันพรุ่งนี้นะคะที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบปะเจรจากับคู่ค้าและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมกันด้วยนะคะเวลาหมดแล้วนะคะกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่กับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือสวทระนองนะคะขอบคุณทีมงานสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าและทีมงานสวทภูเก็ตนะคะที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมๆกันวันนี้อภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการร่ำลากันไปก่อนนะคะช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นเพิ่มความระมัดระวังดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังพอช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะมีในเรื่องของไข้หวัดนะคะค่ะด้วยความห่วงใยนะคะจากทีมงานหน่วยงานสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์เพื่อยกระดับความสัมพันธ์พร้อมสร้างโอกาสให้กับไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนอีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
6: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
7: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
6: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
7: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
6: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
7: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์เพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสร้างโอกาสนำการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เพื่อเยือนเครือรัฐออสเตรเลียในวันนี้ถึงวันที่20สิงหาคมโดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ4ปีเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียคศ2026ถึง2029จากนั้นจะเดินทางเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในวันที่20ถึง22สิงหาคมซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีโดยเตรียมยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพมหานครถึงนครโอ๊คแลนด์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนพริกนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลชี้ฐานการผลิตญี่ปุ่นในประเทศไทยกำลังเข้าสู่รอบของการยกระดับการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงลดการใช้พลังงาน
9: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการหารือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือ JETOและออกการใช้ญี่ปุ่นกรุงเทพมหานคร JCC เมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาสะท้อนถึงทิศทางสำคัญว่าการธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทยกำลังเข้าสู่รอบของการยกระดับการผลิตโดยให้น้ำหนักกับการเปลี่ยนเครื่องจักรเพิ่มประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติรวมถึงการลดใช้พลังงานมากขึ้น ดยตั้งแต่ปี2566ถึงครึ่งแรกของปีนี้บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นญี่ปุ่นได้ยื่นคำขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการดังกล่าวมากกว่า400โครงการมูลค่าการลงทุนกว่า 55,000 ล้านบาทครอบคลุมทั้งการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการประหยัดพลังงานการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตกฤติกาแก้วใสรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสใช้พลังทุกภาคส่วนเดินหน้าสร้างชุมชนเข้มแข็งแก้ปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลอย่างเข้มข้นโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติดควบคู่กับการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนโดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่สามารถอาศัยการปราบปรามเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายปกครองตำรวจทหารผู้นำศาสนาครอบครัวและภาคประชาชนในการร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันฟื้นฟูและสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดพร้อมกันนี้จังหวัดได้สนับสนุนการสร้างสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนพื้นที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสด้วยการเปลี่ยนชื่อจากซอยนรกเป็นซอยแสงจันทร์เพื่อสะท้อนถึงการเริ่มต้นใหม่และสร้างความหวังในการพัฒนาชุมชนให้เป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยและความสงบสุขปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
13: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
12: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปที่ห้องประชุมขุนเลิศโพคารักศูนย์ประชุมอันดามันพันรายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพันธุ์พุ่มราชสักการะพระบรมสาธิสลักษณ์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยรัชกาลที่4พร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันนะครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับโดยในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสนะครับผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้ครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: อรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

0: ทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปที่ห้องประชุมขุนเลิศโพคารักศูนย์ประชุมอันดามันพันรายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพันธุ์พุ่มราชสักการะพระบรมสาธิสลักษณ์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยรัชกาลที่4พร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน

เอาล่ะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับซึ่งต้องบอกว่าขอแยกประเดิมในเรื่องราวที่เขาเรียกยังไงดีน่ารักน่ารักแล้วกันนะครับผมถึงแม้ว่าการดำเนินการในข่าวนี้จะไม่เขาเรียกว่าเป็นการตรวจเข้มนะครับผมเกี่ยวกับการตั้งด่านนะครับผมแต่เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักของท่านนายกครับท่านนายกอนุทินนะครับผมได้โดนตรวจรถเองเลยนะครับฝ่ายปกครองตำรวจที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ได้ตั้งด่านเข้มนะครับรถของท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่เว้นนะครับคราวนี้เรียกว่าตรงฉินแบบไม่สนรถใครนะครับเหตุเกิดที่จุดตรวจร่วมฝ่ายปกครองและตำรวจอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ครับซึ่งเป็นจุดตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดอย่างเข้มข้นตามนโยบายรัฐบาลครับปรากฏว่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้นั่งรถยนต์เพื่อไปลงพื้นที่ตรวจราชการส่วนตัวและขับผ่านด่านที่ดังกล่าวพอดีนะครับผมก็คือด่านที่ฝ่ายปกครองและตำรวจอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นั่นแหละครับที่ได้ตั้งจุดตรวจเป็นการค้นอาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติดนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าท่านนายกก็ได้ขับผ่านด่านนี้พอดีด่านเจ้าหน้าที่นะครับก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดขอตรวจค้นรถของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยเช่นกันครับงานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินก็ยินดีให้ตรวจค้นนะครับนอกจากนี้นะครับท่านนายกก็ได้เอ่ยปากด้วยตนเองเลยนะครับว่าเจออะไรไหมนะครับผมก็เป็นการทักทายกันแบบเคลียร์ยังไงดีตบมุกกันไปมานะครับผมเป็นการทักทายแบบขำๆเป็นการสร้างความเขาเรียกว่าผ่อนคลายให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะมีความเกรงเนาะมีความตื่นเต้นที่จะต้องมาตรวจรถของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับกลัวว่าท่านจะมองยังไงแต่ท่านนายกก็ไม่ได้ติดใจอะไรเลยนะครับก็เอ่ยปากถึงด้วยตนเองนะครับว่าเจออะไรไหมขำๆเจ้าที่ก็ตอบกลับทันทีว่าไม่เจอครับท่านนายกก็เลยถามต่อถึงภาพรวมการตั้งด่านนะครับว่าการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเจ้าหน้าที่ก็ตอบกลับตรงๆไปชัดเจนเลยนะครับว่าเจอแต่ยาครับถือเป็นภาพบรรยากาศทำงานที่เข้มงวดและเอาจริงเอาจังของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่บุรีรัมย์นะครับถึงแม้ว่าท่านนายกจะพูดติดเล่นนะครับแต่ท่านก็เขาเรียกว่ามีความหมายแฝงแล้วก็ตั้งใจนะที่จะถามถึงภาพรวมเพื่อจะนำข้อมูลเหล่านี้นะครับไปเข้าที่ประชุมหรือว่าไปผลักดันนโยบายต่างๆเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดนะครับแล้วก็เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับที่ท่านได้สัญจรที่ท่านได้เดินทางผ่านไปนะครับเหมือนกับครั้งนี้นี่แหละครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็ได้ผ่านไปนะครับผมก็ได้หลายอย่างนะครับได้พบปะเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลต่างๆไปด้วยนะครับเอาละครับขยับมาที่อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก่อนที่จะไปบรรจบที่ข่าวใต้รายวันนะครับเป็นข่าวดีสำหรับคนเดินทางนะครับรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้เตรียมเปิดให้ทดลองใช้ฟรีมอเตอร์เวย์สายใหม่2เส้นทางครับในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมนี้นะครับทางด้านท่านลลิดาเพลิดวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเน้นย้ำนะครับว่าแม้จะเปิดให้ใช้ฟรีเหมือนกันแต่เงื่อนไขวันเวลาและประเภทรถที่อนุญาตนั้นแตกต่างกันนะครับขอให้ตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะเดินทางนะครับสายแรกคือ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องนะครับระยะทางเนี่ย110กิโลเมตรเริ่มเปิดทดลองให้ใช้ฟรีตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับหรือก็คือศุกร์นี้นั่นเองโดยจะเปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ครับคือตั้งแต่เที่ยงวันศุกร์เนี่ยจนถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ลากยาวไปถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ในปี2570ที่จะถึงนี้นะครับอนุญาตนะครับผมเฉพาะรถยนต์4ล้อและจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเข้าออกได้5ด่านคือด่านบางปะอินด่านหินกองด่านแก่งคอยด่านมวกเหล็กและด่านปากช่องครับมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับผมต้องเตือนกันไว้นะครับว่าเป็นข้อควรระวังคือฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับช่วงปากช่องมวกเหล็กนี่แหละยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับต้องเลี่ยงไปเข้าด่านมวกเหล็กแทนนะครับและจุดพักรถทับกวางเนี่ยยังไม่มีปั๊มน้ำมันกับจุดชาร์จ EV นะครับ
ทุกท่านต้องเช็คน้ำมันให้ดีแล้วก็แบตเตอรี่ให้พร้อมเลยก่อนที่จะขึ้นทางด่วนนะครับไม่งั้นนะได้มีการจอดข้างทางหาโทรศัพท์ฉุกเฉินบนทางด่วนแล้วครับว่าเจ้าหน้าที่ครับน้ำมันหมดรถไฟยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่หมดซึ่งจะเสียเวลาของเรานะครับคือเจ้าหน้าที่เองก็พร้อมช่วยนั่นแหละครับแต่หมายถึงว่าตัวเราเองเนี่ยจะเสียเวลาด้วยเจ้าหน้าที่จากที่ทำงานกันง่ายๆในช่วงวันหยุดที่ค่อนข้างจะมีคนเขาเรียกว่าสัญจรเยอะแล้วเจ้าที่อาจจะใช้เวลาในการที่จะตรวจสอบความปลอดภัยแล้วก็บริการในส่วนอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องแยกตัวมาให้บริการเติมน้ำมันให้กับคนที่รถน้ำมันหมดบนทางด่วนเพราะฉันก็อยากจะเตือนเอาไว้ว่าอย่าลืมเช็คนะครับเติมให้พร้อมเต็มถังได้ยิ่งดีน้ำแบตเตอรี่เต็มได้ยิ่งดีนะครับก็นี่แหละครับผมประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสายแรกอย่างที่บอกไปนะครับ M6 ส่วนไทยสายที่2เนี่ยคือM82 ครับช่วงที่เอกชัยแล้วก็บ้านแพ้วนะครับวิ่งยาวต่อเนื่องไปถึงบางขุนเทียนนะครับถึงบ้านแพ้วนะครับรวม25กิโลเมตรเริ่มเปิดทดลองใช้นะครับในวันศุกร์ที่28สิงหาคมก็คืออาทิตย์หน้าศุกร์หน้านั่นเองนะครับตั้งแต่เวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปครับสายนี้เนี่ยเปิดฟรีตลอด24ชั่วโมงนะครับทุกวันนะครับผมอนุญาตทางรถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารนะครับแต่ต้องวิ่งไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนรถบรรทุกเนี่ยก็65กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเปิดใช้นะครับ4ด่านได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์นะครับด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2นะครับแล้วก็ด่านบ้านแพ้วนะครับทางนี้นะครับ M82 ห้ามรถมอเตอร์ไซค์รถ3ล้อและคนเดินเท้าขึ้นโดยเด็ดขาดนะครับห้ามนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับใช้ให้ถูกกฎนะครับเขาห้ามเขาอนุญาตรถแบบไหนนะครับก็ทำตามนะครับอย่าได้ฝ่าฝืนกฎนะครับเพื่อตัวของเราเองความปลอดภัยของเราเองนั่นแหละครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับจบไปแล้วในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนฝากเอาไว้2เรื่อง2ราวนะครับก็เป็นเรื่องของท่านนายกในการไปเขาเรียกว่าไปเยี่ยมชมไม่ใช่เยี่ยมชมสิลงพื้นที่นะครับผมแล้วดันไปเจอด่านนะครับแล้วก็มีการตรวจท่านนายกด้วยก็แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของเจ้าหน้าที่นะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็ข่าวดีของสำหรับคนที่จะเดินทางนะครับเอาละครับไว้ประมาณนี้เนาะไว้เจอกันในช่วงหน้านะครับเบรกหน้าข่าวใต้รายวันครับ

0: กำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ยังอยู่กับรายการเล่าข่าวดำมันนะครับในช่วงของสายวันนี้นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ยังติดตามอยู่นะครับเอาละครับเข้าสู่ช่วงข่าวใต้รายวันนะครับประเดิมกันที่จังหวัดภูเก็ตเช่นเดิมเลยนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวศึกฟุตซอลไทยนะครับลีก2569ที่สนามกีฬา 4,000 ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินครับเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาไข่มุกแห่งอันดามันภูเก็ตยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของฉลามโต๊ะเล็กบลูเวฟชลบุรีโดยมีนายเรวัตอารีรอบนะครับนายกอบจภูเก็ตร่วมชมนะครับแล้วก็ให้กำลังใจถึงขอบสนามนะครับพร้อมด้วยดร.ปรีชาวุฒิกี่สิ้นนะครับประธานสโมสรนะครับก็ต้องบอกว่ารูปเกมเนี่ยไปเป็นไปอย่างสนุกเข้มข้นเลยนะครับก่อนที่บลูเวฟชลบุรีเนี่ยจะอาศัยความเฉียบคมเบียดเอาชนะไปได้4ประตูต่อ2ครับแม้นัดนี้นะครับเจ้าบ้านอย่างภูเก็ตของเรานะครับจะพลาดเก็บแต้มไปนิดเดียวแต่บรรยากาศในสนามเนี่ยถือว่าคึกคักอย่างมากเลยมีแฟนบอลตีตั๋วเข้ามาเชียร์กันเกือบเต็มความจุนะครับถึง 3,689 คนทำยอดจำหน่ายตั๋วและเสื้อสโมสรรวมกันเนี่ยเฉียด 200,000 บาทเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าใครที่อยู่สะพานหินก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเสียงการเชียร์เนี่ยต้องคิดว่าน่าจะกึกก้องทั่วสะพานหินแน่ๆเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นพลังของชาวภูเก็ตนี่แหละนะครับผมที่แสดงให้เห็นว่ามีสปิริตนักกีฬามีสปิริตในการเขาเรียกว่าให้เป็นการมีน้ำใจนะครับไม่ว่าใครจะชนะนะครับผมเราก็ต้อนรับดั่งดีเสมอนะครับผมถือว่าเป็นเจ้าบ้านที่ดีเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องราวของการแข่งขันกีฬาน้ำใจนักกีฬาต่างๆของจังหวัดภูเก็ตของเราใครนะครับที่อยากจะมาเยี่ยมชมมาเที่ยวที่ภูเก็ตเนี่ยก็ดูจากงานกีฬานี้เอาไว้แล้วกันนะครับว่าชาวภูเก็ตนะครับมีความสามัคคีแล้วก็ต้อนรับนักกีฬาต่างๆเนี่ยแล้วก็รวมถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอย่างดีเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนภูเก็ตสู่การเป็นเมืองกีฬาหรือสปอร์ตซิตี้อย่างแท้จริงครับเอาละครับมาต่อกันที่จังหวัดต่อไปกันบ้างครับเป็นจังหวัดที่เรียกได้ว่าเป็นประตูสู่อันดามันนะครับก็คือจังหวัดระนองกับเทศกาลดนตรีครั้งยิ่งใหญ่ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่14สิงหาคมเวลา 21:30 นาทีนะครับที่ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองระนองนายราชันมีน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเนี่ยท่านก็ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานระนองมิวสิกเฟสติวัล2026จัดโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีบรรยากาศเนี่ยในคืนแรกต้องบอกว่าคึกคักเป็นพิเศษเลยนะครับสร้างปรากฏการณ์พื้นที่แตกเลยนะครับผมก็คือคนเนี่ยล้นหลามมากๆเมื่อวงร็อกระดับประเทศอย่างบอดี้สแลมขึ้นแสดงครับทำเอาแฟนเพลงชาวระนองและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเดินทางมาร่วมชมคอนเสิร์ตจนล้นลานกิจกรรมกันทีเดียวนะครับผมก็ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยผมก็ได้ไปร่วมชมด้วยตนเองเหมือนกันนะครับก็ได้ไปทันที่วงบอดี้สแลมขึ้นแสดงพอดีเลยนะครับผมก็เฉียดกับวง กัญชาลีนะครับผมกับเฟลโลไปนิดเดียวนะครับผมก็ต้องบอกว่าโอ้โหผมก็สุดเสียงปล่อยพลังสุดเสียงเหมือนกันครับตอนแรกว่าจะทำ TikTok ทำอะไรมาเผยแพร่ทุกคนได้ทราบได้เห็นกันนะครับแต่กลายเป็นว่าโอ้โหพอถึงเวลาจริงเนี่ยไม่มีสติในการถือโทรศัพท์เลยครับคือจริงๆไม่ได้ไปทำงานนะครับคือเขาเรียกว่ามีภารกิจสำคัญที่ต้องไปที่ระนองนะครับแล้วก็มีโอกาสในช่วงแกลบว่างเวลาว่างเนี่ยก็ได้ไปดูได้ไปเยี่ยมชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับจนทำให้เนี่ยโอ้โหตัวผมเองก็กังวลใจนะครับว่าวันจันทร์หรือวันนี้เนี่ยผมจะมีเสียงมาจัดรายการให้ทุกท่านได้ฟังหรือไม่นะครับเพราะว่าวันที่บอดี้สแลมขึ้นแสดงเนี่ยผมตะโกนทุกเพลงร้องสุดเสียงทุกเพลงครับตะโกนจากหลังเวทียันหน้าเวทีเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยรับประกันว่าคนเยอะจริงๆนะครับและจังหวัดระนองเนี่ยก็จัดกิจกรรมได้ดีมากๆด้วยมีการตั้งด่านนะครับตรวจเรื่องของอาวุธปืนนะครับผมแล้วก็ยาเสพติดนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการคัดกรองที่ละเอียดมากๆมี2จุดคัดกรองทีเดียวนะครับคือจุดเข้าเขาเรียกว่าเข้าโซนแรกเนี่ยที่เป็นพื้นที่ในการเดินเข้าไปโซนคอนเสิร์ตเนี่ยครับ1จุดนะครับผมแล้วก็จุดก่อนที่จะเข้าไปคอนเสิร์ตอีก1จุดรวมเป็น2จุดนะครับทำให้มั่นใจนะครับว่าจะมีเขาเรียกว่าความปลอดภัยสูงมากๆนะครับและภายในงานเนี่ยตามแต่ละจุดเนี่ยต้องเรียกว่าแทบจะไม่ห่างกันเลยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารประจำการอยู่หลายตำแหน่งมากนะครับรวมถึงมีเจ้าหน้าที่รถ emergency รถอาสาสมัครแล้วก็รถโรงพยาบาลเนี่ยคือคอยเตรียมปฐมพยาบาลหากเกิดเหตุไว้ด้วยนะครับอย่างเช่นเป็นลมขาพลิกนะครับผมหรือเกิดเหตุที่แย่กว่านั้นคือทะเลาะวิวาทอาจจะเป็นการชกต่อยนะครับผมหรือใช้ความรุนแรงกันเพราะว่าตัวปืนหรือว่าของมีคมเนี่ยไม่มีอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเป็นการทะเลาะวิวาทกันปะทะกันนะครับซึ่งถ้ามีการเลือดตกยางออกเนี่ย emergency พร้อมมากๆนะครับผมถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีมากๆเลยนะครับนอกจากคอนเสิร์ตสุดมันแล้วนะครับภายในงานยังมีพื้นที่สร้างสรรค์ creative space กำแพงศิลปะ wall art นะครับแล้วก็กิจกรรม random dance และจุดถ่ายภาพครับต้องบอกว่ามีสโลแกนว่าแตะขอบฟ้ากลางเมืองระนองนะครับซึ่งต้องบอกว่างานในครั้งนี้สร้างรายได้กระจายสู่ผู้ประกอบการแบบล้นหลามมากๆเพราะว่าไม่ได้มีแค่คนระนองนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยถึงจะไปทำภารกิจอื่นก็เถอะนะครับแต่ก็ถือว่าไปกระตุ้นเศรษฐกิจร้านอาหารนะครับผมยิ่งถ้าเป็นคนจังหวัดอื่นที่ไม่ได้มีบ้านพักอยู่ที่ระนองแล้วด้วยเนี่ยต้องเช่าโรงแรมนะครับต้องมีที่พักนะครับต้องทานอาหารตามร้านอาหารถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างมากเลยรวมถึงที่สำคัญคือร้านของฝากต่างๆเนี่ยต้องบอกว่ามีการซื้อขายที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงของ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับก็นี่แหละครับผมสุดยอดจริงๆครับระนองมิวสิกเฟสติวัลว่ามีหลากหลายศิลปินเลยทีเดียวที่เป็นแนวหน้าของเมืองไทยนะครับที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเอาละครับขยับมาที่จังหวัดกระบี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเช่นเดิมเลยนะครับช่วงนี้เขากระตุ้นการท่องเที่ยวกันฉ่ำจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่ากระบี่เนี่ยมีมิติใหม่แห่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับผมก็ใช้ละครเวทีมากระตุ้นการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆนะครับเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเวลา 19:30 นที่ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่นะครับนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดงาน Feel All the Feelings at กระบี่นะครับกระบี่ Journal The Musical ตอนกระบี่ริมเลเสน่ห์บ้านเราซึ่งจัดโดยททนะครับสำนักงานกระบี่ร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับการแสดงครั้งนี้นะครับถ่ายทอดเสน่ห์ของกระบี่ในมุมที่เขาเรียกว่ามากกว่าแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเกาะหรือชายหาดที่สวยงามนะครับต้องบอกว่าแสดงผ่านมิติ3มิติสำคัญนะครับคือธรรมชาติวิถีชุมชนและศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นครับประสานบทเพลงสุดไพเราะกำกับการแสดงโดยคุณชาญอัศรันมะนะครับเพื่อชวนให้นักท่องเที่ยวรู้จักกระบี่ผ่านความรู้สึกสร้างแรงบันดาลใจให้ออกไปสัมผัสสถานที่จริงครับงานนี้เนี่ยจะแสดงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีนะครับระหว่างวันที่15-16สิงหาคมที่ผ่านมานะครับผมถือเป็นการนำเรื่องเล่าท้องถิ่นเนี่ยมาสร้างประสบการณ์ ในด้านการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ประทับใจเขาเรียกว่าสำหรับสายละครเวทีสายศิลปะวัฒนธรรมนะครับต้องบอกว่านักท่องเที่ยวชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยนะครับดูจากสีหน้าแววตาจากโพสต์ในเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่นะครับคือนักท่องเที่ยวเนี่ยสีหน้าอิ่มเอมภูมิใจนะครับผมคนที่ภูมิใจเนี่ยอาจจะเป็นคนในจังหวัดกระบี่เองนะครับแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจนะครับผมชื่นชอบมากๆเลยในงานกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเอาละครับขยับมาที่จังหวัดสุดท้ายกันบ้างครับปิดท้ายนะครับข่าวใต้รายวันประจำวันนี้นะครับก็ประจำวันที่17นะครับสิงหาคมกันที่จังหวัดพังงาครับกับเรื่องราวความภาคภูมิใจระดับประเทศนะครับเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมบางกอกพาเลซกรุงเทพมหานครนางวิวาอุปมาณนะครับอาสาสมัครแรงงานประจำตำบลเกาะยาวน้อยอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาได้เข้ารับมอบโล่รางวัลนะครับอาสาสมัครแรงงานดีเด่นประจำปี2569จากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยมีนางสาวระมนนะครับมโนรสแรงงานจังหวัดพังงาร่วมเดินทางไปแสดงความยินดีถึงในพิธีเลยครับงานนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้เอ่ยปากกล่าวชื่นชมนะครับแล้วก็ยกย่องอาสาสมัครแรงงานทุกท่านเลยนะครับว่าเป็นโซ่ข้อกลางนะครับที่สำคัญที่เสียสละทุ่มเทนะครับนำบริการด้านแรงงานจากภาครัฐเนี่ยลงสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงนะครับโซ่ข้อกลางถ้าขาดไปโซ่อื่นๆก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือถือเป็นตัวกลางที่เชื่อมแรงงานภาครัฐสู่พี่น้องประชาชนนะครับถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเลยแหละครับของชาวเกาะยาวและชาวจังหวัดพังงาที่มุ่งมั่นทำหน้าที่จิตอาสาเพื่อชุมชนเป็นอย่างดีนะครับถือเป็นเรื่องราวอบอุ่นหัวใจนะครับที่ทำให้รู้ว่าในยุคสมัยที่เขาเรียกยังไงดีครับต้องบอกว่าต้องขออนุญาตพูดอย่างนี้ว่าเป็นยุคสมัยแห่งการเอาตัวรอดนะครับผมก็ยังมีคนที่ยังมีจิตอาสามีคนที่ทำเพื่อผู้อื่นอยู่แบบนี้นะครับรู้สึกปลาบปลื้มใจมากๆเลยนะครับกับข่าวนี้ต้องขอขอบพระคุณจริงๆนะครับสำหรับผู้ที่เป็นอาสาทุกๆสิ่งทุกๆอย่างทุกๆที่เลยครับไม่ใช่แค่อาสาสมัครแรงงานนะครับแต่หมายถึงอาสาสมัครที่ทำในทุกๆด้านเลยอาสาสมัครเรื่องการแพทย์นะครับอสมหรืออาสาสมัครเพื่อชุมชนอาสาสมัครทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยผมขออนุญาตจริงๆนะครับว่าขอบคุณด้วยหัวใจจริงๆเลยนะครับไม่ใช่ใครจะทำได้นะครับนอกจากจะมีจิตใจที่เข้มแข็งด้วยเนี่ยแรงกายก็สำคัญเขาต้องเสียสละทุกๆสิ่งทุกๆอย่างแรงกายแรงใจเวลานะครับเพื่อคนอื่นๆเพราะฉะนั้นขออนุญาตกล่าวชื่นชมไว้อย่างนี้จริงๆครับเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับผมกับช่วงเวลาของช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับแล้วก็รายการเล่าข่าวดามันของเรานะครับทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งดามันในช่วงสายวันนี้ที่นำมาฝากกันนะครับทุกท่านนะครับที่อยากจะติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้อีกนะครับก็มาติดตามรายการเล่าข่าวดามันได้เป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับน้องดิววสุวสุรัตน์วีระสายนะครับแล้วก็พี่ๆทีมงานสทภูเก็ตนะครับผมขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทย
5: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
6: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
7: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
8: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆ นะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
9: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนี่คะศูนย์ดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยค่ะ
8: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
10: งานที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเพราะเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
4: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ

0: ยาศาสตร์แห่งชาติสุดมีภาคประจำปี2569จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปที่ห้องประชุมคุณเลิศโภคารักษ์ศูนย์ประชุมอันดามันพันรายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมสาธิสลักษณ์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยรัชกาลที่4พร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีย้ำการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบอย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
7: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
6: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
8: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบอย่างรอบคอบมุ่งสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนควบคู่การบริหารงบประมาณของรัฐอย่างเหมาะสม
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ว่าต้องพิจารณาให้เกิดความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและความสามารถของรัฐบาลในการบริหารจัดการงบประมาณโดยต้องมีหลายองค์ประกอบย้ำว่ารัฐบาลมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของประชาชนอย่างเต็มที่แต่รูปแบบการดูแลต้องไม่เป็นรัฐสวัสดิการและไม่ใช่นโยบายประชานิยมจึงต้องมีการเตรียมการร่วมกันและเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมสิ่งใดที่สามารถทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รัฐบาลต้องพิจารณาไม่ใช่เพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวส่วนเงินคงค้างของรัฐบาลในขณะนี้ยังสามารถรองรับการดำเนินโครงการได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยขาดคริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติขุนพะวอตรวจยึดไม้ประดู่แปรรูปสดมูลค่า 60,000 บาทกลางป่าอุทยาน
10: นายสำริดม่วงไหมทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานออกตรวจปราบปรามการกระทำความผิดป่าไม้ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงบริเวณป่าบ้านสีแพรหมู่5ตำบล 30,000 อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากตรวจพบไม้ประดู่แปรรูปสภาพสดใหม่จำนวน4แผ่นปริมาตร 0.89 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นค่าความเสียหายของรัฐ 62,300 บาทจากการสแกนพื้นที่โดยรอบรัศมี1กิโลเมตรไม่พบร่องรอยการตัดไม้ในจุดดังกล่าวคาดว่ากลุ่มคนร้ายใช้รถยนต์ลำเลียงมาจากที่อื่นเพื่อมาซุกซ่อนรอการเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกตรวจยึดรวบรวมพยานหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อเร่งสืบสวนขยายผลหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกาตาร์ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามตะวันออกกลางยึดมั่นในแนวทางการทูตเพื่อลดระดับความตึงเครียดในภูมิภาคกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์รายงานว่าชีคโมฮัมเหม็ดบินรามานอัลทานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์สนทนาทางโทรศัพท์ กับรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจอร์แดนและรัฐมนตรีต่างประเทศซีเรียเมื่อวานนี้โดยนายกรัฐมนตรีกาตาร์ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามในตะวันออกกลางยึดมั่นในแนวทางการทูตเคารพบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านการรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงปกป้องความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาเจดอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาของอิหร่านที่อ้างว่ากาตาร์จับกุมตัวนักบินของกองทัพอิหร่านจำนวน3นายที่ประสบเหตุตกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดอยู่ในเวลานี้น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านใช้รถใช้ถนนในทุกวันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่เคารพสัญญาณไฟและให้ทางแก่ผู้ข้ามถนนความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ข้อความร่วมมือจะถูกฐานรวมกันสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมขับขี่ปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
1: สวัสดีครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุวัดดีวัดดีบายดีไ
3: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจป้ายของเรา

ขอเชิญร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงการตลาดกุ้งทะเลตามโครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งกุลาดำคุณภาพสำหรับการตลาดมูลค่าสูงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ยินกุ้งกันจังหวัดพังงาวันที่20ถึง22สิงหาคม2569ณลานจตุรัสเมืองพังงาณศาลากลางหลังเก่าอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาภายในงานพบกับร้านอาหารยอดฮิตจำนวน40ร้านค้ากิจกรรมตัก

0: ร์และกินกุ้งกันนะคะ
1: อร่อย
0: 20-22 สิงหาคมนี
1: ้อร่อยอ่ะ
0: กินกุ้งกันจังหวัดพังงาแล้วเจอกันนะคะ
2: สิ่งที่เรียกว่าอำนาจลองใช้ผิดๆมันก็ฆ่าผู้ใช้อำนาจนั่นเองใช่มันถูกต้องมันก็มีประโยชน์ไปตามเรื่องของมันคนที่มีอำนาจต้องระวังจะใช้อำนาจ
3: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมารับทราบเรื่องราวข่าวสารในส่วนของจากส่วนกลางนะคะแล้วก็ส่วนภูมิภาคในรอบอันดามันกันด้วยค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนอริสาเสียวรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยทางวิทยุ FM 100 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะยังสามารถรับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สทพังงาเรดิโอกันได้ด้วยนะคะแล้วก็ขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าและก็สวทระนองค่ะสำหรับเรื่องราวที่น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพปลอดภัยให้ห่างไกลโรค NCD ค่ะลดเค็มเติมสุขนะคะแล้วก็ปรับในเรื่องของพฤติกรรมก่อนที่จะเกิดโรคดังกล่าวนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มาดูในเรื่องของโครงสร้างภาษีรถยนต์ EV กันด้วยค่ะแล้วก็ปกป้องแรงงานไทยเข้าสู่สนามแข่งที่เท่าเทียมแล้วก็วางรากฐานทางเศรษฐกิจของไทยเราให้เติบโตมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มาดูสถานการณ์แล้วก็การรับมือในส่วนของ เหตุไฟไหม้นะคะของป่าพุควนเคลงนะคะบริเวณอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชกันด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของวิธีป้องกันมาฝากพี่น้องประชาชนในส่วนตรงนี้กันด้วยค่ะแล้วก็มาร่วมกันแสดงความยินดีกับลูกๆหลานๆนะคะจากโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยจังหวัดกระบี่นะคะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะซึ่งน้องๆเองก็ไปร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนะเจาะของ 7HG นะแล้วก็ได้แชมป์นะคะเป็นปีแรกซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็อีกหนึ่งประการก็คือสามารถล้มแชมป์เก่าได้ด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะคุณฟังในส่วนของพื้นที่จังหวัดพังงาเองก็มีในส่วนของกิจกรรมแล้วก็งานต่างๆเยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้น้องฝนจะนำมารวบรวมแล้วก็บอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะก่อนที่จะมารับทราบเรื่องราวข่าวสารกันในวันนี้นั้นนะคะในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมารับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่ากดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันกันค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็ เราที่จะหลีกเลี่ยงในฐานะเรานะคะพี่น้องประชาชนชาวไทยแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าในส่วนของคนรอบตัวของเรานะคะมักจะเป็นโรค NCD ด้วยกันเยอะนะไม่ว่าจะเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะกรดในพวกของหวานมันเค็มต่างๆเหล่านี้นะซึ่งนำไปสู่ในเรื่องของการเกิดโรค NCD ได้เป็นอย่างมากค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของนายพัฒนาพร้อมพัฒนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้ลงพื้นที่ในส่วนของจังหวัดมหาสารคามนะคะเพื่อที่จะเปิดมหกรรมส่งเสริมสุขภาพปลอดภัยห่างไกลโรค NCD ลดเค็มเติมสุขนะคะเพื่อที่จะเดินหน้าป้องกันในส่วนของสร้างความตระหนักและก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD ค่ะได้แก่จำพวกโรคเบาหวานนะคะโรคความดันโลหิตสูงค่ะโรคไตเรื้อรังที่ยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะและเกิดเป็นภาระค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพในระยะยาวด้วยหลังพบว่าประชาชนร้อยละ 57.37 นะคะคุณผู้ฟังนิยมรับประทานอาหารรสเค็มจัดค่ะโดยรับประทานโซเดียมเฉลี่ยแล้ว2,358 มิลลิกรัมต่อวันนะคะซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดเอาไว้นะคะและยังมีในส่วนของอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับ1นะคะในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะแล้วก็ในส่วนของภาคอีสานตอนกลางกันด้วยนะจากข้อมูลของกรมควบคุมโรคในปี2568นะคะก็พบว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD เนี่ยค่ะก็มีสาเหตุสำคัญที่เกิดจากการบริโภคเกลือและก็โซเดียมมากจนเกินไปค่ะทำให้คนไทยของเรานะมากกว่า22ล้านคนนะคะป่วยด้วยโรคนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคโซเดียมค่ะอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงนะโรคไตโรคหัวใจค่ะแล้วก็หลอดเลือดสมองอีกทั้งค่ะกรมอนามัยนะคะก็ยังสำรวจสุขภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยของเรานะโดยการตรวจร่างกายตั้งแต่ปี2567จนถึง2568คุณผู้ฟังพบว่าโรคเบาหวานนะคะความดันโลหิตสูงโรคหัวใจแล้วก็โรคอ้วนเนี่ยค่ะก็เป็นสาเหตุในการเสียชีวิตกว่า3ใน4ของคนไทยทั้งหมดนะคะราวกว่า400,000คนต่อปีนะคะสำหรับอาหารที่มีโซเดียมสูงได้แก่เนื้อสัตว์แปรรูปนะคะอาหารตากแห้งค่ะอาหารหมักดองอาหารกลึงสำเร็จรูปนะคะอาหารกระป๋องรวมไปถึงอาหารจำพวกขนมค่ะขบเคี้ยวอาหารแช่แข็งแล้วก็แช่เย็นนะคะแล้วก็มีในส่วนของเครื่องปรุงนะคะคุณผู้ฟังก็จำพวกน้ำปลาค่ะซีอิ๊วซอสปรุงรสนะคะแล้วก็ผงชูรสนะคะผงนัวนะคะแล้วก็ซุปก้อนอาหารที่ใส่ผงฟูอย่างเช่นเค้กเบเกอรี่ขนมปังเป็นต้นค่ะวิธีการลดในเรื่องของการบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะก็ควรลดในเรื่องของการพึ่งพาอาหารแปรรูปให้น้อยลงนะคะที่มีโซเดียมสูงค่ะหันมาใช้อาหารที่ปรุงเองนะคุณผู้ฟังชิมก่อนปรุงนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการปรุงเพิ่มด้วยการใช้น้ำจิ้มหรือน้ำราดอันนี้ก็ถ้าเกิดหลีกเลี่ยงได้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะแล้วก็สร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ดีในระยะยาวได้อีกด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขนะก็ได้เร่งขับเคลื่อนการทำกิจกรรม Health Station นะคะลดเค็มลดโรค NCD Model นะคะในทุกอำเภอเลยค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะกระตุ้นให้ประชาชนค่ะเกิดการเรียนรู้และก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำให้ห่างไกลจากโรค NCD ในระยะยาวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยืดในส่วนของระยะเวลาในการเกิดโรคความดันโลหิตสูงให้ได้ร้อยละ50แล้วก็ลดภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศไทยของเราได้ด้วยนะคะซึ่งบอกตรงๆว่าโรค NCD เนี่ยจะใกล้ตัวกว่าโรคอื่นๆกับคุณผู้ฟังเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการกินของเราหมดเลยนะคะถ้าเกิดเรายังรักและหวงแหนในเรื่องของสุขภาพร่างกายของเรานะเพื่อที่จะให้เรามีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวกับคุณผู้ฟังลองลดในเรื่องของอาหารรสเค็มอาหารรสจัดนะคะลงสักนิดนึงนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของเราในต่อไปค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็น้องน้ำฝนก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะและก็นอกจากการรับประทานอาหารแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของการควบคู่กันไปนะเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อที่จะส่งเสริมให้ร่างกายของเรานะคะมีร่างกายและก็สุขภาพที่แข็งแรงต่อไปค่ะคุณผู้ฟังครับ มาดูในส่วนของการเดินหน้าเครือข่ายโครงสร้างค่ะคุณผู้ฟังภาษีรถยนต์ EV นะป้องแล้วก็ปกป้องแรงงานไทยสร้างสนามแข่งที่เท่าเทียมวางรากฐานเศรษฐกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นค่ะในยุคที่เทคโนโลยียานยนต์นะคะกำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อ่ะคุณผู้ฟังประเทศไทยนะที่ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตยานยนต์แห่งอนาคตนะคะก็กำลังเดินหน้าก้าวสำคัญนะคะเพื่อที่จะปกป้องโครงสร้างเศรษฐกิจฐานการจ้างงานแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ร่วมเคียงข้างในเรื่องของการพัฒนาประเทศไปอย่างระยะยาวด้วยค่ะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้มอบนโยบายเร่งด่วนแก่ปลัดกระทรวงการคลังแล้วก็กรมสรรพสามิตนะคะได้ให้เร่งพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างภาษีรถยนต์ทั้งระบบเลยค่ะโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนภายในเดือนกันยายน2569นี้นะคะคืนความเท่าเทียมให้กับผู้ลงทุนจริงในประเทศไทยนะคะและรวมไปถึงยานยนต์ทุกประเภทค่ะคุณผู้ฟังหัวใจสำคัญของการปรับโครงสร้างภาษีในครั้งนี้นะคะก็คือในเรื่องของการส่งเสริมและการให้แต้มต่อแก่ค่ายานยนต์ที่เข้ามาลงทุนสร้างโรงงานจ้างแรงงานคนไทยแล้วก็ใช้วัตถุดิบหรือว่าชิ้นส่วนภายในประเทศของเรานะคะรวมไปถึงโดยมีการเตรียมพิจารณาปรับลดภาษีสำหรับรถยนต์ที่ผลิตในประเทศนะคะทั้งค่ายรถยนต์รายเดิมและก็รายใหม่ตลอดจนการครอบคลุมในเรื่องของยานยนต์ทุกประเภทนะคะทั้งรถยนต์เครื่องยนต์ในเรื่องของสันดาปนะคะแล้วก็รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดนะคะรวมไปถึงรถไฟฟ้า EV กันด้วยเพื่อขับเคลื่อนในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานให้แข็งแกร่งทั้งระบบในขณะเดียวกันค่ะภาครัฐเองก็เตรียมที่จะปรับอัตราภาษีสำหรับรถยนต์นำเข้าสำเร็จรูปนะคะเพื่อลดการลักลั่นและก็สร้างสมดุลการแข่งขันนะคะหลังพบว่ามีการเหลื่อมล้ำในกะจากสิทธิประโยชน์จากภาษีนะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ทุ่มงบประมาณตั้งฐานของการผลิตในไทยนะคะเราต้องให้เกิดการลงทุนแล้วก็การจ้างงานในประเทศไทยให้ได้มากที่สุดค่ะเพื่อให้กลไกของภาษีตอบแทนผู้ที่เข้ามาสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจไทยแล้วก็เพราะว่าการลงทุนคือหัวใจของการวางรากฐานแล้วก็การขับเคลื่อนอนาคตของชาตินะคะทางนี้นี่แหละก็เป็นในส่วนของนายเอกนิตินะคะรองนายกรัฐมนตรีของเราก็ได้กล่าวเอาไว้นะคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะเราก็จะมีในเรื่องของการรุกตลาดต่างประเทศกันด้วยค่ะเพื่อดึงดูดการลงทุนนะคะครั้งใหม่เพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะนอกจากการปรับในเรื่องของกลไกภาษีในประเทศแล้วนะคะรัฐบาลก็ยังเดินหน้าในเรื่องของเชิงรุกในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจนะโดยเตรียมนำคณะเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ค่ะเพื่อที่จะผลักดันการใช้ประโยชน์จาก FTA เดิมที่มีอยู่นะคะซึ่งปัจจุบันประเทศไทยค่ะก็มีการเริ่มส่งออกรถยนต์ EV ที่ผลิตในประเทศไปยังออสเตรเลียแล้วนะคะพร้อมกันนี้ค่ะยังได้ร่วมกันกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะคะเข้าเจรจากลุ่มนักลงทุนชั้นนำระดับโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทแคนวาในกลุ่มเทคโนโลยีและก็สร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะเพื่อดึงเม็ดเงินลงทุนใหม่ๆเข้ามาขับเคลื่อนในการเติบโตเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวด้วยค่ะคุณผู้ฟังและในส่วนของเหรียญ2ด้านกับโจทย์ใหญ่ของการจัดการในเรื่องขยะแบตเตอรี่นะคะอย่างไรก็ตามค่ะเนื่องในจากนอกเหนือจากมิติทางเศรษฐกิจแล้วนะคะการก้าวเข้าสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้านะคะก็ยังมีโจทย์สำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่ทุกภาคส่วนนะคะมองว่าจะต้องเตรียมรับมือควบคู่ไปกับการบริการการบริหารจัดการในเรื่องของแบตเตอรี่หมดอายุด้วยสำหรับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าหากไม่มีระบบการจัดการหรือว่ารีไซเคิลที่ได้มาตรฐานนะคะสารเคมีจากแบตเตอรี่อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศได้ค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นค่ะการขับเคลื่อนนโยบายภาษีควบคู่ไปกับมาตรการความรับผิดชอบของผู้ผลิตนะเพื่อที่จะให้ค่ายยานยนต์นะคะร่วมวางแผนรีไซเคิลอย่างถูกวิธีนะจึงเป็นหัวใจที่สำคัญค่ะที่ทำให้เศรษฐกิจเติบโตไปพร้อมๆกันร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงค่ะก้าวต่อไปนะเพื่อแรงงานไทยแล้วก็เศรษฐกิจของชาติค่ะการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ใหม่ในครั้งนี้ไม่เพียงแค่ในเรื่องของตัวเลขทางภาษีหรือว่าการจัดเก็บรายได้ของรัฐเท่านั้นนะคะแต่คือนโยบายแห่งความ ใส่ใจค่ะคุณผู้ฟังที่ต้องการรักษางานของคนไทยค่ะสกัดกั้นการย้ายฐานการผลิตนะคะแล้วก็สนับสนุนการจ้างแรงงานในประเทศของเราด้วยนะรวมไปถึงการยกระดับเทคโนโลยีนะดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเพิ่มการถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่สร้างความมั่นคงในระยะยาวค่ะหมุนเวียนรายได้แล้วก็สร้างการเติบโตให้แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่องทั่วประเทศกันด้วยค่ะทั้งนี้หากกระทรวงการคลังนะคะเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนในครั้งนี้จะเป็นหมุดหมายสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยของเรายังคงเป็นบ้านที่อบอุ่นและก็เป็นธรรมสำหรับนักลงทุนแล้วก็เป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่แข็งแกร่งในเวทีโลกอย่างต่อเนื่องกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของประเด็นจากการ เหตุการณ์ไฟไหม้ป่าพลุควนเคลงนะบริเวณบ้านโคกเหลานะคะหมู่ที่6ตำบลเคลงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยสถานการณ์มีความรุนแรงขึ้นนะคะหลังจากที่มีลมกระโชกแรงนะคะทำให้ไฟเนี่ยค่ะลุกลามขยายเป็นวงกว้างค่ะคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะสถานการณ์ณตอนนี้นะคะที่สิ่งที่ต้องเตรียมรับมือในด่านต่อไปนะคือการรับมือกับจากควันแล้วก็ฝุ่นพิษค่ะคุณผู้ฟังเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีป่าไหม้หรือว่ามีควันป่านะคะเยอะแล้วก็กระจายอยู่นะคะการป้องกันตัวเองจากอันตรายของควันพิษแล้วก็ฝุ่น PM25 นะถือเป็นรวมถึงการป้องกันเหตุฉุกเฉินก็มีแนวทางการดูแลตัวเองดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังการป้องกันตนเองอันตรายจากควันแล้วก็ฝุ่นพิษนะคะคุณผู้ฟังอย่างแรกเลยสวมหน้ากาก N95 ค่ะหน้ากากอนามัยนะคะทั่วไปก็ไม่สามารถที่จะกรองฝุ่น PM25 ได้นะจากไฟป่าได้ก็ควรที่ใช้หน้ากาก N95 แล้วก็ใส่ให้แน่นและกระชับใบหน้าให้มากที่สุดนะคะอย่างที่สองนะคะหลบใต้อาคารค่ะปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อป้องกันควันเข้าไปในตัวบ้านหากมีเครื่องฟอกอากาศให้เปิดใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้พัดลมดึงอากาศเข้าภายในเข้ามาภายในภายนอกดึงโอกาสดึงอากาศจากภายนอกเข้ามาด้วยนะคะอันนี้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงค่ะหลีกเลี่ยงในส่วนของกิจกรรมในช่วงของกลางวันนะคะถอดกิจกรรมที่ต้องออกแรงหนักหรือว่ากิจกรรมเอาท์ดอร์นะคะซึ่งเพื่อที่จะลดการสูบดมควันพิษเข้าปอดค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็หลีกเลี่ยงกันเอาไว้นะคะการปฏิบัติตนเมื่อเผชิญหน้ากับไฟป่าโดยตรงนะอย่างแรกเลยก็คือให้สังเกตทิศทางของลมนะคะตั้งสติแล้วก็มองหาทิศทางที่ลมพัดควันแล้วก็พัดไฟไปนะคะหนีออกมาจากทิศทางของลมนั้นอย่าวิ่งไปเหนือลมหรือว่าใต้ลมตรงๆให้วิ่งตั้งฉากออกจากด้านหน้านะคะในทิศทางของทางลมเพื่อที่จะออกจากแนวการรุกรามให้ได้นะคุณผู้ฟังหลีกเลี่ยงพื้นที่สูงหรือว่าชันเขานะไฟป่าจะลุกขึ้นที่สูงอย่างรวดเร็วอ่ะคุณผู้ฟังให้เคลื่อนที่ลงสู่ที่ต่ำหรือว่าพื้นที่เปิดโล่งที่ไม่มีเชื้อเพลิงที่คาดว่าจะไม่เป็นป่าในส่วนที่เป็นป่าแห้งนะคะคุณผู้ฟังการดูแลตนเองเมื่อมีอาการผิดปกติอย่างแรกค่ะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะการใช้น้ำสะอาดล้างตาเมื่อเกิดการระคายเคืองนะคะดื่มน้ำมากๆค่ะเพื่อบรรเทาอาการคอแห้งนะคะแล้วก็สังเกตอาการเตือนอย่างเช่นหากมีอาการแน่นหน้าอกนะคะหายใจติดขัดวูบวิวนะหรือรู้สึกว่าวิงเวียนศีรษะอย่างรุนแรงก็ให้รีบพบแพทย์โดยทันทีค่ะโทรสายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉินนะคะเหตุสายด่วนไฟป่านะคะที่กรมอุทยานนะ1362เหตุร้ายเหตุด่วนนะคะเจ็บป่วยฉุกเฉิน1669หรือว่า191ค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการรับมือแล้วก็การเตรียมความพร้อมหากเกิดว่าพี่น้องประชาชนนะคะอยู่ในจุดที่อาจจะมีไฟป่าก็ขอให้เตรียมรับมือกันในส่วนนี้กันไว้ด้วยค่ะมาดูในเรื่องของความที่น่ายินดีกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เราก็ได้รับการได้รับข่าวดีเนาะจากลูกๆนักเรียนโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยกระบี่นะซึ่งไปคว้าแชมป์ในกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนค่ะแชมป์กีฬา 7HD 2026นะคะประเภททีมหญิงซึ่งได้เอาชนะแชมป์เก่าไปนะคะอย่างโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยานะคะไป3-0เซตเลยซึ่งเป็นการคว้าแชมป์ที่ดูเดือดมากค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดใครได้ดูการแข่งขันกีฬาได้ดูการไลฟ์สดในส่วนของการแข่งขันนะคะก็ถือว่าลูกๆโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยแล้วก็โรงเรียนกีฬานนท์นครนนท์ก็ทำเต็มที่นะคะแต่ท้ายที่สุดค่ะในครั้งนี้คือน้องๆการจนาพิเศษกระบี่นะคะก็ได้คว้าแชมป์ เป็นสมัยแรกนะคะมาให้พี่น้องชาวกระบี่ได้ชื่นชมกันแล้วก็เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจแล้วก็ในส่วนของตัวนักกีฬาเองนะคะก็อาจจะได้เข้าทีมชาติด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจอีกแล้วนะคะสำหรับเด็กๆภาคใต้ของเรานะคะที่ทำในสิ่งที่ตนเองรักทำในสิ่งที่ตนเองชอบแล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดได้ดียิ่งด้วยทั้งนี้นะคะพวกเราสทพังงาก็ขอยินดีกับในส่วนของลูกๆนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่อีกครั้งนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมค่ะเพราะกำลังเยาวชนคือกำลังที่จะพัฒนาอนาคตของประเทศชาตินะคะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นแล้วก็เป็นการสร้างแนวเรื่องราวที่มีความภาคภูมิใจเพราะว่ากีฬาวอลเลย์บอลเองนะคะก็จะเป็นในเรื่องของนอกจากจะเป็นกีฬาในเรื่องของการแข่งขันก็จะส่งเสริมในเรื่องของการออกกำลังกายนะเราได้เห็นเยาวชนของเรานะทำสิ่งที่ชอบแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วก็รวมไปถึงตัวเขาเองก็ได้พัฒนาในเรื่องของร่างกายของเขาด้วยนะคะแล้วก็ขอส่งกำลังใจต่อไปนะคะก็ขอให้ลูกๆนักเรียนกลุ่มนี้นะคะก็ได้ไปต่อในทีมชาติกันด้วยนะคะแล้วก็จะคอยดูความสำเร็จของลูกๆนักเรียนต่อไปค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการรอยเรื่องอันดามันค่ะ
1: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไหมสวยไหม
2: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
1: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรรณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
1: ใช่แล้วจ้าพี่
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลับมาช่วงนี้คุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะจากที่มีกระแสจากโซเชียลมีเดียนะคะที่มีการสื่อสารว่าเกี่ยวกับเครื่องทุ่นวัดเครื่องสึนามิบางจุดไม่ส่งข้อมูลนะคะทางนี้ค่ะทางรัฐบาลเองก็ยืนยันว่าระบบเฝ้าระวังสึนามิของไทยของเรานะคะพร้อมใช้งานอยู่เสมอนะคะแล้วก็ทางปภ.ก็เองทางปภ.เองนะคะก็ติดตามสถานะผ่าน GPS แล้วก็ยืนยัน SOP รัดกุมเตือนทันเวลาแน่นอนค่ะขอให้พี่น้องประชาชนนะคลายกังวลในเรื่องนี้ได้เลยค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะในฐานะที่ดูแลกรมป้องกันและสาธารณภัยก็ได้เปิดเผยข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะในกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะเกี่ยวกับทุ่นรวดวัดคลื่นสึนามิบางจุดไม่ส่งข้อมูลนะคะจนทำให้ประชาชนเกิดความกังวลค่ะโดยย้ำว่ารัฐบาลและก็กระทรวงมหาดไทยเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงกรมป้องกันและสาธารณภัยก็ได้ให้ความสัมพันธ์กับเรื่องการเฝ้าระวังและก็การแจ้งเตือนภัยสึนามิอย่างต่อเนื่องนะคะโดยระบบของประเทศไทยของเราไม่ได้พึ่งพาทุ่นรวดสึนามิเพียงอย่างเดียวคุณผู้ฟังแต่เป็นการแต่เป็นระบบบูรณาการข้อมูลจากหลายๆแหล่งนะคะหลากหลายหน่วยงานด้วยแล้วก็มีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานนะเพื่อวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์ก่อนแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนค่ะทั้งนี้ค่ะทุ่นรวดสึนามินะคะก็เป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือของการเฝ้าระวังสึนามิของประเทศไทยของเรานะคะการที่ทุ่นบางจุดไม่ส่งข้อมูลไม่ได้หมายความว่าระบบเตือนภัยหยุดทำงานนะคะเนื่องจากประเทศไทยของเราก็มีระบบและก็ข้อมูลประกอบกับการประเมินสถานการณ์จากหลายๆด้านนะคะทั้งข้อมูลแผ่นดินไหวสถานีวัดระดับน้ำทะเลนะคะข้อมูลจากเครือข่ายและก็หน่วยงานระหว่างประเทศค่ะรวมถึงมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือว่า SOP ค่ะสำหรับการวิเคราะห์และก็การประเมินสถานการณ์อย่างเป็นระบบนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังหากประเมินสถานการณ์แล้วพบว่ามีความเสี่ยงแล้วก็จำเป็นต้องแจ้งเตือนต่อประชาชนนะคะรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ยังมีช่องทางในการแจ้งเตือนประชาชนรวมถึงระบบเซลบอดแคสต์นะคะเพื่อที่จะส่งข้อมูลไปยังมือถือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วค่ะกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็กลุ่มป้องกันและสาธารณภัยค่ะเราก็จะมีความสำคัญในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะแล้วก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้การเฝ้าระวังการประเมินสถานการณ์แล้วก็การแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพทั้งหมดค่ะทั้งนี้ค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะก็อย่าตกกังวลนะคะไม่ตื่นตระหนกและก็ขอให้ทุกคนมีสติแล้วก็พร้อมรับมือหากมีสถานการณ์เกิดขึ้นฉุกเฉินนะคะทางอธิบดีกรมป้องกันและสาธารณภัยนะคะก็ได้กล่าวว่าปภ.เองค่ะโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะก็ได้ติดตามแล้วก็ตรวจสอบสถานะของทุ่นอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านของระบบเทคโนโลยีนะคะเทคนิคแล้วก็สัญญาณ GPS นะคะข้อมูลปัจจุบันพบว่าทุ่นดังกล่าวนะคะอยู่ห่างจากเกาะพยามอำเภอระนองนะขออภัยค่ะอำเภอเมืองระนองค่ะจังหวัดระนองประมาณ111กิโลเมตรนะซึ่งห่างจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาประมาณ44กิโลเมตรคาดว่าหาดอาจจะเกิดสัญญาณของคลื่นลมในทะเลนะที่มีกำลังแรงในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี้ทำให้ปภ.นะคะแล้วก็กองทัพเรือได้วางแผนเก็บกู้ทุ่นเพื่อที่จะเตรียมติดตั้งทุ่นรวดวัดคลื่นสึนามิทดแทนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีการกำหนดติดตั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ค่ะซึ่งเป็นช่วงที่คาดว่าสภาพคลื่นลมในทะเลจะเริ่มสงบลงนะคะแล้วก็มีความเหมาะสมต่อการนำเรือวิจัยสมุทรศาสตร์ขนาดใหญ่นะออกปฏิบัติภารกิจตามหลักการของความปลอดภัยทางทะเลกันด้วยค่ะและนี้ก็ฝากไว้สำหรับเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนตื่นตระหนกนะคะต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงาหรือว่าผู้ที่นักท่องเที่ยวทุกท่านนะมาร่วมช็อปชิมแชร์นะคะในกิจกรรมการจัดจุดจำหน่ายเชื่อมโยงสินค้าเกษตรแล้วก็ชุมชนในพื้นที่จังหวัดพังงาครั้งที่2ค่ะภายใต้โครงการร่วม
ร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนะคะประจำปีงบประมาณ2569ค่ะ MOC พาณิชย์พังงานะคะช็อปชิมแชร์ยกทัพสินค้าเด็ดของดีเมืองพังงาค่ะสดใหม่จากผู้ประกอบการห้ามพลาดเลยค่ะสินค้ามีคุณภาพนะคะแล้วก็เป็นอาหารจานเด็ดของฝากจากชุมชนนะคะแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมส่งเสริมการขายสุดพิเศษ3วันเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังภายในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมถ่ายภาพเช็คอินเพื่อที่จะรับคูปองส่วนลดมูลค่า25บาทในช่วงเวลา12นาฬิกาจนถึงในช่วงเวลา12นาฬิกาแล้วก็เวลา16นาฬิกา30นาทีของทุกวันนะคะซึ่งกิจกรรมก็จะมีกัน3วันค่ะ17 18 19สิงหาคมนี้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้ก็วันแรกซึ่งเดี๋ยวบ่ายโมงขออภัยค่ะเที่ยงตรงนะก็จะมีในส่วนของกิจกรรมถ่ายภาพแล้วก็รับคูปองนะคุณผู้ฟังใครที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะก็สามารถไปร่วมได้ซึ่งกิจกรรมนะคะก็จะจัดณห้างบิ๊กซีมาร์เก็ตสาขาพังงาค่ะคุณผู้ฟังเที่ยงตรงเดี๋ยวน้องน้ำฝนลารายการคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวจะไปร่วมด้วยเพราะว่าจะไปเช็คอินแล้วก็รับคูปองส่วนลด25บาทก็จะไปทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะเอาให้ครบกันทั้ง3วันเลยก็ถือว่าเป็นในเรื่องของการส่งเสริมการค้าในจังหวัดพังงานะคะส่วนเราเองก็ได้กำไรในส่วนของคูปองด้วยนะคะคุณผู้ฟังใครที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะตอนนี้ก็น่าจะเริ่มแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยว12นาฬิกาตรงจะมีการแจกคูปองกันนะคะโอเคค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูแนวเรื่องถัดมาค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะลูกต่อมาเฟืองคุณผู้ฟังยังจำกันได้ไหมคะลูกต่อมาเฟืองของแม่นโมซึ่งปล่อยไปแล้ว5รังตอนนี้เข้าสู่รังที่6ค่ะและก็สิ่งที่น่ายินดีก็คือรังที่6ทำตัวการฟักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องเป็นตัวเรียบร้อยคุณผู้ฟังที่ทางอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองนะคะเตรียมที่จะส่งน้องกลับคืนผืนทะเลผืนใหญ่นะกลับคืนสู่บ้านนะคะทั้งนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งเป็นในช่วงเวลาแห่งพิเศษในการปล่อยเต่าลูกมาเฟืองรังนี้ค่ะคุณผู้ฟังรังที่6รังสุดท้ายแล้วนะคะของแม่เต่านโมที่ขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลนะคะซึ่งแม่นโมเองเนี่ยเป็นแม่เต่าที่สุดยอดซุปเปอร์มัมเลยก็ว่าได้ค่ะขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลทั้งหมด6รังก่อนหน้านี้ก็ทำการฟักกันไปบ้างแล้วแหละทยอยฟักกันไปแล้วก็ปล่อยไปแล้วในส่วนของ5รังไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวกิจกรรมในวันที่18สิงหาคมนะคะก็คือพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังเวลา19นาฬิกานะคะที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองก็จะมีในส่วนของกิจกรรมส่งลูกเต่าน้อยนะคะกลับคืนสู่ทะเลสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถไปร่วมได้กิจกรรมของเราจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา18นาฬิกา30นาทีนะคะก็จะมีในส่วนของนิทรรศการแล้วก็เป็นในส่วนของนิทรรศการของเต่ามาเฟืองนะคะเพื่อที่จะสร้างการตระหนักรู้แล้วก็เพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องของการอนุรักษ์เต่ามาเฟืองกันด้วยรวมไปถึงในเรื่องของการเต่าปล่อยเต่าเองนะคะในเวลา19นาฬิกาตรงค่ะคุณผู้ฟังนะคะใครที่อยากที่จะไปร่วมสัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นแบบนี้นะคะน้องน้ำฝนบอกเลยว่าอันนี้คือรังสุดท้ายแล้วนะคะรังที่6ถ้าเกิดว่ารอไปช้าไปกว่านี้คือไม่ได้แล้วนะคะคุณฟังไม่อย่างนั้นต้องรอฤดูกาลถัดไปเลยค่ะทั้งนี้ค่ะมาร่วมส่งลูกเต่าน้อยนะคะออกสู่ท้องทะเลไปด้วยกันนะคะแล้วมาร่วมเป็นสักขีพยานอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของชาวจังหวัดพังงากันด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะ17สิง17

0: ก็แหล่งอาหารสำคัญก็คือแหล่งหญ้าทะเลนั่นเองค่ะมักเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมของมนุษย์หนาแน่นค่ะทำให้พายุนะคะมีความเสี่ยงจากผลกระทบสูงนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการทำงานเชิงรุกในการป้องกันทรัพยากรทางทะเลนะคะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ได้กำหนดให้มีมาตรการเร่งด่วนค่ะในโครงการพยูนต้องรอดนะคะเพื่อที่จะบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองพยูนอย่างเข้มแข็งนะคะแล้วก็เข้มข้นพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตพื้นที่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนชายฝั่งอย่างสมบูรณ์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการลดการตายของพยูนจากกิจกรรมมนุษย์ในเป็นศูนย์กลางนะซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะทางกรมเองก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาบ้านของพยูนะเพื่อให้สัตว์สงวนอันทรงคุณค่าอย่างนี้ค่ะอยู่คู่กับท้องทะเลของไทยเราไปอย่างสืบยืนยันเขาเรียกว่าอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะคุณผู้ฟังส่งท้ายกันที่กิจกรรมงานวิ่งค่ะคุณผู้ฟังมหากรรมใจแลกใจ Heart to HeartSharing Love Sharing Heart นะคะ9ทุกก้าวของคุณก็เปลี่ยนมาเป็นในเรื่องของพลังแห่งการให้นะก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพังงาทุกคนค่ะมาร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพแล้วก็วิ่งเพื่อแบ่งปันกับกิจกรรม Heart to Heart นะคะวิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งเพื่อแบ่งปันนะคะในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ค่ะเราจะมีการเริ่มออกวิ่งตั้งแต่เวลา5:30 นค่ะสตาร์ทที่มัสยิดบ้านนาตำบลหล่อยูงนะคะแล้วก็ไปจบที่ท่าเรือบ้านแหลมเคียนตำบลหล่อยูงนะซึ่งเป็นระยะทาง5กิโลเมตรค่ะในส่วนของค่าสมัครนะคะก็จะเป็นมีเสื้อนะคะค่าสมัคร499บาทจะได้บิฟได้เหรียญแล้วก็รวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่มสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะเสื้อนะก็มีจำหน่ายแยกให้ด้วยเสื้อแขนสั้น300เสื้อแขนยาว350ค่ะสำหรับผู้ที่ร่วมวิ่ง5กิโลก็จะร่วมกิจกรรมฟุตบอลการกุศลนะทุกการสมัครคือการส่งต่อความช่วยเหลือแล้วก็รายได้หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุ3รายในตำบลหล่อยูงนะคะมาร่วมออกกำลังกายแล้วก็สร้างสุขภาพที่ดีแล้วก็ส่งต่อความรักให้กับคนในชุมชนไปด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของการพยากรณ์อากาศในวันนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของวันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกของเรานะคะก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมานะภาคตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนค่ะสู่ความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยของเรานะคะมีกำลังแรงขึ้นค่ะคุณผู้ฟังก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระมัดระวังจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมกันด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะคะก็มีค่อนข้างแรงอ่ะคุณผู้ฟังโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็มีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ในส่วนของเรือเล็กนะคะก็ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในจังหวัดระนองตรังและก็สตูลนะคะทั้งนี้ค่ะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 24-27 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 30-34 องศาเซลเซียสค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของคลื่นลมก็ขอให้พี่น้องชาวเรือก็ระมัดระวังในส่วนนี้กันไว้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังรายการของเราก็เดินดำเนินการมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะน้องน้ำฝนแล้วก็รายการโดยเรื่องอันดามันก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดนะคะทั้งทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็ทาง Facebook Live นะคะที่ส่งกำลังใจกันเข้ามานะคะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่ให้กำลังใจในการจัดรายการแล้วก็มารับฟังเรื่องราวข่าวสารดีๆที่น้องน้ำฝนนำมาฝากในวันนี้ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายกันไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตนะคะสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองกันด้วยสำหรับวันนี้นะคะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังกันไว้ก่อนก็ขอให้คุณผู้ฟังนะคะจงมีแต่ความสุขและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี่
2: ก็ต้องเริ่มจะเรืองกลายตัวที่สุด

0: งดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
0: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์วันนี้ถึง22สิงหาคมนี้ยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสร้างโอกาสให้ประเทศไทยกองทัพเรือเปิดการฝึกจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้า

0: พระบรมราชินี
1: ผู้นำสหรัฐสั่งการให้ลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้เนื่องจากเป็นการส่งสัญญาณความเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนืออาร์เซนอลเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ขาดลอย3-0คว้าแชมป์ FA Community Shield สมัยที่18ไปครองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์วันนี้ถึงวันที่22สิงหาคมนี้ยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสร้างโอกาสนำการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะอาทินายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองแล้วเพื่อเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียวันนี้ถึง20สิงหาคมนี้โดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีก่อนครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียพ.ศ. 2026-2029จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในวันที่20-22สิงหาคมซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีและตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตเยือนยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพนครโอ๊คแลนด์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนด้านนางสาวรัชดาชนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในด้านเศรษฐกิจรัฐบาลได้เตรียมผลักดันการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะสินค้าเกษตรการยกระดับมูลค่าสินค้าธุรกิจพลังงานและการค้าปลีกนอกจากนี้ยังเตรียมส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจการบินโดยมีเป้าหมายขยายตลาดนักท่องเที่ยวและเพิ่มการเชื่อมโยงเที่ยวบินระหว่างไทยกับทั้งสองประเทศส่วนด้านความมั่นคงจะหารือการปราบปรามยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งไทยเห็นว่าจำเป็นต้องเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานความร่วมมือกับนานาชาติ
3: อันนี้แน่นอนก็คือเรื่องของสินค้าการเกษตรต้องไปต่อนะคะและเราก็จะโฟกัสในเรื่องของการยกระดับมูลค่าสินค้าการเกษตรเรื่องของการลงทุนฝ่ายไทยก็สนใจในเรื่องของธุรกิจทางด้านพลังงานและอีกอันนึงก็คือธุรกิจค้าปลีกถ้าเราไปเจาะตลาดตรงนู้นได้ก็นั่นก็หมายความว่าสินค้าของประเทศไทยก็จะไปเจาะตลาดทางภูมิภาคออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ได้มากขึ้นด้วยค่ะ
2: สำหรับการเดินทางเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีรัฐบาลมุ่งหวังที่จะสร้างโอกาสกลับมาสู่ประเทศไทยทั้งการเปิดโอกาสด้านเศรษฐกิจเพื่อดึงการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชนให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศไทยและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโอกาสมีภาคธุรกิจไทยได้ร่วมคณะเดินทางด้วยซึ่งจะมีเวทีพบปะและจับคู่ธุรกิจกับภาคเอกชนของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนเพิ่มเติมระหว่างกันด้วยผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: ภาคเอกชนเชื่อมั่นการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและเร่งดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผลักดันเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูงนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของผู้นำและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ให้เข้ามาลงทุนในไทยเนื่องจากตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นคู่ค้าสำคัญที่มีความร่วมมือผ่าน FTA ร่วมกันโดยการเยือนครั้งนี้ไทยมีโอกาสขยายการส่งออกสินค้ากลุ่มยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารแปรรูปและสินค้าเกษตรพร้อมทั้งดึงดูดการลงทุนในกลุ่ม Data Center เทคโนโลยีพลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อช่วยยก

0: ระดับศักยภาพแรงงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนายธนวัฒน์ยังเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาคอร์รัปชันยกระดับกฎระเบียบสู่มาตรฐานสากลเช่น OECD เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประมูลและนักลงทุนต่างชาติพร้อมฝากถึงผู้ประกอบการ SME ไทยให้เร่งปรับตัวพัฒนาทักษะแรงงานด้านภาษาและเทคโนโลยีเพื่อรองรับห่วงโซ่อุปทานใหม่ในอนาคต
1: ซึ่งการเชิญชวนออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาลงทุนเกี่ยวกับ data center นะครับทางด้านเทคโนโลยีการลงทุนประเภทพลังงานต่างๆเนี่ยคิดว่าก็เป็นส่วนที่จะทำให้ประเทศไทยได้มีการรับเทคโนโลยีมาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์และที่สำคัญก็คือมีเม็ดเงินไหลเข้ามามีการจ้างงานทำให้สิทธิ์ไทยเนี่ยเราจะได้โตได้โดดเด่นนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับการที่เราไปคุยกับเขาเนี่ยเขาก็อาจจะรับสินค้าต่างๆของเรามากขึ้นแล้วก็ไปพูดคุยว่าปัญหาอุปสรรคมีอะไรติดขัดไหมเชิญชวนเข้ามาค้าขายแล้วก็ลงทุนกับไทยมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเราอาจจะขยายตลาดได้มากขึ้น
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสานต่อความเป็นหุ้นส่วนไทยสหรัฐอเมริกาย้ำไทยเป็นฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคงและน่าเชื่อถือพร้อมเร่งสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนขยายการค้าและการลงทุน
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายในงาน Thailand US Trade and Investment Summit 2026สานต่อความเป็นหุ้นส่วนอันยาวนานระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาจัดขึ้นที่โรงแรม Hyatt Regency Bangkokโดยระบุว่าไทยและสหรัฐมีความสัมพันธ์ยาวนานกว่า200ปีบนพื้นฐานความไว้วางใจผลประโยชน์และค่านิยมร่วมกันโดยสหรัฐเป็นหนึ่งในคู่ค้าสำคัญและตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยขณะที่บริษัทสหรัฐลงทุนในไทยหลายหมื่นดอลลาร์สหรัฐสร้างงานหลายแสนตำแหน่งและช่วยยกระดับเทคโนโลยีและขีดความสามารถของเศรษฐกิจไทยขณะเดียวกันไทยกำลังปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจรายได้สูงโดยส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล AI หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติเซมิคอนดักเตอร์พลังงานสะอาดเทคโนโลยีชีวภาพและยานยนต์แห่งอนาคตพร้อมเชิญชวนนักลงทุนสหรัฐเข้ามาร่วมสร้างโอกาสใหม่ในไทยและเดินหน้าเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐทั้งพลังงานเครื่องจักรชั้นสูงและสินค้าเกษตรที่ไทยผลิตไม่เพียงพอเพื่อสร้างการเติบโตที่สมดุลและเป็นประโยชน์ร่วมกันสำหรับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ไทยมุ่งผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมสมดุลและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายโดยเตรียมนำคณะเดินทางไปกรุงวอชิงตันดีซีช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเร่งสรุปการเจรจาขณะที่บริษัทไทยลงทุนในสหรัฐแล้วกว่า 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีแผนเพิ่มการลงทุนทั้งนี้ไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์สำคัญของสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นปลอดภัยและน่าเชื่อถือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวปุริมปราศภาภาครายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีสหรัฐให้เลือกข้างในการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ระหว่างสหรัฐกับจีนไม่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐเตรียมแจ้งหลายประเทศให้เลือกข้างในการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างสหรัฐกับจีนว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐเนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาและมีรายละเอียดของเงื่อนไขต่างๆซึ่งประเด็นดังกล่าวมีลักษณะเช่นเดียวกับการหารือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เข้าพบโดยฝ่ายไทยยืนยันว่าเรื่องความมั่นคงการฝึกคอบราโกรวมถึงความร่วมมือและการสนับสนุนด้านความมั่นคงและการอาหารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าและทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันเช่นนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐและปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐเดินทางมาเข้าพบฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องว่าไม่มีการกดดันประเทศไทยด้วยการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นชมและความร่วมมือ
3: มันก็มีเงื่อนไขเวลาเข้าไปโต๊ะเจรจามันก็มีเงื่อนไขเหล่านี้อยู่นะครับมันยังมีรายละเอียดอยู่ข้างล่างว่าคำว่าเลือกข้างนี่มันแปลว่าอะไรต้องไปถึงระดับไหนถึงเรียกว่าจะต้องเลือกข้างนะครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเรื่องนี้มันเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วทางรัฐมนตรีช่วยกลาโหมสหรัฐเขาแวะมาเราก็ยืนยันว่าเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการฝึกคอปบ้าโกการสนับสนุนด้านความมั่นคงด้านการทหารนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาทางการค้านะครับเขายืนยันกันทั้งสองฝ่ายแบบนี
0: ้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันร่วมกับภาครัฐและธนาคารโลกเตรียมจัดประชุมใหญ่ The Bangkok Business Summit 2026ป ูทางเศรษฐกิจไทยสู่เวทีโลกและประธานอาเซียน
4: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่ากกร.ร่วมกับกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารโลกประกาศความพร้อมจัดงานประชุมระดับผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อเป็นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจพร้อมปูทางสู่การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลก IMF World Bank Group Annual Meeting 2026และบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในปี2571ภายในงานได้รับเกียรติจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐองค์กรระหว่างประเทศและภาคธุรกิจชั้นนำมาร่วมแสดงปาฐกถาและเสวนาเชิงลึกเพื่อฉายภาพทิศทางการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ก้าวข้ามการแข่งขันด้านต้นทุนมุ่งสู่นวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงครอบคลุมทั้งมิติการสร้างความแข็งแกร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายพยงเปิดเผยอีกว่าไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวรายงานฉบับใหม่ Building Thailand's Future Today ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนประเทศไทยในการกำหนดทิศทางการปฏิรูปและการลงทุนที่จำเป็นต่อการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ภายในงานจะมีการลงนามหนังสือเจตจำนงความร่วมมือด้าน Digital and AI Compact ระหว่างภาครัฐของไทยและธนาคารโลกเพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสก่อนพร้อมคาดการปีนี้จะขยายตัวที่ร้อยละ 2-2.5
5: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2ปี2569ขยายตัวร้อยละ 1.9ชะลอลงจากร้อยละ 2.8 ในไตรมาสแรกของปีโดยการใช้จ่ายภาครัฐและการส่งออกชะลอลงขณะที่การลงทุนภาครัฐปรับลดลงครั้งแรกในรอบ3ไตรมาสร้อยละ 1.6 ขณะที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงแต่รายรับต่อหัวกลับตัวดีขึ้นส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยพบว่าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเป็นบวกครั้งแรกในรอบ5ไตรมาสที่ร้อยละ 2.7 ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเป็นครั้งแรกในรอบ8ไตรมาสคิดเป็นร้อยละ12ของ GDP โดยเป็นการขาดดุลการค้าจากการเร่งนำเข้าเชื้อเพลิงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และขาดดุลบริการจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งหลังของปียังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งการลงทุนของภาครัฐและรักษาระดับการลงทุนของภาคเอกชนให้มีความต่อเนื่อง
6: ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็ยังคงมีความไม่แน่นอนนะครับต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็เร่งการลงทุนในส่วนของภาครัฐครับแล้วก็รักษาระดับการลงทุนของภาคเอกชนให้มีความต่อเนื่องรวมทั้งเรื่องของการส่งออกด้วยแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เริ่มมีการขาดแคลนในบางจุดนะครับแล้วก็ราคาสินค้าที่อาจจะมีการปรับตัวจากตัว PPI ดัชนีราคาผู้ผลิตที่มีการปรับตัวขึ้นไปสูงผมก็มีการเตรียมการเฝ้าระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
5: สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้นายดนุชาคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2-2.5 จาก4ปัจจัยสำคัญได้แก่การขยายตัวในเกณฑ์สูงของการลงทุนภาคเอกชนการขยายตัวต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐนันทิกากิตตาโลรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีย้ำการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบอย่างรอบคอบมุ่งสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนควบคู่การบริหารงบประมาณของรัฐอย่างเหมาะสมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ว่าต้องพิจารณาให้เกิดความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและความสามารถของรัฐบาลในการบริหารจัดการงบประมาณโดยต้องมีหลายองค์ประกอบย้ำว่ารัฐบาลมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของประชาชนอย่างเต็มที่ แต่รูปแบบการดูแลต้องไม่เป็นรัฐสวัสดิการและไม่ใช่นโยบายประชานิยมจึงต้องมีการเตรียมการร่วมกันและเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมสิ่งใดที่สามารถทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รัฐบาลต้องพิจารณาไม่ใช่เพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวส่วนเงินคงคลังของรัฐบาลในขณะนี้ยังสามารถรองรับการดำเนินโครงการได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยขาด
3: เราต้องดูทุกอย่างให้มันบาลานซ์กันได้ตลอดเวลาเศรษฐกิจต้องไปได้นะครับประชาชนได้ลดค่าใช้จ่ายรัฐบาลบริหารจัดการงบประมาณได้มันต้องมีหลายองค์ประกอบที่มันจบเข้าด้วยกันรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลทุกจุดของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่อยู่แล้วแต่รูปแบบของการดูแลมันก็ต้องเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่รัฐสวัสดิการไม่ใช่ประชานิยมต้องเป็นการร่วมกันแล้วต้องเป็นช่วงเวลาจังหวะที่ดีอะไรที่ทำให้กับพี่น้องประชาชนได้แล้วเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราต้องคิดทุกวันนะมันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียว
7: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: กองทัพเรือเปิดการฝึกจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
9: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์สวนหลวงพระราม8โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธีรวมทั้งสิ้น52ลำแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายพร้อมกำลังพลประจำเรือพระราชพิธีจำนวน 2,200 นายสำหรับโครงสร้างขบวนเรือประกอบด้วยริ้วสายกลางซึ่งเป็นริ้วสายสำคัญได้แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือประทับพระราชอาสน์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือตั้งบุษบงเชิญผ้าพระกฐินเรืออีเหลืองเป็นเรือกองนอกเรือแตงโมเป็นเรือกองในและเรือผู้บัญชาการขบวนเรือพร้อมด้วยเรือตำรวจและเรือแซง7ลำริ้วสายในที่ขนาบข้างสายเรือพระที่นั่งอาทิเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบิ่นเป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชนและเรือเสือคำรณศิลป์เป็นเรือพิฆาตขณะที่ริ้วสายนอกประกอบด้วยเรือดั้งสายละ11ลำและเรือแซงสายละ3ลำโดยใช้เส้นทางท่าเรือวาสุกรีถึงท่าเรือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบโอวาทแก่กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีโดยขอให้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและความอดทนในการฝึกซ้อมเพื่อให้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคปรากฏความสง่างามสมพระเกียรติยศสูงสุดเพื่อสร้างความชื่นชมแก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งนี้การฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคมีกำหนดการฝึกซ้อมย่อยรวม10ครั้งและฝึกซ้อมใหญ่2ครั้งโดยในเดือนนี้มีกำหนดการฝึกซ้อมย่อยในวันที่20และ27สิงหาคมเพื่อเตรียมความพร้อมความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยสูงสุดก่อนถึงวันพระราชพิธีในวันที่6พฤศจิกายนนี้ชนันชิดาสังทองรายงาน
8: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสนธิกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุควรเกรงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถควบคุมไฟป่าจนดับสนิทแล้ว3จุดพร้อมจัดกำลังตรวจเก็บแนวดำและตรึงกำลังเข้มงวดตลอด24ชั่วโมง
10: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนธิกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ปฏิบัติงานหลัก4จุดในพื้นที่ตำบลเคร่ง จ้าหน้าที่สามารถควบคุมและดับไฟป่าจนสงบสนิทแล้ว3จุดได้แก่บริเวณหน้าวัดครวนยาวหมู่ที่3บริเวณบ้านเสม็ดงามหมู่ที่8จัดการกับไฟที่ปะทุซ้ำเรียบร้อยแล้วและบริเวณคลองปากทางควนหมู่ที่11ทั้ง3จุดนี้ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ปูพรมเข้าตรวจเก็บแนวดำอย่างละเอียดพร้อมจัดชุดลาดตระเวนตรึงกำลังเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไฟปะทุซ้ำส่วนพื้นที่อีก1จุดบริเวณบ้านครวนชิงด้านทิศตะวันออกคาบเกี่ยวกับพังการถนนหมู่ที่8และหมู่ที่9ยังคงพบกลุ่มควันกระจายตัวเป็นบริเวณกว้างและมีไฟลุกลามไหม้เชื้อเพลิงพื้นล่างในสภาพพื้นที่ที่เป็นป่าเสม็ดและป่ากระจูดโดยเจ้าหน้าที่ระดมกำลังพลและเครื่องมือเดินหน้าควบคุมระดับไฟในจุดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ยังคงแผนปฏิบัติการดับไฟป่าจุดบ้านครวนชิงที่ยังตกค้างให้ดับสนิทควบคู่กับการจัดสายตรวจลาดตระเวนเก็บแนวดำใน3จุดที่สงบแล้วรวมทั้งจะใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจและเตรียมพร้อมสนับสนุนภาคพื้นดินเพื่อปิดภารกิจดับไฟป่าพรุควนเกรงให้ได้โดยเร็วที่สุดซึ่งนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้ระดมสรรพกำลังทั้งกำลังพลอุปกรณ์เครื่องมือยานพาหนะเข้ายับยั้งและควบคุมไฟพรุควนเกรงให้สงบลงโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งตรึงกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปะทุซ้ำในพื้นที่ที่ควบคุมได้แล้วอย่างสิ้นเชิงปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังการดับไฟใต้ดินและดับควันไฟที่ยังคงหลงเหลือจากสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเกรงจังหวัดนครศรีธรรมราชจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
11: กำลังพลเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการเอกชนและประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงยังคงปักหลักปฏิบัติการเพื่อยุติสถานการณ์แม้ว่าสถานการณ์ไฟไหม้ป่าผู้ขวดเคร่งในพื้นที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชได้คลี่คลายลงโดยข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณพื้นที่ตำบลเคร่งอำเภอชะอวดส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าไม้เสียหายประมาณ500ไร่พบจุดความร้อน15จุดส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่กว่า290ครัวเรือนจำนวนกว่า800คนทั้งนี้ได้มีการอพยพผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางและประชาชนกลุ่มเสี่ยงไปรักษาตัวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้เคียงและโรงพยาบาลชะอวดพร้อมระดมรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำจากทุกภาคส่วนร่วม100คันเข้าฉีดน้ำเร่งดับไฟและทำแนวกันไฟป้องกันการลุกลามส่งผลให้สถานการณ์ภาพรวมไฟป่าเริ่มคลี่คลายและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจุดกลุ่มควันและไฟที่ลุกลามบางจุดเริ่มเบาบางลงแต่อย่างไรก็ตามจากสภาพอากาศกระแสลมแรงและความแห้งแล้งของชั้นดินพลุส่งผลให้เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังพลรถบรรทุกน้ำและเครื่องมืออุปกรณ์ในการเฝ้าระวังการดับไฟใต้ดินและดับควันไฟที่ยังหลงเหลืออยู่อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
8: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสกลนครสั่งปราบบริษัทนอมินีโดยแอบอ้างสิทธิ์ชาวบ้านใช้เปิดธุรกิจไม่มีใบประกอบกิจการจริง
12: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงกวาดล้างขบวนการนายทุนจีนที่แอบอ้างสวมสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคลของชาวบ้านนำไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนอมินีบางหน้าจากการตรวจสอบข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบความผิดปกติในการจดทะเบียนนิติบุคคลในพื้นที่4อำเภอรวม35บริษัทโดยมีนายหน้าหญิงชาวไทยตระเวนซื้อสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านจากชาวบ้านให้ค่าตอบแทนรายละ500ถึง 1,000 บาทอ้างนำไปทำธุรกิจออนไลน์แต่เมื่อลงพื้นที่ตรวจตามที่อยู่จริงกลับพบเป็นเพียงบ้านพักอาศัยไม่มีสำนักงานหรือการประกอบกิจการจริงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่าจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดและตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งนายหน้าคนไทยและนายทุนต่างชาติพร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่สงสัยว่าถูกสวมสิทธิ์ให้รีบเข้าแจ้งความกับตำรวจในพื้นที่หรือติดต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570โดยทันทีอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
8: นายกรัฐมนตรีย้ำกระแสข่าวการชุมนุมขับไล่รัฐบาลเป็นข่าวปลอมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงาน นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวการชุมนุมขับไล่รัฐบาลว่าเป็นข่าวปลอมหรือเฟกนิวพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนรับหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยรัฐบาลยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความทุ่มเทซื่อสัตย์และสุจริตส่วนกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเห็นว่ารัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมที่จะชี้แจงและตอบข้อสงสัยในประเด็นที่ถูกพาดพิงโดยการชี้แจงไม่ได้ตอบเพียงสมาชิกในสภาแต่ต้องตอบประชาชนทั้งประเทศเพื่อให้เกิดความชัดเจนเช่นเดียวกับประเด็นการหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.คาดว่าพรรคประชาชนจะหยิบยกมาอภิปรายยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากสว.ชุดปัจจุบันเข้ามาในปี2567ขณะที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในปี2569จึงไม่มีความเกี่ยวข้องกันนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าหากเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลพร้อมชี้แจงแต่หากไม่เกี่ยวข้องจะไม่ตอบพร้อมมองว่าการพยายามเชื่อมโยงเรื่องหัวสว.เข้ากับรัฐบาลอาจเป็นความพยายามที่จะทำให้รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นและเป็นเกมของผู้ที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแต่ต้องการเป็นรัฐบาลโดยย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามผลการเลือกตั้งจึงขอให้ยอมรับผลการเลือกตั้งและทำหน้าที่ตรวจสอบตามกรอบที่กำหนดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมชี้แจงโครงการ AI ของกระทรวงในการอภิปรายของฝ่ายค้านนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมนำโครงการเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของกระทรวงอว.เข้าสู่การอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรโดยยืนยันว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลรับผิดชอบเป็นการเฉพาะและปฏิบัติงานตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอนตามระเบียบกระบวนการของทางราชการส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเตรียมตัวอภิปรายครั้งแรกนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ย้ำว่าในฐานะผู้รับผิดชอบหลักได้เตรียมข้อมูลพร้อมชี้แจงข้อสงสัยได้ทันทีตามข้อเท็จจริงโดยมุ่งเน้นการทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและงานในหน้าที่ของกระทรวงเป็นสำคัญโดยไม่มีเรื่องส่วนตัวหรือประเด็นทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกรมการจัดหางานเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกคนไทยทำงานแคนาดาฟินแลนด์เสียหายแล้วกว่า20ล้านบาท
13: นายสนธยากาลาสีผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีถูกหลอกให้ไปทำงานที่ประเทศแคนาดาและฟินแลนด์ชื่อบริษัทโกเทคเฮาส์ HR จำกัดโฆษณารับสมัครงานผ่าน Facebook อ้างว่าสามารถจะส่งไปทำงานแพ็คสินค้าและโรงงานแปรรูปอาหารทะเลในประเทศแคนาดาและฟินแลนด์พร้อมเสนอรายได้สูงถึงเดือนละ 90,000 บาทสัญญาจ้าง2ปีพฤติการของกลุ่มดังกล่าวมีการสร้างความน่าเชื่อถือโดยเปิดสำนักงานย่านดอนเมืองตกแต่งอย่างหรูหราและจัดฉากสัมภาษณ์งานกับชาวต่างชาติพร้อมล่ามเพื่อให้ผู้สมัครงานเชื่อว่าเป็นการรับสมัครงานจริงเมื่อสัมภาษณ์ผ่านจะเรียกเก็บเงินงวดแรก 12,500 บาทอ้างว่าเป็นค่าดำเนินการด้านเอกสารและวีซ่าจากนั้นเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมรวมแล้วผู้เสียหายแต่ละรายต้องจ่ายประมาณ 70,000 บาทนอกจากนี้ยังมีการนำภาพวีซ่ามาใช้สร้างความน่าเชื่อถือและหลอกให้ผู้เสียหายแลกเงินกับบริษัทโดยอ้างว่าได้อัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกกว่าปกติรวมถึงใช้วิธีให้ผู้เสียหายเดินทางด้วยวีซ่าท่องเที่ยวโดยอ้างว่าขอวีซ่าทำงานตามกฎหมายมีขั้นตอนยุ่งยากขณะนี้มีผู้เสียหายกว่า80รายเข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามประเมินมูลค่าความเสียหายรวมกว่า20ล้านบาทหลังบริษัทปิดตัวและไม่สามารถติดต่อได้โดยกรมการจัดหางานได้ส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานกับกองบังคับการปราบปรามเพื่อเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วพร้อมฝากเตือนประชาชนว่าหากต้องการไปทำงานต่างประเทศควรตรวจสอบข้อมูลบริษัทจัดหางานและช่องทางการเดินทางไปทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการจัดหางานก่อนตัดสินใจโอนเงินทุกครั้งและไม่ควรหลงเชื่อโฆษณาที่เสนอค่าตอบแทนสูงผิดปกติเรียกเก็บเงินล่วงหน้าหรืออ้างว่าสามารถใช้วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อไปทำงานแล้วเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานภายหลังเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อและสูญเสียทรัพย์สินนิตยาคุณสิมรายงาน
8: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูสโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากความสัมพันธ์ที่ดีมากระหว่างเขากับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเขาจึงไม่พอใจที่สหรัฐตกลงที่จะเข้าร่วมการซ้อมรบร่วมทางทหารกับเกาหลีใต้ซึ่งการซ้อมรบเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีค่าใช้จ่ายสูงแต่ยังส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและความศัตรูกับเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามสายเกินไปแล้วที่จะยกเลิกการซ้อมรบทั้งหมดดังนั้นเขาจึงสั่งการให้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานก่อนการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลจะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้ซึ่งการซ้อมรบดังกล่าวอยู่ระหว่างวันที่17ถึง27สิงหาคมนี้โดยมีทหารเกาหลีใต้เข้าร่วมราว 18,000 นายเพื่อเตรียมความพร้อมการรับมือภัยคุกคามนิวเคลียร์และขีดความสามารถทางทหารที่เพิ่มขึ้นของเกาหลีเหนือ
8: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทูตที่ระบุว่านายจาเรดคุตเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยนายนิโคลายมาลาเดนอฟผู้แทนคณะกรรมการสวัสดิ์สันติภาพประจำฉนวนกาซาพบหารือกับผู้แทนของอียิปต์กาตาร์และตุรกีซึ่งเป็นคนกลางเจรจายุติสงครามในฉนวนกาซาที่กรุงไคโรของอียิปต์เมื่อวานนี้เกี่ยวกับการผลักดันแผนสันติภาพฉนวนกาซา15ข้อของประธานาธิบดีทรัมป์ท่ามกลางสถานการณ์ที่อิสราเอลยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในฉนวนกาซาขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลเปิดเผยว่านายคุสเนอร์และนายมาลาเดนอฟมีกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลในวันนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูประกาศไม่ยอมรับแผนสันติภาพในฉนวนกาซาของผู้นำสหรัฐ
0: สถานีโทรทัศน์ของทางการโมร็อกโกรายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของโมร็อกโกจับกุมผู้อพยพ294คนระหว่างพยายามลักลอบข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกไปยังเมืองเซตว่าขออภัยครับจากโมร็อกโกไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนพร้อมจับกุมผู้ต้องสงสัยชาวโมร็อกโกอีก61คนฐานให้ความช่วยเหลือในการอพยพครั้งนี้หลังมีการเผยแพร่ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียชักชวนให้มีการอพยพไปยังเมืองเซลตาทำให้ทางการโมร็อกโกและสเปนเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพลักลอบข้ามพรมแดน
8: สำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าเหตุฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาหลีใต้ส่งผลให้เกิดเหตุดินถล่มทับพื้นที่ชั้นหนึ่งของอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองคอเจจังหวัดขยองสังใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายและได้รับบาดเจ็บ3รายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังอยู่ระหว่างการช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่อีก20คนและเร่งอพยพประชาชนประมาณ100คนออกจากพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากยังมีความเสี่ยงเกิดดินถล่มเพิ่มเติมทั้งนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ประกาศเตือนฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศหลังปริมาณน้ำฝนสะสมในบางพื้นที่สูงถึง800มิลลิเมตรนับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้แม่น้ำในเมืองกอแจเอล้นตลิ่งและถนนหลายสายถูกน้ำท่วมกระทบต่อการสัญจรในพื้นที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันฟุตบอลชิงโล่การกุศลก่อนเปิดฤดูกาลรายการ DFA Community Shield 2026ที่สนามปรินซิพาลิตี้สเตเดียมเมืองคาร์ดิฟประเทศเวลส์ปืนใหญ่อาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกไล่ถล่มเอาชนะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยับเยิน3ประตูต่อ0ครองโล่การกุศล Community Shield เป็นสมัยที่18ก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ของพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์หน้าโดยอาร์เซนอลจะประเดิมสนามพบกับทีมน้องใหม่โคเวนทรีซิตี้ในวันที่22สิงหาคมนี้เวลา 2:00 น.ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับบอร์นมัธในวันที่ 23 สิงหาคมเวลา 20 นาฬิกาฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นก่อนเปิดฤดูกาลใหม่หงแดงลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์เอาชนะโคโมจากเกาโชเซเรียอาอิตาลี 2-0 เก็บชัยชนะส่งท้ายปรีซีซั่นได้อย่างงดงามก่อนจะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกนัดประเดิมซีซั่นใหม่ในวันอาทิตย์ที่23 สิงหาคมเวลา 22:30 นาทีฟาบิซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าบาร์เซโลนาทีมดังจากศึกดาลิก้าสเปนบรรลุข้อตกลงคว้าตัวโรดรีกองกลางกัปตันทีมชาติสเปนชุดแชมป์โลกมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วด้วยค่าตัว 65.4 ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,800 ล้านบาทโดยจะเซ็นสัญญาในถิ่นคัมนูเป็นระยะเวลา4ปีกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ The Standard Portland Classic ที่สนามโคลัมเบีย Edgewater Country Club ในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกชาวไทยทำเพิ่ม8อันเดอร์พาร์สกอร์รวม22อันเดอร์พาร์266คว้าแชมป์ไปครองได้เป็นรายการที่3ในฤดูกาลนี้และเป็นรายการที่10ใน LPGA ทัวร์ส่วนผลงานของโปรสาวไทยคนอื่นๆโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการจบอันดับ5ร่วมสกอร์16อันเดอร์พาร์272และโปรฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมอันดับ8ร่วมสกอร์15อันเดอร์พาร์273ศึกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีในรอบจัดอันดับ 7-8นักตบสาวไทยU17คืนฟอร์มแกร่งเอาชนะโครเอเชียขาดลอย 3-0 เซต 25-21 25-10 และ 26-24 คว้าอันดับ7ไปครองการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรายการ VC Sokola Opawa ครั้งที่76ที่สนามทีชูปสตาดิโอนเมืองโอปาวาสาธารณรัฐเช็กบิลภูริพลบุญสอนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา10.35 วินาทีส่วนที่2เป็นของณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมที่ 10.60 วินาทีและที่3ชยุทธคงประสิทธิ์สถิติ 10.81 วินาทีทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการแข่งขันระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกรีฑาทีมชาติไทยที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กเพื่อเตรียมความพร้อมนักกรีฑาทีมชาติไทยสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่ Riverside Sports Center สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกแพ้ให้กับมาร์คเซลบี้มือ9ของโลกแชมป์เก่า 6-10 เฟรมจบรองแชมป์รายการนี้ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย Toyota WGP 1 Waterjet Pro Tour Thailand สนามที่3ที่กวานพะเยาจังหวัดพะเยาผลรุ่นจูเนียร์ 13-15 ปีสกี4สโตรกไลท์ธนธรรมกุลกรรมธรจากทีมจามาฮ่าฮีโร่เจ็ตเรซซิ่งทำเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์สนามพะเยาได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนรุ่น Novice Women Run About Spark Stock กระบวนวันเนินหงเก็บชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จ120คะแนนเต็มทำเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์3สนามติดต่อกันเส้นทางสู่บัลลังก์แชมป์ประเทศไทยค่อนข้างสดใสด้านรุ่น Pro Am Run About 2,000 Stockเพิ่มพลธีระพัฒพานิชแชมป์ประเทศไทยและแชมป์เก่า4สมัยทำเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์สนามที่3ติดต่อกันมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ประเทศไทยสมัยที่5การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทนางจินธนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีและปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานประเภทถนนซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าในรุ่นประชาชนชายระยะทาง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของวิทวัฒน์วารีจากทีมแกรนด์ทอนตันไซคลิงด้วยเวลา1ชั่วโมง 40.15 นาทีส่วนรุ่นประชาชนหญิง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของจุธามาศอริยะประพลจากทีมสปายด้วยเวลา2ชั่วโมง 6.55 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th นางจินตนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพร้อมยินดีต้อนรับสมาคมกีฬาจักรยานกลับมาจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยที่ชัยนาทอีกครั้งในปีหน้า ด้านพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึก Thailand Open สนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทมีนักกีฬาร่วมชิงชัยกว่า 1,000 คนถือเป็นเวทีเปิดโอกาสให้นักกีฬายุวชนและเยาวชนได้แสดงฝีมือเพื่อก้าวสู่ทีมชาติไทยและลงแข่งขันรายการนานาชาติทั้งยูธเอเชียนเกมยูธโอลิมปิกเกมและเยาวชนชิงแชมป์โลกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเคเบิลเวกบอร์ดและเวกสเก็ตทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลก IWWF World Cable Wakeboard and Wake Skate Championship ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคมนี้ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนซึ่งมีนักกีฬากว่า170คนจาก30ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมชาติไทยทำผลงานคว้าอันดับ3คะแนนรวมประเภททีมชาติโดยอิตาลีคว้าอันดับ1และเยอรมนีอันดับ2ส่วนประเภทบุคคลนักกีฬาไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศหลายรุ่นนำโดยสัญญาพลทิพย์อันดับ5 Open Men Wake Skate วัชราพรดงน้อยอันดับ6 Open Women Wake Skate ลลดาหวิวอันดับ5 U18 Women Wakeboard แพรพิมพ์พิพัฒน์สวัสดิ์อันดับ5 Open Women Wakeboard และพีรณัฐฟักทองอยู่อันดับ6 Open Men Wakeboardจากกรณีที่นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีการคุมเข้มการใช้อาวุธปืนโดยห้ามนำอาวุธปืนออกจากบ้านแม้แต่นักกีฬาก็ไม่มีการผ่อนผันล่าสุดนายธีรวิทย์ภูมิดิษฐ์อดีตนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬายิงปืนเห็นด้วยกับการควบคุมอาวุธปืนเพื่อความปลอดภัยและปราบปรามอาชญากรรมแต่กังวลว่ามาตรการที่ใช้ในวงกว้างไม่มีการแยกความแตกต่างระหว่างปืนเพื่อการกีฬากับอาวุธทั่วไปทำให้นักกีฬาประสบปัญหาในการขนย้ายอุปกรณ์ไปฝึกซ้อมและแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงขอเสนอให้รัฐบาลตั้งคณะทำงานร่วมกับสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางเฉพาะสำหรับนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนและมีเอกสารถูกต้องเช่นการอำนวยความสะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์การออกหนังสือรับรองเพื่อให้มาตรการด้านความปลอดภัยเดินหน้าควบคู่กับการพัฒนากีฬายิงปืนของไทยภูริพัฒน์สอนการรายงาน
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าตะเกียงตะเกียงเป็นคำไทยมี3ความหมายความหมายแรกหมายถึงเครื่องใช้สำหรับตามไฟให้แสงสว่างมีชื่อเรียกต่างๆกันไปตามลักษณะของเชื้อเพลิงหรือรูปร่างเช่นตะเกียงน้ำมันตะเกียงเจ้าพายุตะเกียงในความหมายที่สองหมายถึงหน่อสับปะรดที่แตกออกมาที่ขั้วของผลและหมายถึงหน่อกล้วยไม้ประเภทหวายที่แตกออกจากยอดของต้นเดิมเกษตรกรใช้ตะเกียงปลูกขยายพันธุ์ความหมายที่สามใช้ในความเปรียบหมายถึงในตาในสำนวนว่าตะเกียงดับหมายถึงตาปิดจนมองไม่เห็นเพราะถูกชกเป็นต้นเช่นนักมวยของเราตะเกียงดับไปข้างหนึ่งแล้ว
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 87 เซนติเมตรและเวลา 21:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 18 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 21 เซนติเมตรและเวลา 15:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 21 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
0: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลย เพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตรานายช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตรา

0: บัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและนายช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ dmr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19สิงหาคม2569กรมการแพทย์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาวิสัญญีวิทยาประจำโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนายแพทย์ปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์แม่ฮ่องสอนสถาบันประสาทวิทยาและโรงพยาบาลเวชรักษ์ลำปางพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีคุ้มเกล้าโรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่นสถาบันประสาทวิทยาสถาบันโรคทรวงอกสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงโรงพยาบาลราชวิถี2รังสิตและโรงพยาบาลเลิศศิลป์นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลเลิศศิลป์สถาบันประสาทวิทยาสถาบันมะเร็งแห่งชาตินักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการประจำสถาบันประสาทวิทยาเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลราชวิถีและเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์เชียงใหม่ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ hr-dms.thaijobjob.com ระหว่างวันที่20ถึง26สิงหาคม2569กรมการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ในสาขาวิชาพณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่18สิงหาคมถึง7กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดมเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนมองข้ามท่านผู้ฟังครับยุคที่ทุกอย่างอยู่บนหน้าจอไม่ว่าจะทำงานเรียนหรือพักผ่อนดวงตาของเราต้องรับภาระหนักกว่าที่คิดหากเคยรู้สึกว่าตาแห้งแสบตามองไม่ชัดหรือปวดศีรษะหลังจากจ้องหน้าจอเป็นเวลานานอาจไม่ใช่แค่อาการล้าแต่คือคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดมหรือกลุ่มอาการที่เกิดจากการใช้สายตาหน้าจอมากเกินไปบทความนี้จะพาไปรู้จักกับอาการนี้พร้อมวิธีป้องกันและดูแลรักษาดวงตาให้ใช้งานได้อย่างยั่งยืนในโลกดิจิทัลครับโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดมหรือ CVS คือกลุ่มอาการทางตาและการมองเห็นที่เกิดจากการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานโดยเฉพาะเมื่อมองจอในระยะใกล้เกินไปน้อยกว่าครึ่งฟุตหรือประมาณ6นิ้วอาการจะรุนแรงขึ้นตามระยะเวลาที่ใช้งานหน้าจอซึ่งโรคนี้พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่โดยมีความเสี่ยงมากขึ้นหากใช้หน้าจอในที่แสงน้อยหรือมีท่านั่งที่ไม่เหมาะสมขณะใช้งานครับอาการของคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมที่พบบ่อยเช่นตาแห้งแสบเคืองปวดบริเวณกระบอกตาตาล้าหรือรู้สึกเหนื่อยล้าสายตาตอบสนองต่อแสงจ้าได้น้อยลงโฟกัสภาพช้าหรือยากขึ้นตาพร่ามัวปวดต้นคอปวดไหล่ปวดหลังหรือว่าปวดศีรษะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้สายตากับหน้าจอในชีวิตประจำวันส่งผลให้เกิดอาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเช่นการกระพริบตาลดลงขณะจดจ่อกับการอ่านหนังสือหรือจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ส่งผลให้ตาแห้งง่ายขึ้นแสงสว่างภายในห้องไม่เหมาะสมทำให้สายตาเกิดความล้าแสงสะท้อนจากหน้าจอคอมพิวเตอร์รบกวนการมองเห็น ัวอักษรบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

0: ไม่คมชัดเท่าตัวพิมพ์บนกระดาษหรือสัญญาณภาพบนจอมีความไม่นิ่งทำให้ต้องเพ่งสายตามากขึ้นระยะห่างระหว่างดวงตากับหน้าจอที่ไม่เหมาะสมระดับสายตาในการมองหน้าจอที่ไม่ถูกต้องท่าทางการนั่งทำงานที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้กล้ามเนื้อและสายตาเกิดความล้ากลุ่มคนที่เสี่ยงเป็นคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมพนักงานที่ทำงานในออฟฟิศทั่วไปนักเขียนหรือผู้สร้างสรรค์งานเขียนนักออกแบบกราฟิกและงานสร้างสรรค์ด้านภาพนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนหรือใช้เวลาจ้องหน้าจอนานและผู้ที่ใช้เวลานานในการทำงานหน้าคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องครับดังนั้นวิธีการจัดการหรือป้องกันปัญหาสายตาที่เกิดจากการใช้หน้าจอดิจิทัลมีหลากหลายแต่โดยทั่วไปสามารถบรรเทาได้ด้วยการดูแลสายตาอย่างสม่ำเสมอและปรับเปลี่ยนวิธีการมองหน้าจอได้แก่เติมความชุ่มชื้นให้กับดวงตาใส่แว่นตาเมื่อใช้หน้าจอฝึกสายตาปรับท่าให้นั่งให้เหมาะสมเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ปรับความสว่างและความคมชัดของหน้าจอควบคุมแสงสะท้อนและแสงสีฟ้าและพักสายตาเป็นประจำก็ช่วยลดและป้องกันการเกิดคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือว่า CVS ได้แล้วครับจบบทความประจำวันเรื่องคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนมองข้ามเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์อานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่17 สิงหาคม 2569พบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาคชานช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงเช่นเคยนะคะ
1: ค่ะครับผมพบกันวันแรกของสัปดาห์นะครับก็ต้อนรับกับเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวที่เป็นข่าวสารความเป็นเนื้อหาที่พัฒนาคุณภาพชีวิตนะวันนี้วันจันทร์ประเดิมเรื่องสุขภาพพี่
0: ใช่แล้วค่ะอาจารย์เนตรดาวยงศรีวันนี้ก็จะมาพูดคุยเรื่องของสุขภาพเช่นเคยนะคะกับแพทย์แผนไทยวันนี้ทีมงานของเราค่ะคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะประสานงานโดยคุณรัชภาครัตนบ้านกรวยค่ะและทีมงานนิวมีเดียนะคะทีม Facebook Live เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ช่วยนำภาพสวยๆมาให้เราได้ชมกันตอนนี้เป็นภาพพาไปเที่ยวที
1: ่เมืองมายา
0: ใกล้นี่เองนะคะนครปฐม
1: นครปฐมคนก็จะนึกถึงอาหารการกินพระปฐมเจดีย์แต่ที่นี่เป็นสิ่งปลูกสร้างไม่ค่อยมีสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่นี่คือสิ่งปลูกสร้างจะบอกว่าเป็นที่แรกๆของไทยเลยที่เป็นสิ่งปลูกสร้างลักษณะของการเป็นนำเสนอฉากภาพยนตร์เป็นหอภาพยนตร์คือใช้สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์นะครับเป็นเมืองจำลองทั้งหมดแบบนี้ดีกว่าสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในรูปแบบฉากถ่ายหนังที่อลังการไม่ว่าจะเป็นสถานที่ฉายหนังครั้งแรกของโลกที่ฝรั่งเศสอย่างร้านกาแฟนะครับตึกสไตล์ปารีสและนิวยอร์กอาคารบ้านเรือนสมัยร.5และอื่นๆอีกมากมายนะครับให้ผู้เข้าชมได้เพลิดเพลินไปกับเรื่องราวอันน่าตื่นตาตื่นใจของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เป็นที่เดียวนะครับเป็นที่เที่ยวของนครปฐมแลนด์มาร์คสำหรับคนรักหนังที่ต้องไปสักครั้งที่นำเสนอตรงนี้เพราะผมเองเคยเดินทางไปที่อินเดียพี่ปั๊บอินเดียที่ไฮเดรบัตเขามีเมืองที่ชื่อว่าราโมจิก็คือเป็นเมืองที่นำเสนอฉากภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียและใหญ่ที่สุดของโลกอ่ะอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทอลลีวูดของอินเดียนะฮะก็เป็นคอมเพล็กซ์สตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดจะบอกว่านี่คือสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปจำนวนมากจริงเพราะเขาอยากจะเห็นก็เราก็น่าจะได้ไอเดียตรงนั้นมาแล้วตรงนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในที่ที่เป็นลักษณะคล้ายๆกันนะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ออกไปและอยากจะนำเสนอท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ไปนครปฐมก็แวะเวียนเข้าไปชมดูนะฮะน่าจะได้มีไอเดียแล้วก็ได้ความบันเทิงในอีกรูปแบบใหม
0: ่
1: นครปฐมที่ชวนไปช่วงนี้ก็เพราะว่ามีการจัดงานเทศกาลนครปฐมฟู้ดฟินแฟร์เที่ยวเพลินเดินกินเมืองอาหารที่ต้องแวะอย่างที่บอกครับนครปฐมเป็นเมืองอาหารอร่อยทีเดียวจัดขึ้น14-18คือพรุ่งนี้วันสุดท้ายยังมีเวลานะครับ14-18สิงหาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพิ่มพื้นที่ทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดนครปฐมด้วยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับฟินแฟร์นะครับฟินก็คือว่าเพลิดเพลินกับการแสดงจากศิลปินเยาวชนแฟร์ก็คือเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนร่วมเดินทางท่องเที่ยวไปกับอบจ.นครปฐมชวนเที่ยวข้ามถิ่น7เส้นทาง7อำเภอภายในนครปฐมไปลงทะเบียนกันที่ในงานนะครับ
0: mm-hmm.
1: แล้วก็ซื้อดอกกล้วยไม้ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมสาธิตการทำอาหารว่างก็กิจกรรมมากมายที่น่าสนใจลักษณะนี้ก็จะได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับให้ไปเที่ยวกันนะครับสัมผัสเสน่ห์อาหารท้องถิ่นชมการแสดงและเลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการในจังหวัดจัดขึ้นณลานกิจกรรมชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครปฐ
0: มถึงวันที่18เป็นพรุ่งนี้นะคะอ
1: ี
0: กวันหนึ่งก็ไปเที่ยวกันได้ปกติเนี่ยไปหาของกินของที่เป็นของดีของจังหวัดเนี่ยน่าจะไปแถวองค์พระปฐมนะคะงานองค์พระนี่ประจำจะมีของกินเต็มหมดตอนนี้ย้ายเข้ามาอยู่ในห้างสรรพสินค้าก็ทำให้แบบอากาศมันน่าเดินน่ามันดีแบบอากาศเย็น
1: เย็นไปเดินห้างกันนะฮะ
0: ได้หาของกินได
1: ้
0: เยอะแยะแล้วก็รวมมาทุกที่มาอยู่ที่นี่เลย
1: ใช่แล้วครับ
0: ของดีของจังหวัดนครปฐมนะคะมาถึงเรื่องกินเขาบอกว่ามีมหกรรมส่งเสริมสุขภาพปลอดภัยห่างไกลโรค NCD ลดเค็มเติมสุขปรับพฤติกรรมก่อนเกิดโรคด้วยนะคะจะหาของกินก็ต้องนึกถึงโรคที่จะตามมาด้วยนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของความเค็มนะคะมหกรรมนี้จัดขึ้นนะคะเพื่อสร้างความตระหนักในการเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อผู้บริโภคนะคะสุขภาพของประชาชนควรจะลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็คือ NCD ได้แก่โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคไตเรื้อรังนะคะที่ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนได้รับผลกระทบเกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาวนะคะเพราะว่าถ้าเป็นโรคเหล่านี้เนี่ยมีต้องกินยาไปตลอดแล้วถ้าขาดยาก็จะมีอาการที่แบบรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะโรคไต นะคะเป็นไตเรื้อรังที่ต้องฟอกไตนะคะซึ่งหลังพบประชาชนเนี่ยร้อยละ 57.37 นิยมรับประทานอาหารรสเค็มจัดโซเดียมเฉลี่ยนะคะในแต่ละวันเนี่ยกินถึง 2,358 มิลลิกรัมต่อวันเกินกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนดและมีอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับ1ของภาคอีสานตอนกลางจากข้อมูลกรมควบคุมโรคนะคะในปี2568พบว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD นี้มีสาเหตุสำคัญเกิดจากการบริโภคเกลือและโซเดียมมากเกินไปทำให้คนไทยมากกว่า22ล้านคนป่วยด้วยโรคที่สัมพันธ์กับการบริโภคโซเดียมอย่างโรคความดันโลหิตสูงโรคไตโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองค่ะกรมอนามัยยังสำรวจประชาชนด้วยนะคะว่ามีความดันเบาหวานความโรคหัวใจและโรคอ้วนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต3ใน4ของคนไทยทั้งหมดประมาณ 400,000 คนต่อปี
1: เยอะเหมือนกันนะ
0: ค่ะและอาหารที่โซเดียมสูงก็ได้แก่เนื้อสัตว์แปรรูปอาหารตากแห้งอาหารหมักดองอาหารกึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องแล้วก็อาหารที่เป็นขนมขบเคี้ยวอาหารแช่แข็งแช่เย็นน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสผงชูรสซุปก้อนแล้วก็อาหารที่ใส่ผงฟูนะคะอย่างเช่นเบเกอรี่เค้กขนมปังเป็นต้นค่ะวิธีลดการบริโภคเกลือและก็โซเดียมเนี่ยเพื่อสุขภาพที่ดีก็ควรจะลดการพึ่งพาอาหารสำเร็จรูปและอาหารแปรรูปที่มีโซเดียมสูงหันมาปรุงอาหารกินเองชิมก่อนปรุงเลี่ยงการปรุงเพิ่มการใช้น้ำจิ้มหรือน้ำราดเพื่อลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ดีในระยะยาวซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เร่งขับเคลื่อนกิจกรรม Health Station ลดเค็มลดโรค NCD โมเดลในทุกอำเภอเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนนั้นเกิดการเรียนรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำให้ห่างไกลจากโรค NCD ยืดระยะเวลาการเกิดโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ50แล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศด้วยค่ะเป็นเรื่องของพฤติกรรมเน
1: า
0: ะ
1: พฤติกรรม
0: นะอย่างที่ปรึกษาอาจารย์เน้นดาวทุกๆครั้งอาจารย์ก็จะสอนเรื่องของการแนะนำเรื่องของการที่จะ
1: กินเนาะเวลาที่เรากินสิ่งที่เรากินนะฮะโอ้พฤติกรรมทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ใช่
1: เป็นยาที่ดีที่สุดอะคือเรียกได้ว่าเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะฮะ
0: เปลี่ยนพฤติกรรมให้ได้
1: นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาย้ำอีกทีนะฮะแล้วก็จะมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆเพิ่มเติมตลอดจนเปิดสายพูดคุยด้วยตอนนี้ไปทักทายกันก่อนอาจารย์มาแล้วนะครับสวัสดีอาจารย์นะครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านผู้
0: ค่ะอาจารย์เป็นยังไงคะอาจารย์สบายดีนะคะ
2: สบายดีค่ะเสียงแหบหน่อย
0: ๆเสียงแหบแล้วสิอันนึกว่าอาจารย์จะไม่สบายซะแล้วอาจารย์มีอะไรมาฝากคะสัปดาห์นี
2: ้ก็มีท่านผู้ฟังใจดีค่ะส่งสมุนไพรมาให้แล้วก็จดหมายมาถามก็จะมีของคุณลักษุภาคุณทนตลิ่งชันกทมค่ะส่งเป็นฟ้าทลายโจรใบหนุมานแล้วก็เถาวรเพชรค่ะอีกท่านนึงคุณชูศรีคุณวนาโรจน์ค่ะบอกว่ามาแล้วค่ะจากสะพูจ้าไปบรเพชรและดีปีมีเท่านี้แหละค่ะงวดหน้าหนุมานประสานตายขอทุกคนมีความสุขค่ะเคารพค่ะจากคุณชูศรีคุณวนาโรจน์ก็ขอบคุณอย่างสูงค่ะคุณสุจินดาจันทจิรวงศ์ศรีค่ะจากระยองส่งดอกมะลิราชพูแล้วก็ใบหนุมานประสานกายมาให้ค่ะคุณทันชนกค่ะบอกว่ามะลิ2ถุงนี้ดิฉันปลูกเองค่ะไว้บูชาพระพุทธรูปที่บ้านเก็บล้างน้ำแล้วร้อยเป็นพวงมาลัยเล็กๆด้วยได้เย็บผ้าถวายพระพุทธรูปที่อยู่ในห้องพระแห้งเก็บออกล้างอีกครั้งจากแดด3แดดไม่ทราบว่าสะอาดพอทำยาได้ไหมคะจึงส่งมาให้อาจารย์พิจารณาว่าใช้ทำยาเพื่อรักษาโรคเพื่อนมนุษย์ดีกว่าทิ้งค่ะจากคุณทันนันชนกเตชะเสนผู้อายุ79ปีด้วยก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะจากผักไห่อยุธยาใช้ได้ค่ะสะอาดสะอ้านดีทำยาได้เลยค่ะขอบพระคุณมากคุณจำเรียงค่ะทีมแท้คุยบุรีค่ะประจวบคีรีขันธ์ส่งดอกมะลิราชพูแล้วก็ใบหนุมานใบบรเพชรมาให้ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะอีกท่านนึงค่ะจากคุณอรุณจังหวัดระยองค่ะบอกว่าอยากทราบต้นแคนอกจากกินดอกทำอะไรได้อีกบ้างและดอกแคกินอย่างไรถึงจะถูกต้องปลายฝนต้นหนาวดอกจะเยอะเลยอยากทราบสรรพคุณและอายุและฉันได้ฉันอายุ56ปีแล้วควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะดีไหมบางคนบอกว่าดีบางคนบอกว่าไม่ดีบางคนบอกว่าฉีดแล้วก็ยังเป็น ลยไม่รู้ว่าควรฉีดหรือไม
0: ่
2: ควรฉีดค่ะควรฉีดวัคซีนนะควรฉีดฉีดไปจากการว่าเราอายุ56ปีแล้วการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่ได้ฉีดได้จะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่ฉีดแล้วก็ยังเป็นอยู่ค่ะเพียงแต่เวลาเป็นแล้วอาการลุกลามของโรคความรุนแรงของโรคก็จะน้อยลงไม่ใช่หมายความว่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่ยังเป็นอยู่ค่ะถ้าเราเจอสายพันธุ์ที่เราไม่เคยเป็นเราก็จะเป็นซ้ำอีกเป็นเรื่องปกตินะคะวัยพออายุเกิน50ฉีดนะคะก็ปลอดภัยแล้วก็ถ้ามีโรคอื่นประจำตัวอยู่ด้วยเนี่ยมันก็จะลดความรุนแรงของโรคได้ฉีดแล้วปลอดภัยค่ะมีอะไรก็ไม่เป็นหนักหนาสาหัสแก้ไขได้ง่ายค่ะส่วนเรื่องของแคร์ดอกกินได้ค่ะเขาสำหรับดอกเนี่ยเขาจะเอาไว้รักษาพวกไข้เปลี่ยนฤดูพวกปลายฝนต้นหนาวหรือไข้หวัดที่กำลังจะเข้าระบาดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยประจำฤดูต่างๆก็สามารถช่วยได้แต่ดอกแคร์ค่ะมันจะมีวิธีการกินที่ถูกต้องถ้าในกรณีคนเป็นไข้ค่ะคนเป็นไข้เนี่ยเขาจะไม่เด็ดเกสรสีเขียวทิ้งเพราะไอ้เกสรสีเขียวเนี่ยมันทำให้ขมแต่ถ้าคนที่จะกินแบบใส่แกงส้มแล้วไม่อยากให้ขมก็ดึงเกสรสีเขียวออกก็ยังลดไข้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะไม่ดีเท่ากับยังมีเกสรสีเขียวอยู่ของผมแต่ก็กินอร่อยดีก็ยังลดไข้บรรเทาอาการหวัดคัดจมูกได้ด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะผสมกับพวกเครื่องแกงพวกแกงส้มอะไรพวกนี้อร่อยดีแล้วก็ทำให้ทางเดินหายใจคล่องสะดวกเพิ่มขึ้นด้วยใบก็กินได้นะคะเอามาลวกจิ้มน้ำพริกก็ยังรักษาอาการพวกไข้เปลี่ยนฤดูได้เหมือนกันก็รับประทานได้อร่อยดีเป็นตั้งแต่พวกไข้หวัดใหญ่ท้อนพิษไข้ดับพิษถอนพิษต่างๆเนี่ยในเรื่องของใบของแคร์ที่เราเด็ดเอาอ่อนมาลวกก็สามารถรับประทานช่วยได้ส่วนเปลือกต้นมันจะเป็นสารฝาดสารแทนนินซะเยอะเขาก็จะเอาไปเข้าพวกสมานภายนอกภายในชะล้างบาดต้มชะล้างบาดแผลบ้างหรือเอาไปกินเป็นน้ำกระสายสำหรับพวกบิดมูกเลือดพวกท้องเสียอะไรพวกนี้ค่ะก็อีกกรณีนึงแคร์ก็จะแบ่งเป็นการกินออกมาเป็น3อย่างแต่ส่วนใหญ่กินดอกแล้วค่ะกินดอกกับกินใบอร่อยดีปลอดภัยแล้วก็กินง่ายมีสรรพคุณที่ดีด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะที่จดหมายส่งมาแต่อย่าลืมไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยนะคะเรียบร้อยค่ะ
0: เรียบร้อยนะคะ
2: ค่ะ
0: อาจารย์บอกช่องทางบริจาคสมุนไพรด้วยนะคะ
2: ท่านใดที่สนใจค่ะอยากที่จะร่วมบริจาคสมุนไพรกับเรานะคะสามารถส่งมาได้ที่ตู้ปน59 59ปนสปปานนเนสสาราปนสบางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์มาด้วยแล้วก็อยากได้พวกดอกพิกุลดอกมะลิใบหนุมานประสาทกายรากกระเทียมรากชาฟูพวกนี้ค่ะที่เราต้องการได้เพราะว่าเป็นเรื่องของการดูว่าเป็นของหาได้นะคะแต่หายากเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่มีขายตามท้องตลาดแล้วก็ไม่สะอาดเท่ากับที่เป็นรายการส่งมาให้เราด้วยค่ะก็ขอบพระคุณที่ร่วมบุญร่วมกุศลกับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ค่ะก็นำสมุนไพรไปทำยาเพื่อจะมารักษาเปิดคลินิกสาธารณกุศลนะคะ
1: ครับ
0: ในทุกๆวันอังคารค่ะ
2: ทุกวันอังคาร
0: ปกตินะคะ
2: พรุ่งนี้เปิดปกติค่ะเพชรเกษม68อยู่ใกล้แยก44ค่ะเห็นแยก44มองฝั่งตรงข้ามเลยค่ะเห็นกำแพงยาวสีขาวก็เข้าไปในกำแพงตึกนั้นเลยค่ะก็จะเห็นเก้าอี้เรียงอยู่เป็นร้อยๆตัวนั่งเอาบัตรประชาชนไปยื่นนะคะกับเจ้าหน้าที่ตรงเวทระเบียนเขาก็จะจัดการทำคิวทำบัตรให้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะคืนบัตรประชาชนมาให้แล้วก็รอเรียกคิวหมอก็จะขึ้นไปตรวจเมื่อตรวจเสร็จแล้วก็มานั่งพักคิวรอหมอเรียกรับยายกเว้นถ้าจะนวดก็จะมีการส่งนวดก่อนค่ะแล้วนวดเนี่ยเราจะไม่นวดเพื่อสุขภาพให้ใครเราจะนวดสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นที่ต้องนวดจริง
0: ๆ
2: สำหรับคนเจ็บป่วยจริงๆถึงจะนวดผู้ป่วยที่เราไม่นวดเช่นโรคผิวหนังผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยความดันสูงอย่างเงี้ยค่ะหรือผู้ป่วยมะเร็งนวดไม่ได้อันตรายก็ต้องทำความเข้าใจกับเราด้วยว่าเราไม่สามารถนวดให้ได้ทุกๆคนค่ะ
0: ค่ะเป็นการนวดรักษานะคะสำหรับคนที่จำเป็นต้องรักษาจริงๆค่ะ ตอนนี้ถึงเวลาแล้วค่ะ
1: ครับวันนี้ก็เปิดสายเร็วหน่อยนะครับจะให้ท่านฟังทุกผู้ชมที่รออยู่วันนี้ได้คุยกันเต็มที่เลยนะครับเปิดสายกับทีมงานของเราวันนี้ก็จะพร้อมรับสายน้องรัชภาคนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ก็คือ022769718นะครับ022769718ตอนนี้โทรมาเลยครับใครจะเป็นสายแรกนะฮะตอนนี้จะได้คุยกันกับอาจารย์เนตรดาวในช่วงแรกช่วงนี้คุยกันในทุกปัญหารวมถึงใครที่ยังคิดว่าโทรศัพท์แล้วไม่ติดติดยากก็ฝากคำถามไว้ที่ Facebook Live ของเราได้ด้วยเช่นกันในโพสต์ที่ในขณะนี้ไลฟ์แล้วนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นเอง
0: หลายคนเข้ามาทักทายนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมทางเพจ Facebook ก็สามารถส่งคำถามมาได้บอกรายละเอียดให้สักนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะคุยกับอาจารย์เนตรดาวโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะ022769718ค่ะตอนนี้เปิดสายแล้วนะคะเมื่อสักครู่คุยเรื่องโรคเรื้อรัง ACD คนเป็นกันเยอะมากก็คือเรื่องของพฤติกรรมที่อาจารย์เคยบอกนะคะเรื่องของอาหารรสเค็มนะคะอาจารย์มีอะไรจะแนะนำในอ๋อมีสายเข้ามาพอดีค่ะอาจารย์คะ
1: เดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับคุณหนิงจากสุพรรณบุรีสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะทีมงานทุกคนสวัสดีคุณหมอเนตรดาวด้วยนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะถูโทรติดยากแล้วเกินหวังแย่โทรไม่ติด
1: วันนี้โทรมาประเดิมคนแรกเลยนะเนี่ย
0: เป็นแชมป์นะคะ
3: จากจ้องอยู่จากจะถามคุณหมอว่ามาละขี้นกช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้เอาไปจิ้มน้ำพริกกินกับข้าวจะถามว่าระหว่างกินสดๆหรือต้มให้สุกเนี่ยแบบไหนจะได้ประโยชน์มากกว่ากันคะ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะได้ทั้งสองอย่างเลยจะลวกก็ได้จะกินสดก็ได้กินสดส่วนใหญ่ก็อ่อนหน่อยนะคะเราก็จะเอามารับกับน้ำพริกได้อร่อยดีไม่จำเป็นต้องลวกก็ได้หรือพอเริ่มลูกใหญ่หน่อยเราเอาไปลวกหน่อยก็ได้ถ้าเราอยากให้มันนิ่
3: ม
4: บางคนส่วนใหญ่เราแนะนำให้นึ่งแนะนำให้นึ่งมากกว่าเอาไปต้
3: ม
4: เพราะว่าเวลาต้มลวกอะค่ะเวลาต้มเนี่ยน้ำไอ้ตัวยาบางชนิดแต่มันออกไปอยู่ในน้ำแล้วแล้วก็เลยแนะนำว่าเอาไปนึ่งดีกว่าก็จะได้สรรพคุณในเรื่องของการลดน้ำตาลได
3: ้แล้วกินวันหนึ่งประมาณสักกี่ลูกดีคะเยอะได้ไหม
4: เยอะได้จะเยอะเท่าไหร่แล้วบางคน5ลูกก็ไม่เยอะหรอกก็ใช้ได้เหมือนกันเยอะของเราเนี่ยมันเยอะขนาดไหนเพราะเยอะของเราไม่เท่ากันน่ะ
3: ไม่เกิน10ลูกก็ได้เนี่ยเพราะมะละลูกมันเล็ก
4: โอ้ได้เหลือเฟือค่ะได้เลย
3: กินกับข้าวจ้ะกินกับข้าวจ้ะ
0: แล้วกินต่อเนื่องไหมคะอาจารย์
4: ข้าวเยอะไม่ได้นะ
0: ต้องกินต่อเนื่อง
4: กินต่อเนื่องได้ไหมส่วนใหญ่เราไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ห้ามนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้กินมะละเปล่าๆเขาก็กินกับน้ำพริกบ้างกินกับอาหารอื่นๆบ้างมันก็สลับเปลี่ยนกันไปก็กินได้ไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ป่วยที่มีข้าวน้ำตาลสูงสูง
3: ค่ะเคยลดได้จริงนับถือเลยค่ะเคยไปตรวจหมอแล้ว
4: ลดได
3: ้โอ้จ้าจริงค่ะเออได้ผลมากเลยถึงได้นับถือเขาเลยมะละขี้นกจะบอกให้น้องเขากินด้วยเพราะน้องเขาเป็นเบาหวานหมอบอกถ้าเกิดน้ำตาลไม่ลดเนี่ยจะต้องเอายาให้กินแล้วนะก็เลยแนะนำให้เขากินมะละขี้นกจะได้ไม่ต้องไปกินยาโรงพยาบาลจ้าโอ้แล้วก็ถาม
4: ข้าวเยอะนะ
3: กินดิบเขาถามมาว่าจะกินสดดีหรือดิบด
4: ี
3: ถามคุณหมอ
4: ได้หมดค่ะจะเอาแต่ว่าไม่แนะนำให้ต้มแนะนำให้นึ่ง
3: จ้ะ
4: สารอาหารจะได้อยู่กับมะละขี้นกเยอะๆหน่อยถ้าต้มอะค่ะมันจะละลายไปกับน้ำด้วยก็ใช้วิธีกินสดก็จะได้ครบนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้นิ่มหน่อยก็นึ่งเอาค่ะ
3: อ๋อจ้ะขอบคุณมากเลยขอบคุณหมอค่ะขอบคุณจริง
4: ๆดีค่ะคุณหนิง
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: โทรติดแล้วดีใจนะ
1: โอ้โหก็ยังเปิดสายกันเรื่อยเลยนะครับตอนนี้ก็ยังคงมีเวลาในช่วงแรกของเรา022769718นะครับในขณะเดียวกันตอนนี้ก็มีคำถามจากคุณวรีลักษ์นะครับมีพิลังกาสาอาจารย์จะใช้ไหมครับจากบริจาคเราใช้ส่วนไหน
4: ดีใจจังเลยมีคนทักเรื่องพิลังกาสาเราใช้ส่วนของลูกค่ะลูกเนี่ยถ้าเราซื้อตามท้องตลาดจะได้ลูกอ่อนเพราะเขาหนีนกเขาก็จะเก็บลูกอ่อนมาขายพอเก็บลูกอ่อนมาขายเวลาเราเอาไปใช้ทำยาคนไข้เราจะท้องผูกเราก็เลยอยากได้
0: ล
4: ู
0: กแก่
4: อยากได้ลูกแก่เพราะลูกแก่เนี่ยไอสารฝาดมันจะน้อยลงเราก็เอามาทำยาให้คนไข้คนไข้ก็ปลอดภัยท้องไม่ผูกด้วยอยากได้ส่วนของลูกค่ะ
0: คุณ
4: ลูกแก
0: ่คุณวรี
4: เอามาตากให้แห้งเลยค่ะเอามาตากให้แห้งเลย
0: ค่ะ
1: อ่าละครับ
4: ตากแดดได้เลยค่ะ
1: ได้ครับคุณวลีลักษณ์นะฮะคุณสุกัญญานะครับโทรมาเป็นสายจากสุราษฎร์ธานีสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะคืออาจารย์เมตตา
4: จ้า
5: ขอถามหน่อยนะคะ
4: จ้า
5: คือป้าจะเป็นอาจจะชอบไอ้มีอะไรเรียกไอ้จ้ำสีแดงๆอ่ะที่ขึ้นตามแขนตามขาค่ะพอจะทราบไหมคะว่าขาดอะไรอะค่ะขาดธาตุสารอะไร
4: ปัญหาตอนนี้ก็คือกินยาอะไรประจำอยู่หรือเปล่าคะ
5: ไม่มีเลยค่ะ
4: ยาหลังอาหารทันทีก็ไม่มีใช่ไหม
5: ไม่มีโรคอะไรเลยค่ะเมื่อก่อนเคยช่วยไปกับแอลปูซาช่างนึงแล้วที่ผ่าตัดก็ว่าเจ้าค่ะตอนนี้มันหายแล้ว
4: หายแล้วโอเค
5: หายแล้วตัวก็จะว่าจะหายแล้วตั้งแต่นู่นมกราโน่นการนี้มันจะมาถึงงานแล้วนั่นแหละมันจะเป็นแต่ว่ามันไม่มีมันไม่เจ็บไม่อะไรนะคะเป็นเล็กๆค่ะไม่ใช่ว่าโตแล้วก็สักสองสามวันก็ยาหายไป
4: เป็นสีอะไร
5: สีแดงหน่อยๆอะค่ะ
4: สีแดงหน่อย
5: ๆค่ะ
4: จ้ะสีแดงแล้วมีสีเขียวๆม่วงๆไม่ตามหลังมา
5: ไม่มีไม่มีค่ะเพราะว่ามันจางหายแล้วก็หายไปเลยค่ะค่ะเป็นจ้ำแดงหน่อยๆ
4: เป็นจ้ำแดงเฉยๆนะคะโอเคทีนี้หาวิธีเอาง่ายที่สุดก็คือมันเป็นเรื่องของจ้ำเลือดก็คือเกล็ดเลือดเราต่ำปัญหาที่มันเกิดอยู่ตรงนี้ก็คือเกล็ดเลือดต่ำบางทีไปชนอะไรนิดๆหน่อยๆหรือไม่ได้ชนอะไรหรือเกาแรงหน่อยมันก็เกิดรอยขึ้นมาได้เราหายาง่ายเราหายาง่ายๆก่อนนะโดยไปตามร้านขายยาหรือร้านสะดวกซื้อไปหาน้ำยาอุทัยทิพย์
5: อุทัยทิพย์ค่ะ
4: อุทัยทิพย์น้ำยาอุทัยทิพย์เนี่ยไม่ได้ไปโฆษณาให้เขานะแต่ว่าเผอิญในนั้นอ่ะมันมีกันแดงมีฝางเสนมีกันแดงกับฝางเสนเราก็เอามาหยอดน้ำกินปลอดภัยด้วยอย่างเช่นน้ำหนึ่งแก้วแล้วก็ใส่สักหนึ่งช้อนชา
5: ค่ะน้ำหนึ่งแก้วใส่อุทัยทิพย์หนึ่งช้อนชา
4: ใช่แล้วเราก็กินวันละแก้ว
5: วันละแก้ว
4: จนกระทั่งไอ้จ้ำนั้นหายไปก็เลิกกินนะ
5: หายนานๆมันถึงจะเป็นสักครั้งนึงอะค่ะ
4: จ้ะถ้าจ้ำ
5: ม
4: ัน
5: ไม
4: ่
5: ได
4: ้
5: เจ็บไข้ปวดอะไรนะคะค่ะ
4: อ
5: ๋
4: อใช่ไม่เจ็บ
5: ช่วยโทรมาปรึกษาเรื่องผ่าตัวกระจกไปเรียบร้อยไปเลย
4: ดีใจด้วยค่ะจะได้มองเห็นชัดเจน
5: ขอบคุณมากนะคะนอกนี่ก็จะนะนอกจากอุทัยทิพย์แล้วจะมีตัวยาอื่นไหมคะ
4: ตัวยานี้ปลอดภัยสุดนะไม่งั้นก็ต้องไปนั่งหาจันแดงมากินน่ะ
5: อ๋อต้องมาทำเองใช่ไหมคะ
4: ใช่ทีนี้ไอ้นั้นก็มีจันแดงมีฝางเสนมีจันเทศอะไรพวกเนี้ยเราก็เอามาหยอกกินก็ลดความร้อนในร่างกายได้ด้วย
5: มีครบอยู่แล้วนะเราไม่ต้องไปเ
4: ที่ยวครบอยู่แล้ว
5: สรรหานู่นนี่นั่นอยู่อีก
4: ใช่หยดเอา
5: ขอบคุณอาจารย์มากนะคะ
4: วันละครั้งพอนะวันละครั้ง
5: วันละครั้งวันละหนึ่งครั้งนี
4: ่ค่ะ
5: ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย
4: ์ขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณสุกัญญาจากสุราษฎร์ธานีนะคะ อาจารย์มีคนทักมาบอกว่าชื่นใจได้ยินเสียงอาจารย์เล็บดาวมาให้ความรู้อีกแล้ว
1: ถ้าอยากชื่นใจวันนี้โทรมาเลยนะคุณอัจฉริยะอัจฉรานะครับโทรมาได้เลยนะ
0: โทรมาได้เลยอาจารย์ค่ะนอกจากมารากี้นกที่ลดน้ำตาลในเลือดแล้วยังมีสมุนไพรหรือว่ามีอาหารอันอื่นไหมคะที่จะกินเพื่อลดน้ำตาลในเลือด
4: คือการลดน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันมีสมุนไพรหลายตัวนะคะที่มันสามารถลดได้เนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นยาแต่ว่ามันจะไม่ได้ผลดีเท่ากับมาราคีนกมาราจีนก็ลดค่ะไม่ใช่มาราคีนกอย่างเดียวหรือเราหันไปกินผักอย่างเดียวแล้วกินข้าวให้น้อยลงน้ำตาลก็ลดนะคะแต่มันจะไม่ลดได้เร็วเท่ากับตัวของมาราคีนกแล้วก็มีผักอีกตัวนึงที่ภาคเหนือเขาชอบกินเป็นผักแหนมในมื้ออาหารก็คือผักเชียงดา
0: เชียงดา
4: ผักเชียงดาก็เป็นหนึ่งในผักที่ลดน้ำตาลได้ดีเหมือนกันด้วยค่ะ
0: ดีค่ะดีค่ะ
1: เอาละครับมีสายมาในช่วงแรกของเราสายสุดท้ายตอนนี้ก่อนจะพักกันนะฮะจากนครสวรรค์คุณอนงสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะคุณหมออยากถามว่าไอ้ตินบอลเพชรเนี่ยไอ้เลือดจางไหมคะ
4: กินบอระเพ็ดเลือดจางไหมมันอยู่ที่วิธีการกินด้วยค่ะว่าเรากินแบบเชิงเดี่ยวหรือว่าเรากินกับผสมกับน้ำผึ้งหรือเรากินข้าวตำลับหรือกินต้มกินอย่างเดียวเลยหรือยังไง
6: กินเคี้ยวกินธรรมดานี่ค่ะ
4: เคี้ยวกินธรรมดาเยอะไหมคะ
6: ก็ประมาณตัก ก็ตักติดแว่นนะคะ
4: แล้วแว่นใหญ่ไหมล่ะคะ
6: แว่นบางๆเล็กๆนะคะ
4: แว่นบางๆเล็กๆนะคือในบรเพชรเนี่ยค่ะทางแม้กระทั่งอย.เองเขาก็ยังมีการจำกัดปริมาณที่จะใส่บรเพชรตรงในตำรับยาสักตำรับนึงเนี่ยเขาก็ต้องดูต่อวันต้องห้ามไม่ให้เกินเท่าไหร่เพื่อจะไม่ก่ออันตรายแก่ผู้ที่รับยาไปกินเพราะฉะนั้นบรเพชรถ้าเราหั่นเป็นแว่นบางๆเนี่ยค่ะสัก10 แว่นก็ไม่ได้แนะนำให้กินทุกวันไม่แนะนำให้กินทุกวันเราแนะนำให้กินแค่ตอนกลางวันแล้วสัก 2-3 วันกินครั้งหนึ่งเพื่อปล่อยให้มันขับทิ้งได้ตามปกติคนโบราณทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่เอาบรเพชรมากินเชิงเดี่ยวเขาก็จะไปแช่กับน้ำผึ้งแล้วเขาก็ถึงจะเอามากินแต่ทีนี้พอแช่กับน้ำผึ้งก็ต้องระวังคนที่ผู้ป่วยเบาหวานเพราะว่าน้ำผึ้งเองก็ทำให้เบาหวานกำเริบเหมือนกันก็ต้องดูเพราะฉะนั้นถ้าขณะที่เรากินแล้วเรามีภาวะเลือดจางก็ลดลงเถอะค่ะเพราะว่ามันก็ทำได้ในบางกรณีของผู้ป่วยบางท่าน
6: คืออ
4: ย่างนี้บรเพชรเนี่ยมันบำรุงโลหิตและดีมันมีลดขมลดขมในแพทย์แผนไทยเนี่ยถูกกำหนดไว้ว่าบำรุงโลหิตและดีแต่คำว่าน้ำดีเนี่ยมันเกิดจากการเอาอายุของเม็ดเลือดเราเนี่ยค่ะอายุเม็ดเลือดเรามีอายุ120 วันพอครบ120 วันจะถูกเอาไปทำลายทิ้งที่ม้ามพอทำลายทิ้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะเหลือเป็นน้ำดีก็คือสารสีกับบิลิรูบินกับฮีโมโกลบินเนี่ยมันจะเหลือสารสีแล้วไปเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีแล้วก็ฉีดทิ้งออกมาเวลาย่อยไขมันมันจึงใช้คำว่าบำรุงโลหิตและดีเพราะฉะนั้นมันบำรุงเลือดด้วยแต่มันก็ทำลายเลือดด้วยในเวลาเดียวกันก็ถ้ากินแต่พอดีมันจะกลายเป็นยาบำรุงถ้ากินมากเกินไปมันก็จะทำให้เลือดจางคล้ายฟ้าทลายโจร
6: เขาแนะนำมาว่าคนเป็นเบาหวานนะกินบรเพชรแล้วทุเลาไอลดลงอะค่ะ
4: มันก็ลดค่ะแต่มันเป็นยาไงเพราะฉะนั้นก็ต้องกินแบบระมัดระวังมันจะไม่เหมือนมะระขี้นกที่เป็นเชิงอาหาร
6: มะระขี้นกก็ไม่เป็นไรเลือดไม่จางใช่ไหม
4: ใช่ค่ะก็เรากินได้ไม่มากอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็กินได้นิดหน่อยมะระขี้นกเราก็กินกับน้ำพริกกินกับอาหารทั่วๆไปก็ปลอดภัยกว่าค่ะแต่ถ้ารักจะกินบรเพชรเป็นแว่นบางๆแนะนำว่า2-3 วันกินครั้งแล้วกินเฉพาะช่วงเวลากลางวันไม่ให้กินตอนเย็น
6: ค่ะ
0: ค่ะ
4: ค่ะ
0: เปลี่ยนไปเป็นมะระขี้นกดีกว่าเนาะ
6: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
4: ขอบคุณค่ะคุณอนง
0: ค์ขอบคุณค่ะคุณอนงค์ค่ะ
1: เอาล่ะครับเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตอาจารย์พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
7: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
8: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
7: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
9: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
12: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
7: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
12: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
7: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
11: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
13: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
14: นี่เธอ ข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
15: หลังนั้นน่ะหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
14: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
15: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
16: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
17: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
16: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
0: ช่วงที่2ของรายการทั่วที่ถิ่นไทยนะคะ 13:33 นคุยกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีค่ะเรื่องของแพทย์แผนไทยแล้วก็เปิดสายทางโทรศัพท์นะคะ
1: 022769718ครับ022769718ตอนนี้สายว่างแล้วนะครับช่วงที่2ของเราม
0: ีคุณนุสราถามมาค่ะอาจารย์คะเวลาที่จะบริจาคสมุนไพรอาจารย์เขาสนใจที่จะบริจาคค่ะเขามีรากชะพลูเยอะมากเลยแต่ว่าอยากจะให้อาจารย์บอกวิธีการทำรากชะพลูก่อนจะส่งมาให้เดี๋ยวอาจารย์มาตอบอีกทีนะคะตอนนี้มีสายเข้ามา
1: จากบุรีรัมย์นะครับคุณไพศาลสวัสดีครับ
18: ครับสวัสดีครับ
19: สวัสดีค่ะ
18: ครับสวัสดีครับคุณหมอพอดีผมสอบถามนิดนึงพอดีผมไปดูใน Facebook อ่ะเนาะ
19: ค่ะ
18: ทีนี้เห็นเขาบอกว่ายาเกี่ยวกับการรักษาตาน่านับถือไหมเขาบอกว่าให้กินกระเทียมแล้วก็ผสมกับน้ำมันมะกอกบวกน้ำผึ้งแล้วก็กินด้วยการก่อนนอนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอสับสอบถามเลยบอกว่าบำรุงสายตา
19: คือยาที่พูดถึงเนี่ยค่ะน้ำมันมะกอกก็ต้องเป็นน้ำมันมะกอกอย่างดีนะเป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินเราดูดีๆด้วยแล้วก็เรากินกับกระเทียมสองตัวนี้เขาก็ช่วยเรื่องหลอดเลือดแน่ๆดูแลเรื่องหลอดเลือดให้เราได้แน่นอนส่วนน้ำผึ้งก็เป็นการปรุงแต่งรสซึ่งอาจจะต้องเสี่ยงกับเบาหวานถ้าเรามีภาวะเบาหวานอยู่นะคะก็ต้องคอยระมัดระวังตัวของกระเทียมกับน้ำมันมะกอกอ่ะเป็นเรากินในมื้ออาหารอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแล้วก็ดูแลเรื่องไขมันกับหลอดเลือดแล้วก็ทำให้ร่างกายได้รับไขมันดีไปด้วยตาเราสายตาเราก็เป็นเรื่องของหลอดเลือดเหมือนกันถ้าเราจะบอกว่าไม่บำรุงสายตาเราก็พูดไม่ได้เพราะว่าถ้าหลอดเลือดมันดีทุกอย่างมันจะดีตามไปด้วยแต่มันมียาที่บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์เนี่ยบันทึกมาเป็นร้อยๆปีเลยนะเขาบันทึกเลยว่าตัวยาที่เป็นเอกในจักษุโลกจักษุแปลว่าโรคตาเนี่ยนะจักษุโลกอ่ะคือตีพลาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสมอพิเภกสมอไทยมะขามป้อมอันนี้มีหลักฐานยืนยันจริงแล้วเราก็ใช้จริงด้วยปรากฏว่าอาการของดวงตาดีขึ้นก็ลองใช้พิกัดหรือใช้ตำรับตีพลาช่วยก็ได้ค่ะมันสามารถช่วยได้ปลอดภัยดูแลทั้งธาตุดินดูแลทั้งธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำและที่สำคัญที่สุดก็ทำให้ระบายอ่อนๆแล้วตัวสมอต่างๆที่พูดถึงเนี่ยมันคือพืชตระกูลเบอร์รี่เหมือนกันเพราะเขาบอกว่าพวกกลุ่มเบอร์รี่เนี่ยจะช่วยบำรุงสายตาเพราะฉะนั้นหม่อนก็บำรุงสายตาค่ะบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่อะไรต่างๆของไทยเรารู้จักหม่อนกินหม่อนก็ได้ค่ะเกากี้ก็ได้ก็ช่วยบำรุงสายตาเหมือนกันหรือแม้กระทั่งจะกินสมอที่ตีพลาอย่างที่บอกก็เป็นการบำรุงสายตาปลอดภัยส่วนกระเทียมกับน้ำมันมะกอกดูแลหลอดเลือดเก่งด้วยและดูแลได้แน่นอนก็เลยเถียงไม่ได้ว่าถ้าหลอดเลือดดีเนี่ยมันก็ทำให้ระบบอื่นๆดีตามไปด้วยแต่ระวังน้ำผึ้งหน่อยเท่านั้นเอง
18: คร
0: ับ ครับค่ะมีอะไรอีกไหมคะ
18: ครับขอบคุณมากครับแค่นี้ครับคุณหมอขอบคุณครับสวัสดีคร
0: ับ ครับก็บำรุงด้วยสายตาเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะมาถามเรื่องที่เมื่อกี้คุยกับอาจารย์ไว
1: ้ครับ
0: เรื่องของการบอกวิธีการทำรากชะพลูก่อนจะนำบริจาคค่ะอาจารย
19: ์คือรากชะพลูเนี่ยที่เราจะใช้เนี่ยค่ะรากชะพลูมันจะมีรากลงดินแล้วก็มีร่างแหอยู่บนดินด้วยวิธีการก็คือเราดึงขึ้นมาหมดทั้งรากทั้งร่างแห่น่ะนะคะเราก็จะตัดส่วนเหนือดินออกไปไม่ได้ใช้เนี่ย2ข้อนิ้วมือ ให้เหลือเนื้อให้เหลือต้นเหนือดินน่ะสัก2ข้อนิ้วมือแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเฉพาะรากกับไอตัวรากแหตัวนั้นนะคะเอาขึ้นมาแล้วล้างทำความสะอาดฉีดน้ำก่อนเอาดินออกให้หมดล้างทำความสะอาดเอาขึ้นมาผึ่งให้แห้งเอาผึ่งให้แห้งแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยแล้วเราก็ตากแดดตากแดดจนกว่าจะแห้งค่ะก็สามารถเอามาใช้ได้แล้ว
0: ค่ะนี่จะเป็นวิธีนะทำให้แห้งจะได้เบาๆไม่ต้องส่งมา
19: ค่ะไม่งั้นหนักแล้วก็ขึ้นราด้วยยังไม่ทันถึงเราเลยขึ้นราเรียบร้อยแล้ว
0: คุณนุสรานะคะถ้าเกิด
1: เปิดสายนะครับ0227697180227697118 0227697118โทรมาได้เลยนะครับตอนนี้นี่แล้วก็เราก็มีคำถามด้วย
0: ค่ะ
1: คุณรัตวรรณถามว่าน้ำอุทัยทิพย์ถ้าไม่มีอาการอะไรครับอาจารย์จะดื่มได้ไหมผสมน้ำเย็นดื่มชื่นใจดีน่าจะมีคุณสมบัติบางอย่างด้วยนะหรือเปล่า
19: ตัวน้ำยาพวกนี้ค่ะในสมัยโบราณปัญญาตำรับโบราณนี่ปัญญาตำรับโบราณนะแล้วก็น้อยคนมากที่จะทำเป็นแล้วก็เป็นยาที่มีเครื่องผสมอยู่พอสมควรในกรณีทำให้ร่างกายเราลดความร้อนลงก็คือเย็นมันจึงเหมาะในฤดูร้อนหรือความอากาศร้อนในบ้านเราถ้าช่วงอากาศเย็นๆไม่ได้เสียเหงื่ออะไรก็ไม่ได้แนะนำให้กินแต่ถ้าอากาศร้อนมากๆเนี่ยลดอาการความร้อนในร่างกายรับประทานได้ช่วยฮีทสโตรกอะไรต่างๆได้ด้วยรับประทานได้น้ำเย็นก็กินได้ไม่มีปัญหาชื่นใจดีด้วยตัวเองก็ชอบนะคะจะเหยาะกินด้วยก็ชื่นใจดีแล้วก็มียาดีๆอยู่หลายตัวในนั้นก็ถ้ามันก็จะทำให้เกล็ดเลือดที่เปราะแตกง่ายเนี่ยก็ทำให้แข็งแรงขึ้นก็เป็นวิธีการที่คนประชาชนทั่วไปสามารถหายากินได
0: ้
19: หายากินได้ปลอดภัยดีค่ะก็ลองใช้แบบนั้นดูปลอดภัยแน่นอน
0: ค่ะคนทางต่างจังหวัดเนาะนางตอนเด็กๆ ก็ได้ทานน้ำยาอุทัยเนี่ยตอนเด็กๆผสมน้ำก็ชื่นใจดีบางทีเขาก็มีดอกมะลิโรยไว
1: ้ใช่เป็นชื่นใจ
0: ต้อนร
1: ับ
0: แขกต้อนรับแขกบ้านที่จะมาที่บ้านก็จะให้กินน้ำอุทัยแต่ก็ดีนะ
1: คะอุทัยทิพย์นี่เอาไว้ปะแป้งปะแก้มด้วยใช่ไหมให้แก้มแดงสำหรับสาวๆ
19: ใช่เขาตอนหลังเขาเอามาประยุกต์เอามาทำเป็นลิปสติกเอามาทาแต้มที่แก้มทำให้แก้มแดงปากแดงพวกนี้ค่ะ
1: นี่ไง
0: ใช่ใช่ใช่แต่มันเป็นสมุนไพรเนาะจะ
1: เป็นสมุนไพรด้วย
0: ไม่ได้อันตรายด้วยค่ะอ่ะตอนนี้สายว่างค่ะมีใครที่มีข้อสงสัยจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยซักถามกับอาจารย์โดยตรงนะคะเปิดสายอยู่นะคะ02-276-9718ค่ะ02-276-9718ค่ะมีเรื่องวันนี้มีเรื่องเบาหวานเยอะเนาะ
1: ต้องเน้นหน่อยนะเรื่องของอาหารการกินเนี่ยนะโหคือต้นตอของเบาหวานเนี่ยก็คือการที่เราต้องควบคุมอาหารแหละ
0: นะ
1: ฮะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่น้ำตาลหรือสิ่งที่เราเห็นเฉพาะหน้าเป็นน้ำตาลเท่านั้นใช่ไหมอาจารย์เบาหวานจริงมันมีอะไรมากกว่านี้เดี๋ยวทดไว้ก่อนนะเดี๋ยวมีสายมาพอดีซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะโทรกันมาเยอะๆคุณหนูจากมหาสารคามครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
20: สว
0: ั
20: สดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีท่านผู้จัดที่สองด้วยค่ะ
0: ค่ะ
20: ดิฉันมีปัญหาที่จะเรียนถามนิดนึงค่ะเมื่อกี้เห็นถามเรื่องเกี่ยวกับดีพลานะคะคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองกินได้ไหมคะ
19: กินได้ค่ะแล้วพวกหลอดเลือดสมองโป่งพองเนี่ยเราต้องระวังเรื่องของการเบ่งถ่ายร่วมด้วยแล้วดีพลาจะเป็นตัวยาที่ทำให้ระบบขับถ่ายอะค่ะสะดวกเพิ่มขึ้นก็จะลดการเบ่งถ่ายลดอาการเสี่ยงการปอดแตกหรือโป่งพองลดลงไปได้ดีด้วยค่ะแล้วก็วิตามินซีในมะขามป้อมก็ทำให้เกิดความยืดหยุ่นการเหนียวตัวของผนังหลอดเลือดเพิ่มขึ้นด้วย
20: อาจารย์คะทำใส่ขวดลวดมาแล้วนะคะมีอันตรายอะไรไหมคะ
19: ไม่อันตรายค่ะถือว่าเป็นยาปลอดภัยเลยแหละ
20: ซื้อตามร้านเภสัชกรได้ใช่ไหมคะอาจารย
19: ์ค่ะเลือกที่สะอาดหน่อยนะคะที่เขาดูดีแล้วก็ปลอดภัยไม่อยากให้ซื้อทั่วไปเพราะซื้อทั่วไปเราไม่มั่นใจว่าทำความสะอาดดีไหมเชื้อรามีหรือเปล่าถ้าเกิดเลือกยี่ห้อดีๆพวกนี้เขาจะตรวจสอบอยู่แล้วว่าปลอดภัยทุกอย่างแล้วก็รับประทานได้อย่างโอเคปลอดภัยไม่มีปัญหา
20: หมายถึงร้านที่จำหน่ายของอภัยภูเบศนะคะอาจารย์
19: เอาได้เลยค่ะของอภัยภูเบศเขาสะอาดอยู่แล้ว
20: ค่ะ
0: ค่ะ
20: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์
19: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณหนูจากมหาสารคามนะคะวางสายแล้วมีสายต่อเนื่องมานะคะ02-276-9718โทรมาได้เลยนะคะ
1: ครับผม
0: มีเรื่องตีพลาเนี่ยเขาถามว่าคุณสุทินีถามว่าสามารถชงน้ำดื่มได้ต่อเนื่องทุกวันได้ไหมคะ
19: ต่อเนื่องได้ค่ะไม่มีปัญหา
0: อ
19: ยู่ที่ว่ากินมากน้อยเท่าไหร่ด้วยนะคะ
0: ค่ะ
19: เพราะฉะนั้นชงน้ำต่อเนื่องอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปดูน้ำหนักตัวส่วนสูงใช่ไหมคะแล้วเราก็มาดูว่าสักช้อนชาหนึ่งพอไหมครึ่งช้อนชาพอไห
0: ม
19: เราก็ต้องมานั่งดูน้ำหนักกับส่วนสูงด้วยค่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวจะมีสายโทรศัพท์มานะครับจากกรุงเทพมหานครคุณจินตนาสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: แม่จะสอบถามมากับพี่พี่สาวเป็นโรคหิดจางเนี่ยจะให้ทานอะไรดีครับ
19: โลหิตจางแล้วก็แนะนำยาเดี๋ยวนี้มียาบำรุงโลหิตเยอะแยะแต่ว่ามันหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปมีตามร้านขายยาเพียงแต่เราต้องไปดูก่อนว่าสาเหตุของการจางมาจากอะไรด้วยบางคนเป็นพาหะพาลัสบางคนจางเพราะขาดอาหารก็ไปกินพวกผักใบเขียวอะไรพวกนี้เพิ่มมันก็จะช่วยเรื่องของโลหิตจางได้แต่ถ้าจางจากพาหะพาลัสก็ต้องกินยาร่วมค่ะ
2: แนะนำให้ไปตรวจ
19: นะแนะนำให้ไปตรวจค่ะเพื่อจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถึงจาง
2: อีกเรื่องนึงคือตัวเองอ่ะจะไอจะไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรไปตรวจปอดก็ไม่มีอะไรแต่ว่าจะระคายคอแล้วก็ไอบ่อยๆ
19: ไอนี่ไอทั้งวันหรือไอเฉพาะกลางคืนคะ
2: คือเวลาจะพูดนะคะจะไอ
19: เวลาจะพูดแล้วจะไอ
2: ไอเนี่ย
19: ไม่ได้หมายความว่าจะไอตอนกลางคืนนะคะ
2: ไม่ค่ะไม
19: ่โอเคที่ต้องถามอย่างนี้นะถ้าไอทั้งวันเนี่ยก็อีกเรื่องนึงนะคะแต่ถ้าไอเวลากลางคืนถ้าไอเฉพาะเวลากลางคืนเราก็จะแนะนำพวกกรดไหลย้อนแต่ถ้าเวลาจะพูดแล้วไอก็ดูแลเรื่องของเสมหะเนี่ยเราสามารถไปตามร้านเครื่องเทศทั่วไปหาซื้อเขาชื่อว่าเทียนข้าวเปลือกเทียนข้าวเปลือกตามแมคโครก็มีขายค่ะตามแมคโครก็มีขายจะขายเป็นห่อเลยสะอาดด้วยชื่อเทียนข้าวเปลือก
2: เทียนข้าวเปลือก
19: ใช่เทียนข้าวเปลือกมันเป็นลักษณะเม็ดเล็กๆเป็นลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆคล้ายๆข้าวเปลือกเลยค่ะแต่จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆมันใส่อยู่ในพวกลูกอมแฮกฟิชเชอร์แมนเฟรนอะไรพวกนี้แหละเราเอามาถึงปุ๊บแล้วก็ไปซื้อชะเอมมาชะเอมตรงที่ในร้านที่แมคโครก็มีขายค่ะเขาไอ้ตรงเครื่องเทศอ่ะมีแขวนอยู่เต็มไปหมดเลยเอาสองตัวนี้มาค่ะเราเอาชะเอมมาแท่งขนาดเท่านิ้วชี้เราเนี่ยค่ะสักสามแท่งเรามาบุตำตำให้พอแตกหน่อยใส่ลงในหม้อที่บรรจุน้ำลิตรครึ่งที่บรรจุน้ำอยู่ลิตรครึ่งแล้วก็ต้มให้ชะเอมน่ะออกรสต้มก่อนนะคะพอสิบแล้วชะเอมออกรสชาติดีแล้วค่อยเอาเทียนข้าวเปลือกขนาด1ช้อนโต๊ะค่ะเทียนข้าวเปลือก1ช้อนโต๊ะเอามาบุพอแตกนิดๆบุให้บุในครกอะค่ะพอแตกใส่ลงไปในน้ำแล้วก็ชิมดูว่าเทียนข้าวเปลือกออกหรือยังถ้าเทียนข้าวเปลือกออกรสชาติดีแล้วกรองเอาน้ำเก็บไว้ค่ะเก็บใส่ตู้เย็นก็ได้ค่ะเวลาจะรับประทานน่ะตักเอาใส่ช้อนโต๊ะมาสัก3ช้อนโต๊ะแล้วก็กดน้ำร้อนใส่แล้วค่อยๆจิบก็จะช่วยเรื่องของความชุ่มคอลดอาการระคายเคืองได้ส่วนนึงเลยค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
19: ค่ะ
0: คุณ
19: หาซื้อได้ตามแมคโครค่ะมองเห็นต้องจะมีตรงเครื่องเทศอะค่ะมองเห็นเลย
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณจ
1: ุนต
0: ะ
1: น
2: าแมคโครสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค่ะ
1: ผมโทรกันมาได้นะครับ022769718มีคำถามจาก Facebook วันนี้มาต่อเนื่องกันเลยนะ Facebook เมื่อสักครู่คุยเรื่องของน้ำอุทัยทิพย์นะชื่นใจคุณแม่แต่แววก็ถามว่าแล้วถ้าเป็นไวรัสตับอักเสบบีจะทานน้ำอุทัยทิพย์ประจำแก้อ่อนเพลียได้ไหมครับอาจารย
19: ์ได้ค่ะน้ำยาอุทัยทิพย์ก็ทำให้สดชื่นแต่ว่ามันมีตัวยาที่ดูแลเรื่องของตับปอดหัวใจด้วยนะมันก็จะดูแลได้อ่อนๆก็ปลอดภัยดี
0: ก็กินได้
19: รับประทานได้รับประทานได้แต่อ่อนเพลียก็ต้องพักผ่อนด้วยนะคะถ้าเป็นไวรัสตับค่ะ
1: อาจจะเพราะไวรัสตับอักเสบบีทำให้อ่อนเพลียได้ไหมครับอาจารย
19: ์ก็ไวรัสตับนะคะทำให้อ่อนเพลียบางคนก็ชอบจะไปกินน้ำหวานน้ำหวานไม่ใช่รักษาไม่ได้รักษาไวรัสนะคะมันแค่ลดอาการอ่อนเพลียเฉยๆแต่ไวรัสตับอักเสบไม่ได้หายค่ะเดี๋ยวจะเป็นเบาหวานซะก่อนกลายเป็นว่าต ับอักเสบบีก็ไม่หายได้เบาหวานมาเพิ่มด้วยก็อันตรายนะคะ
1: ครับ
0: ใช่มีเพื่อนเป็นค่ะเพราะว่าทานแต่น้ำแดง
1: เพิ่มพลังอะไรงี้ใช่ไหมฮะโอ้เพิ่มน้ำตาลนะกดเยอะไปโอ้นะเพิ่งจะคุยกันเรื่องของเบาหวานกันพอดีนะพี่พัดเรื่องของน้ำตาลจริงอาหารนี่ก็มันไม่จำเป็นจะต้องเป็นอาหารที่มีลักษณะน้ำตาลน้ำเชื่อมเสมอไปน้ำตาลจริงๆแฝงอยู่ได้ในอาหารหลายชนิดด้วยใช่ไหมอาจารย์อย่างเช่นแป้งลักษณะที่เราอาจจะคาดไม่ถึง
0: งดข้าวหรือลดลง
1: ข้าวแบบนี้
0: ไม่ต้องทานเยอะคนสมัยก่อนทานข้าวเยอะนะคะอาจารย์จานสองจาน
19: เด็กชอบอมข้าวก็เพราะว่าน้ำลายไปโดนแป้งน้ำลายโดนแป้งกลายเป็นน้ำตาลก็จะมีรสหวานเด็กก็จะอมข้าวอยู่บ่อยๆเพราะว่ารสหวานเพราะฉะนั้นข้าวเหนียวเนี่ยมันจะเป็นน้ำตาลสูงก็ต้องหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยเบาหวานแล้วก็ข้าวก็เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องเพราะมีกากใยสูงก็จะดีกว่าที่เราเป็นข้าวขัดขาวแต่ถ้าคนเป็นไตแล้วต้องกินข้าวขัดขาวอย่างเดียวกินข้าวกล้องไม่ได้เพราะเบาหวานมันมีระยะที่มีไตเข้ามาแทรกด้วยก็ต้องดูด้วยค่ะว่าตัวเองมีโรคไตแทรกหรือเปล่าถ้าไปกินข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือข้าวดำข้าวแดงต่างๆมันไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่มีไตร่วมด้วยก็ต้องไปกินข้าวขาวเพราะฉะนั้นก็ต้องกลายเป็นว่าคนที่เป็นเบาหวานก็กินแป้งให้น้อยลงแป้งนี่รวมตั้งแต่เผือกมันก๋วยเตี๋ยวแบบมีข้าวอะไรต่างๆรวมหมดเลยค่ะก็ลดลงด้วยค่ะ
0: จะทานอะไรไม่ได้แล้ว
1: นั่นไง
19: ใช
1: ่ต้องเซฟไว้นะเบาหวานจริงๆก็เหมือนกับโรคไตนะคือต้องเซฟไม่รีบทานหวานจนอายุเราแก่ตัวไปเนี่ยเป็นเบาหวานปุ๊บเนี่ยมันก็เสียดายที่เราจะทานอาหารอื่นไม่ได้เก็บความอร่อยไปตอนท้ายเนี่ยค่อยๆกินหวานทีเล็กกินน้อยทีนี้จันแนะนำไหม
19: นี้ก็กินหวานนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยระวังเรื่องความหวานในเด็กด้วยเพราะว่าจะสูงเกินไปแล้วเดี๋ยวนี้โทสอะไรต่างๆก็ทั้งราดน้ำผึ้งทั้งโรยเยอะแยะไปหมดเลยเบาๆหน่อยค่ะเพราะอายุมากแล้วมันเอาไม่อยู
1: ่บางคนเพื่อนผมอายุ30กว่านี่เป็นแล้วนะอาจารย์เพราะว่าเขาบอกว่ากินน้ำน้ำหวานในที่ขายในร้านสะดวกซื้อเป็นน้ำลักษณะน้ำหวานกินทุกมื้อเลย
19: บางคนกินเป็นลิตรเลยนะคะใน1วันเนี่ยไม่เป็นก็แย่แล้วไม่เป็นก็เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเบาๆหน่อยค่ะน้ำอัดลมกินน้ำเปล่าเราเนี่ยค่ะปลอดภัย
0: ดีกว่าค่ะ
1: เอาละครับมีสายจากกรุงเทพคุณประภาวันครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะลบสวัสดีค่ะอาจารย์แล้วก
19: ็
3: ท่านทั้งสองด้วยค่ะ
0: ค
3: ือดิฉันมีเรื่องสอบถามนิดค่ะพอดีได้ข่าวมาเป็นดอกอัญชันนะคะแล้วก็ใบเตยแล้วก็ใบหม่อนเอามาต้มอันนี้ทานกินแทนน้ำได้ไหมคะ
19: เราจะรักษาอะไรอะคะ
3: เขาบอกว่าเป็นโรคตาค่ะ
19: มันไม่คือใบหม่อนเนี่ยมันไม่ได้ดูแลเรื่องตาดูแลเรื่องของน้ำตาลมากกว่าแต่ตัวลูกหม่อนนะคะลูกหม่อนที่เราเรียกตระกูลเบอร์รี่ล
3: ู
19: กหม่อนเนี่ยเป็นกลุ่มเบอร์รี่ที่ดูแลเรื่องตา
3: อ๋อต้องเป็นลูกใช่ไหมคะ
19: ใช่ค่ะตัวลูกมันถึงจะดูแลเรื่องตา
3: เพราะว่าการที่เราตอนนี้ดิฉันใช้ดอกอัญชัน10ดอกแล้วก็ใบเตยประมาณพอประมาณนะคะแล้วก็ใบหม่อนเอามาต้มทานแทนน้ำเลย
19: ไม่แนะนำให้ทานแทนน้ำนะคะควรจะกินน้ำสะอาดเป็นเรื่องปกติค่ะ
3: แล้วก็
19: ยากินเป็นแก้วๆไปเพราะว่าตัวหม่อนเองก็มีตัวยาต้านพวกการอักเสบมันจะไปกระตุ้นเม็ดเลือดต่างๆเนี่ยให้มันกลายเป็นแทนที่ได้เม็ดเลือดแดงมันจะไปได้เม็ดเลือดขาวแทนมันร่างการอักเสบเก่งนะคะตัวหม่อนตัวอัญชันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากกินกินเป็นแก้วดีกว่าค่ะก็คือเช้าขึ้นมากินสักครึ่งแก้วเย็นกินสักครึ่งแก้วหรือจะกินวันละแก้วก็ได้ค่ะแล้วก็กินน้ำสะอาดอ่ะให้หลอดเลือดมันไหลเวียนมีความยืดหยุ่นดีกว่า
3: แทนกว่า
19: ใช่แล้วก็ดูแลไต
3: กับใบเตยนี่มันแก้ไอตามัวตาใสได้ไหมคะ
19: อันชันเขาเอาไปแก้อยู่แล้วนะคะเขาก็ไปใช้ในตำรับยาหลายตำรับก็ใช้อันชัน

0: ะ
1: แต่ก็ยังไงก็ตามอาจารย์จะแนะนำว่าทานดื่มน้ำสะอาดดีกว่านะคะอย่าไปอาลิทานอะไรอย่างอื่นแทนน้ำ
2: ใช่ค่ะไม่แนะนำให้กินอะไรต่างน้ำเพราะว่าน้ำเป็นเรื่องปกติที่เราควรต้องกินเพื่อจะได้ชาล้างเอาของเสียออกแล้วทีนี้ถ้าเรามัวแต่กินไอ้ตัวนั้นต้มตัวนี้ต้มกินเข้าไปกินเข้าไปแล้วไตมันจะขับทิ้งยังไงตับจะทำยังไงต้องคอยระมัดระวังด้วยนะคะอย่าจะกินอะไรต่างน้ำ
1: ค่ะ
0: บางคนคิดว่า
1: คุณประภามันเนี่ยน่าจะเข้าใจว่ากินเพื่อบำรุงสายตาอยากตาใสๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีผลกับไตสิถ้าเกิดว่ากินแทนน้ำเน
0: า
1: ะ
0: น่ากลัวมาก
2: แล้วก็อายุอะค่ะมันทำให้สายตาเราพร่ามัวได้เนี่ยเราควรจะวัดสายตาด้วยว่าสายตาเราอะเริ่มมีค่าสายตาหรือยังยาวเกินไปสั้นเกินไปหรือเปล่ามีต้อกระจกมาแทรกหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยเราควรจะต้องตรวจด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อฉันตามัวจากโรคนี้เพราะต้อกระจกมันเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุอะค่ะ
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะไปกินอะไรแก้มันก็ลำบากควรจะตรวจให้เรียบร้อยค่ะ
1: โอเคค่ะ
0: เอาล่ะครับวันนี้สายจากกรุงเทพหลายสายทีเดียวนะฮะยังมีมาต่อเนื่องจากคุณกัลยาณีกรุงเทพสวัสดีครับ
3: ค่ะค่ะที่อยากเรียนถามคุณหมอว่าเมื่อกี้นี้ที่คุณหมอบอกว่าคนที่ไอกลางคืนเยอะๆเป็นกระย้อนจะจริงค่ะ
2: อะไรนะคะไม่ได้ไม่ได้ยิน
3: แล้วทานยากลางวันด้วยนะคะ
0: อาจารย์คุณกัลยาณีบอกว่าไอกลางคืนเยอะๆเนี่ยเป็นกรดไหลย้อนถูกไหมฮะแล้วคำถามก็เลยว่าถ้าเป็นไอกลางวันเนี่ยจะเกี่ยวไหมถูกไหมครับ
2: ไอกลางวันก็มีองค์ประกอบนะคะในกรดไหลย้อนแต่ว่าเขาจะไอไม่ค่อยมากแต่เขาจะเน้นไปไอตอนกลางคืนเช่นพอล้มตัวลงนอนสักพักนึงเริ่มไอแล้วจะเริ่มมีอาการไอส่วนใหญ่ก็จะสงสัยกรดไหลย้อนเพราะว่ากล้ามเนื้อหูรูปมันเริ่มเสื่อมกรดมันก็จะย้อนขึ้นมาเขาก็เลยบอกว่าอย่าไปกินอาหารกินอาหารปุ๊บแล้วไปนอนปั๊บไม่ได้นะต้องกินอาหารกัน3ชั่วโมงถึงจะไปเอนตัวลงนอนได้เพื่อลดอาการกดที่มันย้อนขึ้นมาส่วนไอกลางวันต้องดูก่อนค่ะว่าเราใช้เสียงมากมีฝุ่นละอองระคายคอหรือเปล่ามันก็เป็นองค์ประกอบร่วมค่ะ
3: ดิฉันไปหาหมอมานะคะหมอบอกว่าดิฉันเป็นโรคอะไรโรคนี่นะเดี๋ยวดูแ
1: ลอะไรนะคะ
3: แพ้ภ
0: ู
2: มิอ
3: ากาศแพ้อากาศ
0: แพ้อาก
2: าศก็อาจจะต้องเจอฝุ่นละอองอะไรพวกนี้ค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องของภูมิแพ้
1: ค่ะถามอะไรอีกไหมคะ
3: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีแล้วนะคะขอบคุณ
2: มากมากพักผ่อนเยอะๆนะคะคุณกัลยาณี
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: เป็นขาประจำนะคุณกัลยาณีโทรมาบ่อยๆนะคะถ้ามีอะไรก็มาปรึกษาอาจารย์คงสงสัยเนาะไอกลางคืนเป็นกดไหลย้อนแล้วไอกลางวันเป็นไหม
0: นั่นสิ
1: เขาอาจจะไอกลางวัน
0: ครับวันนี้ถือได้ว่าถามกันได้ทั่วถึงเลยนะฮะมีสายมาม
1: ีสายอีกไหมคะอีกสักสายเน
0: า
1: ะ
0: ใครที่คิดว่าโทรไม่ติดตอนนี้น่าจะติดละนะลองโทรมา022769718นะครับ022769718นะครับเรื่องราวของการแพทย์สุขภาพกับแพทย์แผนไทยกับอาจารย์เนตรดาวที่จะตอบคำถามกันเป็นประจำเช่นนี้ในทุกๆวันจันทร์นะครับในทั่วทิศถิ่นไทย
1: ค่ะเมื่อกี้คุยถึงว่าโรคไตกับโรคเบาหวานมันมาพร้อมๆกันเนี่ยมาใกล้ๆเคียงกันถ้าเป็นเบาหวานนานๆก็จะเป็นไตใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่ง
2: ใช่ค่ะ
1: คนสูงอายุมันจะเป็นกันเยอะ
0: เหมือนเป็นของแถมที่ไม่พึงประสงค์เนาะ
2: เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะมาลดน้ำตาลอย่างเดียวนะคะ
0: ครับ
2: เค็มก็ต้องลดลงด้วยน้ำตกน้ำจิ้มเครื่องจิ้มก็ต้องลดลงด้วยแล้วก็การดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันก็ต้องดูแลด้วยแล้วก็การดื่มอย่าดื่มเฮือกเดียวควรจิบไปทั้งวันให้เหมาะสมกับน้ำหนักตัวเองด้วยมันก็จะช่วยลดภาระต่างๆได้ด้วยแล้วก็ระวังเรื่องของค่าน้ำตาลอย่าให้มันลงไตได้อย่าให้มันขึ้นตาได้มันก็จะช่วยลดภาระในอนาคตได้อีกเยอะเลยค่ะ
0: การขาดน้ำนี่มีผลต่อระบบขับถ่ายไหมอาจารย์ไอ้พอดีบางท่านเนี่ยปัสสาวะเป็นเลือดขึ้นมาโดยไร้สาเหตุแต่ว่าร่างกายแข็งแรงนะอันนี้สงสัยว่าขาดน้ำเล่นกีฬาแล้วทานน้ำไม่พอเป็นไม่ได้ไหมครับอาจารย์
2: เรื่องกีฬาทานน้ำไม่พอนี่เป็นเรื่องอันตรายนะคะเพราะว่ามันขาดทั้งเกลือแร่อะไรต่างๆด้วยจะเป็นตะคริวเอาด้วยซ้ำไปต้องจะให้ร่างกายขาดน้ำจริงๆคนเราเนี่ยชอบกินน้ำตอนหิวถ้าเราปล่อยให้ร่างกายเรากินน้ำไปหิวน้ำแสดงว่าเราปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำปกติเราจะกินเราควรจะกินจิบไปทั้งวันไม่ต้องรอให้ร่างกายเรียกร้องว่าหิวน้ำต้องรีบมากินน้ำ
0: อ
2: ันนั้นนะปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำร่างกายเรียกร้องว่าจะกินแล้วทำให้เลือดหนืดด้วยเพราะฉะนั้นการทาน

0: นะให้เหมาะสมกับน้ำหนักดูแลตั้งแต่ขับของเสียออกจากร่างกายนะคะขับถ่ายอุจจาระได้เป็นปกติไม่แข็งไม่ต้องเบ่งไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วก็ลดอาการภาวะเลือดหนืดเหนียวมันก็ช่วยได้หมดเลยค่ะสารพัดที่จะช่วยแล้วก็ของดีใกล้ตัวราคาถูก
1: บ
0: ินราคาไม่แพงด้วย
1: อาจารย์จะเน้นย้ำบ่อยๆเรื่องของการดื่มน้ำดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะเพราะว่าจริงๆน้ำก็ทานเข้าไปแล้วเขาจะขับออกเป็นการขับของเสียออกจากร่างกายด้วย
0: ใช่ค่ะเหมือนเราเห็นคนป่วยเข้าโรงพยาบาลนะคะสิ่งแรกที่คุณหมอทำเลยคือเอาของเสียออกจากร่างกายเสียบน้ำเกลือเลยค่ะเพื่อให้คนไข้ปัสสาวะออกมาใสก็คือขับเชื้อทิ้งคนชอบคิดว่าการถ่ายอุจจาระเป็นการขับเชื้อนั่นการขับกากเราต้องถ่ายทุกวันอยู่แล้วอุจจาระทุกวันอยู่แล้วและการขับปัสสาวะที่ดีก็ช่วยด้วยบางคนบอกกินน้ำมากเดี๋ยวไตพังกินน้ำให้มันอยู่ในระดับปกติร่างกายก็จะดีด้วยค่ะ
1: ค่ะจิบๆทั้งวันนะคะว
0: ัน
1: หนึ่งก็ประมาณ2ลิตรน่าจะได้นะ
0: ก็อยู่ที่น้ำหนัก
2: ใช่ไหม
0: เด็กตัวเล็กก็ไม่ต้องถึงค่ะ
1: อยู่ที่
0: น้ำหนักของแต่ละคน
1: ค่ะมาถึงช่วงท้ายนะคะคงไม่มีใครโทรมาแล้วเนาะค่ะให้อาจารย์ฝากถึงเรื่องของวันพรุ่งนี้นะคะคลินิกเปิดกับเรื่องของบริจาคสมุนไพรด้วยค่ะ
0: พรุ่งนี้คลินิกเราเปิดตามปกติเป็นคลินิกสาธารณกุศลทุกวันอังคารเปิดอยู่ที่ซอยพิเกษม68ค่ะมองหาซอยแยกที่44พอเห็นแยก44มองฝั่งตรงข้ามค่ะก็จะเจอคลินิกเป็นตึกเป็นรั้วกำแพงรั้วสีขาวเขียนไว้ว่าถาวรคลินิกการแพทย์แผนไทยวงเล็บเนตรดาวอยู่ข้างล่างก็เข้าไปได้เลยมีเก้าอี้นั่งรอเลยเรียบร้อยเปิดทุกๆวันอังคารนะคะแล้วก็ยังยืนยันคำเดิมว่าถ้าไปนวดแค่เพื่อแค่คลายปวดเมื่อยเพื่อสุขภาพเราไม่นวดค่ะเรานวดให้เฉพาะคนที่จำเป็นต้องนวดจริงๆและผู้ป่วยความดันสูงโรคหัวใจเบาหวานมะเร็งอะไรพวกนี้เรานวดให้ไม่ได้อันตรายกับคนไข้มากกว่าค่ะท่านใดที่สนใจอยากจะบริจาคสมุนไพรก็บริจาคมาได้ที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610ก็ร่วมบุญด้วยกันด้วยการนำสมุนไพรสะอาดๆมาให้คนไข้ได้ใช้ร่วมกันค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะ
0: ขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเราสองคนและทีมงานขอลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกองทัพบกเร่งดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเต็มที่และดีที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที่
7: ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
6: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
7: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
6: ไม่เสพ
7: ไม่ขาย
6: ไม่ทำลายอนาคต
8: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
1: กองทัพบกเร่งดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเต็มที่และดีที่สุด
10: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีมีกำลังพลกองทัพบกได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าขวามือขวาและมีบาดแผลตามร่างกายจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือ TMAC กำลังปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดเนื่องจากในอดีตฝ่ายกัมพูชาเคยรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานในพื้นที่บริเวณนี้จึงมีการควบคุมและปิดกั้นเป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเข้ามาดำเนินการตรวจสอบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยต่อไปทั้งนี้กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บยังคงรู้สึกตัวและอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสันประสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีและกองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นทางผู้บังคับบัญชาได้กำชับทางต้นสังกัดให้ดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรับหนังสือขอความอนุเคราะห์ดูแลความปลอดภัยคณะสงฆ์และกรณีพิพาทสิทธิที่ดินวัดป่าอดุลยารามซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมาย
11: ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าพบนายขจรเกียรติรักพนิษฐ์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ดูแลความปลอดภัยคณะสงฆ์และเร่งรัดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือสิทธิ์ในโฉนดที่ดินของวัดป่าอดุลยารามหลังเกิดข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งนายเฮียงพิมพ์ศรีเคยบริจาคให้แก่วัดแต่ต่อมาทายาทได้เข้ามาทวงสิทธิ์คืนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นระบุว่าจังหวัดได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยทางวัดได้นำหลักฐานยื่นต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นและขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านสามารถดำเนิน ำเนินการตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดได้สำหรับการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินจากนายเฮียงพิมพ์ศรีมาเป็นของวัดป่าอดุญญารามยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบตามกฎหมายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมเร่งรัดการดำเนินงานตามขั้นตอนให้เร็วที่สุดจันจิรางามนุรักษ์สวทขอนแก่นรายงาน
1: ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพุ่งสูงเกือบ 5,000 รายและเสียชีวิตมากกว่า 2,300 รายแล้วในปีนี้สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเปิดเผยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,945 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,325 รายทำให้การแพร่ระบาดระลอกปัจจุบันมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ47และมากกว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาช่วงปี2561ถึง2563ซึ่งมียอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 2,299 รายด้านนายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกริบิยาซุดผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกระลอกล่าสุดนี้ถือเป็นการระบาดครั้งใหญ่เป็นอันดับ2เป็นประวัติการณ์และกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยคาดการว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานี้จะรุนแรงกว่าการระบาดในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเมื่อปี2557ถึง2559อีกด้วยปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
13: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
14: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุณของแผ่นดินค่ะ
15: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุณของแผ่นดินกันอีกครั้งค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะสำหรับรายการคุณของแผ่นดินนะคะก็เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาตินะคะเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจยึดมั่นในการทำความดีและตอบแทนคุณของแผ่นดินค่ะเพราะฉะนั้นทางรายการคุณของแผ่นดินนะคะก็พยายามที่จะนำข่าวสารหรือว่าสาระน่ารู้มาฝากมาเผยแพร่ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะแล้วก็มีเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะเวลา 14:07 น.โดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 15:00 น.นะคะสำหรับวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

ระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ยืนหยัดความตั้งมั่นในพระราชหฤทัยที่จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการดูแลรักษาป่าไม้สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยโครงการป่ารักน้ำที่เริ่มต้นจากการอนุรักษ์ป่าเพียงไม่กี่สิบไร่ในภาคอีสานจวบจนวันนี้ได้ขยายผลเป็นกว่าแสนไร่รวมทั้งเป็นต้นแบบโครงการอื่นๆที่สร้างจิตสำนึกให้คนและป่าอยู่ร่วมกันฉันจะสร้างป่านับเป็นพระราชปณิธานที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทย

ค่ะได้รับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันไปแล้วนะคะช่วงนี้มาติดตามเกี่ยวกับเรื่องพระราชดำริด้านการเฝ้าระวังภัยและป้องกันการเกิดภัยโครงการสถานีโทรทัศน์อัตโนมัติระบบตรวจวัดอากาศปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและส่งข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินภารกิจด้านการเฝ้าระวังภัยป้องกันการเกิดภัยและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับภารกิจหลักของมูลนิธิถือเป็นภารกิจที่สำคัญของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้านการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยสามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการเกิดอุทกภัยซ้ำซากโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนร่วมเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อก้าวไปสู่การเป็นตัวอย่างของโลกในการบรรเทาทุกข์และการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงมีพระดำริให้ดำเนินโครงการสถานีโทรทัศน์อัตโนมัติสถานีโทรทัศน์อัตโนมัติคือระบบตรวจวัดอากาศปริมาณน้ำฝนและส่งข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติทำหน้าที่ตรวจวัดข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำโดยส่งสัญญาณข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูอยู่ตลอดเวลาว่าปริมาณน้ำเป็นอย่างไรบ้างหากระดับน้ำสูงใกล้ระดับอันตรายก็จะส่งข้อความสั้นหรือ SMS แจ้งเตือนไปยังผู้นำชุมชนบริเวณนั้นเช่นผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้แจ้งเตือนคนในชุมชนอีกทอดหนึ่งเพื่ออพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยผลที่ได้รับคือการป้องกันเหตุจากอุทกภัยได้ทันท่วงทีและลดระดับความรุนแรงของการสูญเสียนอกจากนี้ในชุมชนยังมีการซ้อมอพยพอยู่เป็นระยะเพื่อเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยด้วยการติดตั้งสถานีโทรทัศน์อัตโนมัติเพื่อเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีมีส่วนสำคัญในการช่วยเตือนและป้องกันการเกิดอุทกภัยช่วยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจึงสอดคล้องกับพันธกิจของมูลนิธิในการมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยตามพระนโยบายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิและมุ่งสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนขอบคุณข้อมูลจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะ

ันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจกันบ้างนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบี่รวมพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนสร้างสัปปายะสู่วัดเขาต่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาและกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอหรือ Big Cleaning Day เนื่องในวาระโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดเขาต่อตำบลปลายพระยาอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่โดยมีนางสรินทิพย์ศิลาเทวกูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายปฐมพงษ์แก้วประดิษฐ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่นางเพลินพิษน้อยคนดีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการจิตอาสารวมถึงพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีและมีนางนันทิชาเกิดแก้วนายอำเภอปลายพระยากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนะคะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวเปิดโดยระบุว่ากิจกรรมครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ทุกคนได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสกนิกรตลอดมาอย่างหาที่สุดไม่ได้กิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงการทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ภายในวัดแต่เป็นกิจกรรมแห่งความร่วมมือและพลังศรัทธาของคนในชุมชนที่พร้อมใจดูแลวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจแหล่งเรียนรู้พื้นที่สร้างคุณธรรมและศูนย์กลางเชื่อมโยงพระพุทธศาสนากับชุมชนโดยนำแนวทาง5สอมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวัดให้สะอาดเป็นระเบียบปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมสู่การสร้างสัปปายะทั้งด้านสถานที่บุคคลและสภาพแวดล้อมเป็นสถานที่ที่ประชาชนเข้ามาประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมเรียนรู้และใช้เป็นพื้นที่สร้างความสุขร่วมกันได้อย่างแท้จริงค่ะอีกทั้งการที่ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนสถานศึกษาในงานสาธารณสุขชมรมผู้สูงอายุภาคการเกษตรและประชาชนตำบลเขาต่อนะคะได้ทำกิจกรรมร่วมกันเปรียบเหมือนการรวมพลังบวรคือบ้านวัดและราชการร่วมคิดร่วมทำและร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนพร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่าวัดสะอาดด้วยแรงกายวัดสัปปายะด้วยแรงศรัทธาและชุมชนเข้มแข็งด้วยพลังของทุกคนซึ่งภายหลังกล่าวเปิดกิจกรรมค่ะท่านผู้ว่าการจังหวัดกระบี่นะคะท่านก็ได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดแก่ชุมชนส่วนราชการและร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ด้วยค่ะ

ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจกันอีกสักข่าวนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่เผยกระทรวงวัฒนธรรมประกาศผล1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่น The Lost Taste ประจำปี2569ข้าวมันหอยกระติบคว้าเมนูตัวแทนจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังนางปรียาแก้วบำรุงวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ท่านก็เปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Tasteประจำปี2569ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยนะคะรสชาติที่หายไป The Lost Taste โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายยกระดับพัฒนารวมถึงการสร้างสรรค์ให้เป็นเมนูอาหารถิ่นที่มีชื่อเสียงในระดับจังหวัดนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาหารของประเทศค่ะโดยเปิดรับสมัครและคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นระดับจังหวัดให้ได้ผลการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นจังหวัดละ5เมนูและให้ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการจากส่วนกลางค่ะได้พิจารณากลั่นกรองจาก5เมนูให้เหลือ3เมนูและเปิดให้ประชาชนทั่วไปร่วมโหวตให้เหลือจังหวัดละ1เมนูนะคะเพื่อยกย่องให้เป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ของจังหวัดค่ะสำหรับผลการโหวตสูงสุดจากประชาชนทั่วประเทศจำนวน2ประเภทประเภทที่1โล่รางวัลสำหรับเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลโหวตสูงสุดระดับประเทศจำนวน1รางวัล นะคะได้เกเมนูบี้ถ่ายบักจังหวัดภูเก็ตค่ะประเภทที่2โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรสำหรับเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลโหวตสูงสุดระดับจังหวัดจำนวน77รางวัลสำหรับจังหวัดกระบี่ค่ะมี3เมนูตัวแทนจังหวัดกระบี่ในปี2569ได้แก่ข้าวมันหอยกระติบหมู3รสสูตรโบราณและผัดไทยโบราณน้ำกะทิก็ปรากฏว่าข้าวมันหอยกระติบคว้าเมนูตัวแทนของจังหวัดกระบี่นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้เสนอเมนูนี้กันด้วยนะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่นะคะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนอาหารท้องถิ่นของเรากับเมนูที่ได้รับผลโหวตสูงสุดระดับจังหวัดนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นที่สะท้อนถึงเสน่ห์และภูมิปัญญาด้านอาหารของคนกระบี่ค่ะก็อย่าลืมนะคะร่วมกันอุดหนุนลิ้มลองแล้วก็บอกต่อค่ะเพื่อช่วยกันสืบสานอาหารพื้นถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางค่ะและร่วมกันภาคภูมิใจในของดีเมืองกระบี่ของเรากันนะคะซึ่งต่อไปนี้ก็คงจะได้พูดกันคำว่าใครที่มากระบี่แล้วไม่ได้ทานเมนูข้าวมันหอยกระติบก็มาไม่ถึงกระบี่นะคะ

ีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพซึ่งบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เสด็จขึ้นเป็นเทพเทวดาถึงเวลาเปลี่ยนผ่านพระผู้นั่งเมืองเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่คือรัชกาลที่10ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการคุณของแผ่นดินหมดลงอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะในเวลาเดียวกันนี้นะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz สำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ปันร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
4: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
3: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
4: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: รัฐบาลเร่งประคองเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้มุมมองเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวสะท้อนความจำเป็นในการใช้เงินกู้เพื่อประคองเศรษฐกิจ
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ประกาศตัวเลขอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทยในไตรมาส2ของปี2569อยู่ที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากร้อยละ 2.8 ในไตรมาสแรกว่าเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับที่กระทรวงการคลังเคยคาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ดันให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันไทยเผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 17,600 ล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศในระยะยาวอย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นคือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 255,000 ล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Path ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve เช่น AI อิเล็กทรอนิกส์และพลังงานสะอาดสอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจนว่าไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่หรือ New Economy ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางเพื่อเตรียมต่อยอดสู่การฟื้นฟูโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวสำหรับทุกภาคส่วนต่อไปปฏิพลสารพรหมารายงาน
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสกลนครติดตามความคืบหน้าขบวนการสวมสิทธิ์ทะเบียนบ้านจดบริษัทนอมินีต่างชาติย้ำดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเพื่อติดตามและรับฟังนโยบายการปราบปรามขบวนการนายหน้าคนไทยที่นำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของชาวบ้านไปแอบอ้างจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้กับชาวต่างชาติเบื้องต้นพบการจดทะเบียนต้องสงสัยรวมทั้งสิ้น49บริษัทแบ่งเป็นบริษัทสัญชาติจีนจำนวน35บริษัทและบริษัทสัญชาติไทยจำนวน14บริษัทในพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสกลนครอำเภอสว่างแดนดินอำเภอภูพานและอำเภอโคกศรีสุพรรณนอกจากนี้ยังพบการจดทะเบียนข้ามเขตมาจากจังหวัดชลบุรีโดยใช้ที่ตั้งในจังหวัดสกลนครจึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับพาณิชย์จังหวัดและฝ่ายปกครองทั่วประเทศ เร่งตรวจสอบบ้านและสถานที่ตั้งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อป้องกันการนำสิทธิประชาชนไปใช้ทำธุรกิจผิดกฎหมายหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาขั้นสูงสุดโดยไม่มีการละเว้นชนันชิดาสังทองรายงาน
7: จังหวัดยะลาจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบจ.เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างเป็นระบบ
10: นายมูฮัมหมัดสานติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาโดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางและรูปแบบการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมถึงกำหนดภารกิจและบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แผนมีความครอบคลุมและสามารถนำไปใช้รับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
7: ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
13: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
14: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบวันทันข่าว
15: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบวันแทนข่าวประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งวันนี้สวทกระบี่มีข่าวที่น่าสนใจประจำวันดังนี้ค่ะกระบี่ถกคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานัดที่3ของปีมุ่งลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนนำร่อง32แห่งต่อเนื่องนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกระบี่ครั้งที่3ทับ2569ที่ห้องประชุมพวงชมพูสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่โดยมีนายนันสังชุมศึกษาธิการจังหวัดกระบี่กรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมโอกาสนี้ที่ประชุมได้รับทราบกำหนดการการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานวิชาการในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่28ถึง29สิงหาคม2569ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางและโรงแรมเอวาน่ากรุงเทพโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์กรุงเทพมหานครรวมถึงการประชุมเชิงวิชาการถอดรหัสความสำเร็จพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2569ที่โรงแรมเดอะบาซาขออภัยค่ะที่โรงแรมเดอะบาซาแบงคอกกรุงเทพมหานครขณะเดียวกันที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2568และการนำเข้าข้อมูลรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2568รวมถึงมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิซึ่งเป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกระบี่เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาเห็นชอบยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการและส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกระบี่พร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกระบี่ด้านพัฒนาวิชาการชุดใหม่เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทในยุคปัจจุบันจังหวัดกระบี่เดินหน้ามาตรการเชิงรุกรับมือสถานการณ์อุทกภัยเร่งขุดลอกคลองกระบี่ใหญ่เปิดทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่โครงการชลประทานกระบี่บูรณาการร่วมกับเทศบาลเมืองกระบี่ดำเนินการขุดลอกคลองกระบี่ใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลและการระบายน้ำซึ่งจังหวัดกระบี่โดยนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กำชับให้หน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำหลากที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณคลองกระบี่ใหญ่ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำพื้นที่สำคัญของอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โดยโครงการชลประทานกระบี่ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการบริเวณพื้นที่โรงสูบน้ำดิบผลิตน้ำประปาสถานีเมืองกระบี่ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญต่อระบบสาธารณูปโภคและการบริหารจัดการน้ำของเมืองการดำเนินงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจากเทศบาลเมืองกระบี่สะท้อนถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการขุดลอกคลองกระบี่ใหญ่นั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเชิงป้องกันในการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดกระบี่โดยมุ่งเพิ่มศักยภาพทางน้ำลดสิ่งกีดขวางและตะกอนสะสมในลำน้ำเพื่อให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำ จังหวัดกระบี่ยังคงเน้นย้ำการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานด้านชลประทานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือบุคลากรและระบบระบายน้ำตลอดจนติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วลดผลกระทบต่อประชาชนระบบสาธารณูปโภคเศรษฐกิจและพื้นที่สำคัญของจังหวัดกระบี่ทั้งนี้จังหวัดกระบี่ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยสามารถประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินปภ.กระบี่ประสานโยธาธิการเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเหตุฝาบ้านร้าวหลังรับรู้แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวอินโดนีเซียจากกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวบริเวณเกาะสุมาตราเหนือประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคม2569เวลา 17:54 นาทีขนาด 6.8 ริกเตอร์ส่งผลให้ประชาชนในหลายจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนดังกล่าวนั้นจังหวัดกระบี่โดยนายสมศักดิ์เต็บบุตรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3บ้านเกาะกวางแหลมป้องตำบลน้องทะเลอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยว่ามีประชาชนบ้านเลขที่178/1หมู่ที่3แจ้งฝาบ้านเกิดรอยร้าวจึงได้ประสานภาพหลักฐานและการลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อประกอบการรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบว่ารอยร้าวดังกล่าวเกี่ยวข้องกับแรงสั่นสะเทือนจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้หรือไม่โดยขณะนี้ได้รับแจ้ง1หลังคาเรือนที่ฝาบ้านมีรอยร้าวโดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือทรัพย์สินเสียหายแต่อย่างใดและบ้านยังคงสามารถพักอาศัยอยู่ได้เป็นปกติด้านนายธีรศักดิ์ทองมาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ได้ประสานอบต.น้องทะเลให้ส่งช่างโยธาและเจ้าหน้าที่ป้องกันลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นซึ่งก็ได้ประสานผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่เข้าตรวจสอบดำเนินการเพื่อหาสาเหตุของรอยร้าวอย่างละเอียดอีกครั้งทั้งนี้จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่เกาะสุมาตราเหนือประเทศอินโดนีเซียสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่โดยนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กำชับให้อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์พร้อมตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนหากพบความผิดปกติของอาคารหรือมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่1784ได้ตลอด24ชั่วโมงช่วงนี้ไปพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับพยากรณ์อากาศและข่าวบริการค่ะ
1: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
2: wow.
1: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
3: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
4: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
5: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
6: คนไทยไม่เอาสินบน
5: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศข้อดีของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือความสะดวกรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาเมื่อต้องการค้นหาข้อมูลหรือติดต่อสื่อสารกับผู้คนแต่โซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์ก็มีข้อเสียต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานต่างๆได้ง่ายทั้งโพสต์ข้อความรูปภาพหรือวิดีโอที่ตัวเราเองอาจพลั้งเผลอหรือพลาดท่าถูกขโมยผลงานไปแบบ ไม่รู้ตัว
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: รอบวันบริการกลับมาติดตามกับข่าวพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติออกกำลังกายพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2569โดยจังหวัดกระบี่เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ประชาชนทั่วไปค่าสมัคร360บาทสำหรับเยาวชนอายุ 7-18 ปีมีค่าสมัคร240บาทโดยรายได้จากค่าสมัคร 30% หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ wrb12.thai.lan/event/กระบี่เทศบาลเมืองกระบี่ขอเชิญชวนคนวัยเก๋าอายุ60ปีขึ้นไปร่วมประชันพลังเสียงบนเวทีมนเสียงวัยเก๋ากระบี่คอนเทสต์ครั้งที่2เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหญ่ได้โชว์ความสามารถทั้งเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุงพร้อมลุ้นชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาทโดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25สิงหาคม2569ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่กองสวัสดิการสังคมชั้น3สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์07562-0601ต่อ118ในวันและเวลาราชการจบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่อำนวยการผลิตนายอำนวยใจเกลี้ยงช่างเทคนิคควบคุมเสียงและดิฉันรุจิราเจริญโสภาผู้ประกาศสวัสดี
1: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
2: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี้
1: หึ วางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
2: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
1: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
2: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
1: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการใต้สันติสุขค่ะ
3: การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชาวไทยพุทธและมุสลิมการดำรงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขมีการแลกเปลี่ยนผสมผสานทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเกิดเป็นความหลากหลายที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนมานานนับศตวรรษขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้สันติสุขทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย10 สวท. 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้สันติสุขกันอีกครั้งค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะซึ่งรายการนี้ก็เริ่มตั้งแต่เวลา 15:30 นถึง 16:00 นนะคะก็เป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะคุณฟังคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขกันได้นะคะกับเรื่องราวที่ทางรายการนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายต่างๆของรัฐบาลนะคะที่จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดภาค

ไตล์ของเรารวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือเรื่องของการบริการการเข้าถึงพี่น้องประชาชนหรือเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอาหารในพื้นถิ่นหลายๆเรื่องค่ะคุณฟังที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะคะทุกๆอย่างทางรายการก็จะนำมาฝากคุณฟังนะคะเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจซึ่งก็อยากจะให้ทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่หรือว่านักท่องเที่ยวนะคะเข้าไปมีส่วนร่วมกันได้นะคะเพื่อที่จะให้ภาคใต้ของเราอยู่กันอย่างสงบสุขอยู่กันอย่างสมัครสมานสามัคคีนะคะซึ่งเรื่องของความสามัคคีก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคุณฟังที่จะทำให้สังคมพหุวัฒนธรรมอยู่กันอย่างสันติสุขวันนี้ก็เช่นเคยค่ะรายการใต้สันติสุขเรามี2ช่วงนะคะช่วงแรกช่วงเกาะติดชายแดนใต้ส่วนช่วงที่2ช่วงชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้นะคะซึ่งวันนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันนะคะช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

0: ผมเป็นคนนครสวรรค์มาอยู่ใต้ได้5ปีแล้วครับ
1: พี่ก็มาก้าขายที่เบตงนี่เป็น10ปีมาแล้วเจ้า
2: เป็นคนยะลาครับจบมาก็เอาความรู้ที่เรียนมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอน
3: แ
2: ล้วครับ
3: แล้วเป็นไงบ้างคะ
1: ก็ถ้าบ่ม่วนก็บ่อยู่มาถึงวันนี้เจ้า
0: ผมมีครอบครัวอยู่ที่นี่ครับก็มีความสุขดีนะครับเพื่อนบ้านทั้งคริสต์อิสลามก็น่ารักกันทั้งนั้นว่างๆเราก็จะพาเด็กๆไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆครับ
1: แม่นละเจ้าคนไตนี่ปั้นตึงนะฮักแต้แต้นะเจ้าร
2: ู้สึกดีครับที่ใครๆก็มาเที่ยวก็ประทับใจมากนะครับคนชายแดนใต้ยินดีต้อนรับ
3: นอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของเมืองชายแดนภาคใต้ที่คุณสัมผัสได้

0: องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวจังหวัดชายแดนใต้กับช่วงเกาะติดชายแดนใต้
1: มาถึงช่วงเกาะติดชายแดนใต้ค่ะช่วงเกาะติดชายแดนใต้วันนี้นำข่าวเกี่ยวกับจังหวัดกระบี่หนุนสังคมพหุวัฒนธรรมเตรียมคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์เยาวชน5จังหวัดชายแดนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่น47ค่ะนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านเข้าร่วมประชุมเตรียมการคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ผ่านระบบประชุมทางไกลณห้องประชุมเหนือคลองชั้น5ศาลากลางจังหวัดกระบี่ซึ่งถ่ายทอดการประชุมสดจากห้องประชุม3ชั้น3อาคาร3กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้ค่ะกรมการป้องกันได้ร่วมกับมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ระหว่างวันที่24กันยายนถึง23ตุลาคม2569โดยนำเยาวชนจากพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมาศึกษาเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนะคะเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมก็เกิดแรงบันดาลใจให้เยาวชนมุ่งพัฒนาตนเองพัฒนาถิ่นที่อยู่และพัฒนาสังคมให้สันติสุขต่อไปสำหรับระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ค่ะมีการสรุปผลการดำเนินงานโครงการรุ่นที่ผ่านมาพร้อมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการรุ่นที่47รวมถึงร่วมพิจารณาแนวทางคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ที่จะเข้าร่วมโครงการในรุ่นที่47ด้วยนะคะทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดกระบี่มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นว่าผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่นะคะประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่และผู้แทนป้องกันจังหวัดกระบี่ก็เข้าร่วมประชุมกันค่ะและหลังจากนี้ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวทางรายการก็จะนำมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันต่อไปนะคะ

0: สายชิมสายเที่ยวไม่ควรพลาดกับอาหารชายแดนใต้ดั้งเดิมถ้ามาเที่ยวชายแดนใต้คุณต้องลอง
1: โรตีชาจ้าง
0: แต่
1: ออก้าวมกไก
0: ่นาซิกาบูบูดู
1: นุ่มจีนแกงไตปลา
0: อาเยกอและ
1: ไก่ตัวทันใหญ่ร้อนร้อนนุ่มกี้มอด
0: ตุปะสุตง
1: นุ่มจอหู
0: ้ลอปะตีแกนี่เป็นเพียงแค่อาหารบางส่วนที่เราบอกคุณยังมีอาหารอร่อยและดั้งเดิมอีกมากมายที่รอให้คุณเปิดใจมาลิ้มลองมากิจาเลล่าสดะ
1: มาเที่ยวตะร้อยนี
0: ่มาเที่ยวชายแดนใต้บ้านเรานะคะ
2: สถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายในวัฒนธรรมกับช่วงชีวิตดีๆที่ชายแดนใต
3: ้วันนี้เสนอเรื่องหม่อนไหมชายแดนใต้โรงเรียนบ้านไพรวันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2ตั้งอยู่ที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องดำเนินโครงการปลูกหม่อนไหมในโรงเรียนจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินราธิวาสเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ให้เป็นจุดเด่นของโรงเรียนหวังที่จะต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยโรงเรียนได้นำโครงการปลูกหม่อนไหมมาดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม2556เพื่อเสริมบทบาทของนักเรียนและตั้งใจให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในอนาคตโดยแบ่งพื้นที่ปลูกในบริเวณโรงเรียนด้วยการปลูกหม่อนใบและปลูกหม่อนผลควบคู่กันไปสำหรับหม่อนไหมหรือมาร์เบอรี่เป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจสามารถปลูกเป็นอาชีพเสริมรายได้สำหรับครอบครัวโดยมีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินราธิวาสเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้และสนับสนุนต้นพันธุ์โดยโรงเรียนบ้านไพรวันได้มีการบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้และจะขยายผลไปสู่โรงเรียนในพื้นที่อื่นๆด้วยโครงการปลูกหม่อนไหมในโรงเรียนบ้านไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสแห่งนี้สามารถส่งเสริมให้ชุมชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของหม่อนเลี้ยงไม้ได้อย่างไม่น่าเชื่อเพราะด้วยความไม่คุ้นชินนักที่หม่อนไม้จะเติบโตอยู่ได้ในพื้นที่ชายแดนเกือบสุดสยามทางทิศใต้เสียงบอกเล่าจากเด็กนักเรียนแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความสุขกับการคัดเลือกใบหม่อนสนุกกับการค่อยๆลงน้ำหนักมือบรรจงหั่นใบหม่อนการคั่วและการนวดใบหม่อนเพื่อให้เซลล์ใบหม่อนแตกช้ำและม้วนเป็นตัวจนกระทั่งแห้งกรอบพอจะเก็บมาทำชาใบหม่อนได้และการทำเครื่องดื่มมากคุณค่าอย่างน้ำบันเบอรี่หรือน้ำลูกหม่อนด้วยซึ่งแน่นอนว่านอกจากพวกเขาจะได้ความรู้แล้วยังสามารถนำไปขยายผลให้แก่คนในครอบครัวและชุมชนเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมไม่มากก็น้อยเรียกได้ว่าเป็นเส้นทางริเริ่มจากโรงเรียนสู่ชุมชนที่น่าสนใจและเป็นแบบอย่างที่ดีเลยทีเดียวกฤตรวิวรรณเรียบเรียงนฤนาถแข็งขันนำเสนอ

0: เอาใจสายเที่ยวแต่มีเวลาน้อยถ้ามีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดปัตตานีลองมาปักหมุดเช็คอินเที่ยว1วันที่อำเภอปะนาริเริ่มต้นปักหมุดเช็คอินด้วยการแวะไปไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลชมความงดงามของอุโบสถสร้างด้วยไม้ที่วัดสำเภาเชยศูนย์รวมความศรัทธาของชาวปะนาริจากนั้นไปสัมผัสหมู่บ้านชาวประมงที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายพร้อมเช็คอินกับประติมากรรมรูปปั้นสัตว์ทะเลต่างๆที่ถูกจัดวางบนผืนทรายทอดยาวสุดลูกหูลูกตาที่ชายหาดปะนาริต่อด้วยการดื่มด่ำกับทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตาและไม่เหมือนใครชายหาดที่สวยที่สุดในปัตตานีหาดแคแคเป็นภาษามลายูที่แปลว่าเสียงดังแวะถ่ายรูปเช็คอินกับหอนาฬิกาปะนาริที่ตั้งตระหง่านรอคอยทักทายทุกคนที่มายืนด้วยความยินดีตรงวงเวียนหอนาฬิกาอำเภอปะนาริ hey. ถ้ามีโอกาสมาเที่ยวปัตตานีอย่าลืมมาปักหมุดเช็คอินเที่ยวที่อำเภอปะนาริแล้วคุณจะหลงรักเมืองนี
1: ้ค่ะคุณฟังค่ะเวลาของรายการใต้สันติสุขหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะเวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองพร้อมทีมงานสวทกระบี่ลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ใจไหม
1: ไปอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: โพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
5: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
4: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
5: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
6: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
7: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
8: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
7: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิง
1: ในอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับเหตุการณ์กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดที่ช่องอ่านม้าโดยจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภัยอย่างใกล้ชิด
9: นายอาทิตย์บุษบานายอำเภอน้ำยืนเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ที่จ่าสิบเอกชานรงค์สังกัดร2002หรือชุดปฏิบัติการที่1หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดศูนย์ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ชายแดนเกิดอุบัติเหตุเหยียบทุ่นระเบิดได้รับบาดเจ็บขาขวาท่อนล่างขาดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณหมู่บ้านโอปากาสแนใกล้กับช่องอันม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีของวันนี้โดยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขณะนี้อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีได้ให้ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกคาดว่าเป็นทุ่นระเบิดเดิมที่ฝ่ายตรงข้ามเคยฝังไว้นอกจากนี้จะเตรียมเจ้าที่เช่นฝ่ายปกครองชุดชรบอาสาสมัครเฝ้าระวังสถานการณ์และให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันสถานการณ์ชายแดนขณะนี้ยังคงอยู่ในระดับเฝ้าระวังโดยหน่วยงานในพื้นที่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัด
10: พลเรือตรีประสานคงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมพร้อมผู้แทนโฆษกหน่วยงานความมั่นคงร่วมแถลงข่าวผ่านรายการ JIC Fact Update ชัดจริงชัดเจนโดยศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC โดยสรุปและยืนยันว่าในห้วงที่ผ่านมากองทัพและหน่วยงานความมั่นคงได้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและเต็มที่ขณะเดียวกัน JIC ก็รับทราบถึงความกังวลของประชาชนจากสถานการณ์ต่างๆจึงขอยืนยันว่ากองทัพมีมาตรการต่างๆเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแนวทางป้องกันภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภัยคุกคามที่มีแนวโน้มว่าใกล้จะเกิดขึ้นหรือ imminent danger โดยประเมินผ่านความเคลื่อนไหวต่างๆเช่นการเคลื่อนย้ายกำลังที่ผิดปกติการเพิ่มกำลังและอาวุธยุทโธปกรณ์การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางทหารการทูตและพฤติกรรมทางการเมืองการเคลื่อนไหวของประชาชนในพื้นที่และพฤติกรรมผิดปกติอื่นๆผ่านการสืบหาข่าวกรองและส่งตามข้อมูลข่าวสารซึ่งในขณะนี้ประเมินว่าสถานการณ์ภัยคุกคามยังอยู่ในระดับที่1ถึง2เท่านั้นหรือระดับที่ต้องติดตามและเฝ้าระวังด้วยความกังวลปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานยืนยันเขื่อนทั่วประเทศมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยจากแผ่นดินไหวด้วยระบบตรวจวัดเรียลไทม์
0: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงข้อกังวลของประชาชนจากที่ในปัจจุบันพบการเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำภายในประเทศหรือไม่ว่ากรมชลประทานไม่นิ่งนอนใจต่อข้อกังวลดังกล่าวและได้มีมาตรการในการตรวจวัดตรวจสอบและติดตามผลกระทบจากแผ่นดินไหวแบบเรียลไทม์ซึ่งปัจจุบันเขื่อนทุกแห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงและไม่รับผลกระทบจากปรากฏการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าขณะนี้กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบกลางจากรัฐบาลเพื่อเร่งรัดในการดำเนินการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1และอาคารประกอบจังหวัดสงขลาเพื่อรับมือฤดูฝนและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้แม้ว่าปัจจุบันการก่อสร้างโครงสร้างบางส่วนยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ยืนยันว่าสามารถรองรับการระบายน้ำได้ในปริมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเพียงพอต่อการรับมือฤดูฝนในภาคใต้ที่กำลังจะมาถึงชวนันท์มาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะกับทางกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน11สถานีนะคะในวันนี้ค่ะสวทชุมพรรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569นะคะดิฉันมัชนกขาวทองค่ะ
2: และผมครับชัยพัฒน์มณีชัยครับเราสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับควบคุมเทคนิคโดยนายกิติพงษ์พนมสวรรค์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสครับช่างเทคนิคโดยนายอำนาจจันทร์ประนดครับ
1: ค่ะและควบคุมการผลิตนะคะโดยนางสาวอุษณีเอกมานพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรและผู้อำนวยการผลิตนะคะโดยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะซึ่งรายการ5แยกข่าวนะคะจะประกอบไปด้วย2ช่วงด้วยกันนะคะช่วงต่อไปค่ะจะเป็นช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะในวันนี้จะมีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับข่าวสารที่จังหวัดชุมพรค่ะส่งมอบบ้านนะคะตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GOL นะคะประจำปี2569ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะและจังหวัดระนองค่ะจัดงานระนองเอเชียเทรด2026ครั้งที่2นะคะเชื่อมโยงการค้าไทยสู่ภูมิภาคเอเชียนะคะและทางของมท.2นะคะนำกำลัง300นายด้วยกันค่ะเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส7ที่เกาะสมุยนะคะโดยการเชื่อมโยงที่ดินเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาทค่ะ
2: และมาต่อกันในช่วงที่2นะครับในเรื่องของคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตนแล้ว 76% เร่งกลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นทบทวนสิทธิ์ก่อน31สิงหาคมครับ
1: ค่ะทั้งหมดนี้นะคะในรายการ5แยกข่าวในวันนี้กับทางสวทชุมพรนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันค่ะ
3: ของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
4: สวัสดีครับท่านรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
3: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
4: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
3: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
4: เป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเก็บสตางค์
3: เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
4: ครับ
5: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยโกงจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
3: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
4: รับสักเลยไหมครับท่าน
6: ไม่ครับ
5: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับหากมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: เข้าสู่ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะกับประเด็นแรกของเรานะคะที่จังหวัดชุมพรค่ะได้มีการส่งมอบบ้านนะคะตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี2569นะคะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะซึ่งนำโดยนายจิรศักดิ์แสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรค่ะได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO นะคะซึ่งมีที่บ้านเลขที่17นะคะหมู่ที่4ตำบล วิสัยใต้อำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งมอบให้แก่นายเยามากทุ่งคาค่ะหนึ่งในครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างบ้านใหม่นะคะโดยมีนางพนกรชูกิติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรแล้วก็ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นอีกมากมายเลยนะคะในการเข้าร่วมมอบความสุขแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะโดยนางสาวประดับชูดำพัฒนาการจังหวัดชุมพรค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าการดำเนินการดังกล่าวนี้นะคะเป็นไปตามนโยบายของทางรัฐบาลค่ะที่เล็งเห็นถึงความสำคัญนะคะของการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำแล้วก็ความยากจนของประชาชนในทุกมิติเลยนะคะเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านการใช้ข้อมูลผ่านระบบ TP Map นะคะซึ่งก็เป็นเครื่องมือในการชี้เป้าการช่วยเหลือในหลายมิติเลยนะคะทั้งในด้านของสุขภาพด้านมาตรฐานความเป็นอยู่ด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านการคุ้มครองทางสังคมนะคะโดยทางกรมพัฒนาชุมชนค่ะได้ร่วมกับทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการจัดทำโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO นะคะเพื่อการจัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านที่พักอาศัยไม่มั่นคงถาวรนะคะซึ่งการจากการสำรวจของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนแล้วก็การพัฒนาคนในทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชุมพรนะคะก็พบครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ตามมาตรฐานนะคะความเป็นอยู่ในระบบ TP Map ปีที่ผ่านมานะคะจำนวนทั้งสิ้น18ครัวเรือนด้วยกันนะคะ
2: ในปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะครับจังหวัดชุมพรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างบ้านตามโครงการดังกล่าวจำนวน2หลังครับหลังละ 200,000 บาทโดยได้พิจารณาคัดเลือกครัวเรือนของนายเยามากทุ่งคาประชาชนในพื้นที่ตำบลวิสัยใต้ครับอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเป็นหนึ่งในครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนก่อสร้างบ้านใหม่จนเสร็จสมบูรณ์ครับซึ่งการดำเนินงานประสบผลสำเร็จด้วยดีครับจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นตลอดจนสำนักงานสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรนะครับและแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพรที่ได้ร่วมกันสนับสนุนเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคแล้วก็ เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนยากจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ครับนายจิรศักดิ์แสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรนะครับกล่าวว่าโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO เป็นภารกิจสำคัญในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมครับการมอบหมายครั้งนี้นะครับไม่ใช่เพียงการมอบสิ่งปลูกสร้างใหม่แต่เป็นการสร้างโอกาสให้กับประชาชนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมั่นคงครับพร้อมทั้งขอให้ครัวเรือนของนายเยามากทุ่งคานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตครับมีความขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นทำความดีเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีอย่างยั่งยืนครับพร้อมกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมมือกับที่ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วงด้วยดีครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารแรกนะคะสำหรับจังหวัดชุมพรของเราที่ได้ส่งมอบบ้านนะคะตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี2569ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะจากจังหวัดชุมพรทางผู้ฟังถามมาที่จังหวัดระนองนะคะได้มีการจัดงานระนองเอเชียเทรด2026ครั้งที่2นะคะโดยการเชื่อมโยงการค้าไทยสู่ภูมิภาคเอเชียนะคะนำโดยนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดงานระนองเอเชียเทรด2026ครั้งที่2นะคะโดยการจัดงานในครั้งนี้ค่ะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการนะคะที่มีศักยภาพของจังหวัดระนองตลอดไปจนการสร้างโอกาสทางการตลาดแล้วก็เชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจนะคะระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดระนองกับผู้ประกอบการผู้ซื้อแล้วก็ผู้ค้าจากภูมิภาคต่างๆนะคะโดยการใช้กลไกการเจรจาธุรกิจนะคะเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือทางการค้าและการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะคะจังหวัดระนองจะถูกเศรษฐกิจผู้ประกอบการสร้างช่องจังหวัดระนองรับการเปิดประตูแก่ผู้แล้วก็
2: เอเชียน

0: หัตถกรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกภาคจากการตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือนำเอางานฝีมือทั้งงานประณีตศิลป์และวิจิตรศิลป์มาทำให้เป็นงานอาชีพเสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพหลักทำไร่ทำนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519พร้อมกับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเปิดสอนงานหัตถกรรมทุกประเภทที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเพื่อฝึกสอนงานศิลป์ที่นับวันจะสูญหายให้แก่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวยากจนที่มีลูกหลายคนทั้งนี้จะทรงรับเฉพาะคนที่เป็นภาระของครอบครัวทรงเอาใจใส่ในผลงานทุกชิ้นและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกทุกคน
1: เมื่อมาอยู่ที่สถาบันเศรษฐกิจตรงนี้นะคะเราก็สอนวิชาช่างต่างๆตามที่พระองค์ท่านรับสั่งว่าคนนี้ให้เรียนอะไรบ้างยังไงบ้างก็สอนไปตามที่พระองค์ท่านรับสั่งนะคะเด็กๆทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนเป็นศูนย์หมดสตาร์ทจากศูนย์หมดทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยพระองค์ท่านไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุไม่เลือกถิ่นฐานคือขอให้จนเท่านั้นเอามาเพราะความจนเท่านั้นที่จะให้เขามีวิชาชีพติดตัวต่อไป
0: การทรงงานที่ทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประชาชนมาโดยตลอดทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเกิดงานที่สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลจึงประกาศยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเป็นสถาบันศิริกิติ์ในปี2553เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ปัจจุบันสถาบันศิริกิติ์สวนจิตรลดานอกจากเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมศิลปาชีพเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือราว700ชีวิตในทุกสาขากว่า20แผนกแล้วผลงานทุกชิ้นที่ทำขึ้นนำเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นงานศิลป์และสมบัติของแผ่นดิน
1: แรกๆก็ไม่เข้าใจนะคะพอนานๆถึงเข้าใจว่า มันจริงถ้าเราทำแล้วออกขายนะคะเศรษฐีเขาซื้อได้หมดเลยทุกคนก็จะดูกันในหมู่ญาติมิตรแต่ท่านพระองค์ท่านให้เข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของลูกหลานนะคะต่อไปในอนาคตว่าลูกหลานคนไทยต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ยืนบนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างสง่าผ่าเผยว่าชาติเราเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครพระองค์ท่านรับสั่งว่าเขาเห็นใครที่มาดูงานศิลปะเหล่านี้เขาจะเข้าใจเลยว่าคนไทยเป็นยังไงมีจิตใจที่จะละเอียดอ่อนฉับไวในการรับรู้งานศิลปะอะไรต่างๆมันอยู่ในนั้นหมดพระองค์ท่านรับสั่งว่าอย่างนี้นะคะ
0: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมา

0: และในช่วงสานต่อพระราชปณิธานเชิญคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะไปติดตามสารคดีชุดการอนุรักษ์การปักผ้าแบบโบราณการปักผ้าด้วยไหมน้อยไปติดตามรับชมกันค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ศิลปะการปักผ้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยครั้งหนึ่งได้เลือนหายไปตามกาลเวลาจนได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพบผ้าปักโบราณในพระบรมมหาราชวังปักด้วยไหมน้อยฝีมือช่างหลวงแต่ครั้งสมเด็จพระศรีสุวรินทิราบรมราชเทวีพระผ่านวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อทรงทราบว่ามีข้าราชบริพารฝ่ายในสามารถปักผ้าแบบโบราณนี้ได้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รักษาและสืบทอดต่อไปยังราษฎรในชนบทอันห่างไกล
1: และผมไม่เคยลืมคำที่พระองค์ท่านบอกผมวันเข้าเฝ้าครูคือผู้ให้เรามีอะไรเราต้องให้เขาเพื่อเขาจะได้ทำได้เหมือนกับเราจะไปปิดบังกีดกั้นเขานะเพราะเราก็เคยจนมาก่อนเราต้องช่วยเหลือเขาเราเป็นยังไงตอนนี้ก็ต้องทำให้เขาเป็นเหมือนกับเราพระองค์ท่านจะตัดแบบนี้กับผมนะครับ
0: ในปี2518พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ได้ส่งพบว่าราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพกรีดยางพาราในช่วงเช้าเพียงอย่างเดียวจึงมีพระราชดำริริเริ่มให้มีการฝึกงานหัตถกรรมเพื่อเพิ่มรายได้รวมทั้งให้ฝึกหัดงานฝีมือชนิดใหม่คืองานปักผ้าไหมน้อย
2: แต่ก่อนจะไปถึงการปักไหมน้อยเนี่ยก็ต้องพระราชทานให้เรียนรู้ถึงการปักก่อนก็เริ่มจากพระราชทานคุณข้าหลวงในพระองค์เนี่ยสอนให้เขาจับเข็มจับได้ที่จะมาปักผ้าก็เริ่มจากดอกไม้เล็กๆการปักผ้าด้วยไหมน้อยที่จังหวัดทางภาคใต้ก็เลยเผยแพร่ไปที่จังหวัดทางที่อื่นด้วยทอดพระเนตรเห็นว่าชาวบ้านมีฝีมือก็ส่งให้แยกประเภทของการประกวดงานภาพปักเนี่ยเป็นภาพวิถีชีวิตของคนเป็นภาพดอกไม้แล้วภาพบึงบัวนี่พระองค์ท่านโปรดมากนะคะ
0: จากจุดเริ่มต้นของงานปักผ้าแบบโบราณจบจนถึงทุกวันนี้ผลงานอันวิจิตรจึงเป็นประจักษ์พยานแห่งพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งยวดของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะทรงรักษาการปักผ้าแบบโบราณให้คงอยู่เป็นมรดกทางศิลปะอันล้ำค่าจึงเปรียบเสมือนสายใยแห่งความรักที่ทรงมีต่อราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเช่นชาวไทยภูเขาในภาคเหนือที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมและทอดพระเนตรเห็นความงดงามของเครื่องแต่งกายชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะเผ่ามีการปักลวดลายและประดับประดาด้วยเม็ดลูกเดือยเครื่องเงินสะท้อนถึงคติความเชื่อของแต่ละเผ่าจนถึงรูปแบบลวดลายที่สังสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
3: ส
0: ี
3: น
0: ี้
3: ฉ
0: ัน
3: ก็ชอบสีนี้ยังไม่มีเลยนะ
0: อะไรก็ตามด้วยการพัฒนาตามวิถีสังคมเมืองทำให้ค่านิยมของการแต่งกายประจำเผ่านี้ถูกทดแทนด้วยเสื้อผ้าสมัยใหม่จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชาวไทยภูเขาแต่ละเผ่าฟื้นฟูงานทอผ้างานปักผ้าตามภูมิปัญญาและให้อยู่ในโครงการศิลปาชีพรอยยิ้มและดวงตาที่เปี่ยมไปด้วยความสุขของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงสกอจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนั้นจึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความรักและสายใยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีต่อชาวไทยภูเขาผ่านการถักทอด้วยความรักจากหัวใจ
4: ขอบพระคุณพระองค์ท่านที่มาช่วยป้าซึ่งเป็นชาวเขาซึ่งไม่รู้จะทำอะไรท่านก็มาและแนะนำช่วยเหลือทุกอย่างรู้สึกดีใจภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยที่เกิดมาเป็นลูกบ้านของพระองค์ท่าน
5: ในช่วงต่อไปของรายการค่ะช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะไปรับชมสารคดีพระพันปีหลวงภาพที่ทุกคนคุ้นเคยในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจร่วมกันกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานการรักษาพยาบาลให้กับคนไข้ในพื้นที่ห่างไกลที่ยากจน
6: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรครั้งแรกเมื่อปี2498โดยเริ่มที่จังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดาผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นชัยภูมิอุดรธานีหนองคายร้อยเอ็ดศรีสะเกษสุรินทร์และสกลนครระหว่างเส้นทางได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขบวนรถไฟพระที่นั่งจอดยังสถานีต่างๆเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรจำนวนมากที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

นับจากนั้นมาได้โดยเสด็จเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกคนทุกแห่งของประเทศแม้ในถิ่นทุรกันดารผ่านป่าเขาการคมนาคมที่แสนยากลำบากบางครั้งต้องทรงพระดำเนินไปตามป่าเขาและลำห้วยหลายครั้งที่พระบาทบวมและเจ็บแต่ก็ไม่ทรงย่อท้อด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะไปเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรถึงบ้านเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืนมั่นคงในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานแก้ไขปัญหาด้านชลประทานเพื่ออาชีพการเกษตรของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับอาชีพเสริมที่เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอผ้าไหมซึ่งทรงส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าก่อให้เกิดผลงานศิลปาชีพแผนกต่างๆมากมายทั้งผ้าไหมผ้าทอแกะสลักไม้ปักผ้าจักสานย่านลิเผารวมทั้งงานศิลปะชั้นสูงเช่นเครื่องถมเงินถมทองซึ่งล้วนวิจิตรงดงามล้ำค่าสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทยสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกที่ล้วนแล้วแต่เป็นชาวไร่ชาวนาการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนประเทศต่างๆเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันได้ส่งนำศิลปะวัฒนธรรมไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้รู้จักว่าไทยนั้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นงดงามไม่แพ้ชาติใดทั้งวัฒนธรรมการแต่งกายและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตลอดจนมีพื้นแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินศิลป์ในน้ำที่พร้อมจะเป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตประชากรโลกได้อย่างพอเพียง

ด้วยพระราชกรณียกิจนานาประการที่ทรงบำเพ็ญตลอดเวลาที่อยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินมากว่า60ปีรู้แล้วแต่เกื้อหนุนต่องานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เจริญก้าวหน้ากล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่แห่งไหนที่ทั้งสองพระองค์ไม่เคยเสด็จไปทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินจะพลิกฟื้นจากความแห้งแล้งกลายเป็นชุ่มชื้นและเขียวชอุ่มไปด้วยผลผลิตการเกษตรประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีอาชีพและรายได้มั่นคงยั่งยืนทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการศึกษาอย่างทั่วถึงสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นแก่ชาติบ้านเมืองจนเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงเป็นคู่บุญบารมีและทรงเป็นแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริง

และในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีการออกแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปติดตามรับชมกันค่ะวันนี้ดิฉันจริยาปุงมกดีทีมข่าวและรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสวทสังขละบุรีต้องขอลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะออกแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมศิลปากรยึดหลักการออกแบบให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีควบคู่กับความงดงามทางรูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทยพระเมรุมาตรที่ส่วนยอดเป็นทรงมงกุฎแปลงตามเครื่องศิราภรณ์ของเจ้านายประกอบด้วยหลังคาซ้อน7ชั้นเชิงกลอนเสมอด้วยพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่วนปลียอดเป็นรูปพรหมพักสื่อถึงการเสด็จสู่พรหมโลกหลังการสวรรคตและสื่อถึงพระราชสมัญญาแม่ของแผ่นดินที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเสมือนมารดาดูแลรักษาบุตรดั่งพรหมของบุตรที่ยอดบนของพระเมรุมาตรประดับนพกฎมหาเสวตฉัตรหรือฉัตร9ชั้นเพื่อแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศขั้นสูงสุดพระเมรุมาตรมีแผ่นผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงปราสาทออกมุก4ด้านตั้งอยู่เหนือฐานชาลา2ชั้นที่ตกแต่งด้วยรูปเทวดาสื่อถึงการเสด็จสู่สวรรค

กิจด้านการอนุรักษ์การแสดงโขนนอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมสำหรับเป็นที่ประทับและรับรองทูตานุทูตตลอดจนแขกที่เข้าร่วมพิธีในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งไม้หอมจันทร์สำหรับจัดสร้างพระหีบจันทร์และพระโกฏจันทร์ให้แก่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการขยายแบบและลวดลายเพื่อจัดสร้างส่วนพระโกศพระบรมอัฐทำด้วยทองคำลงยาราชวดีประดับรัตนชาติรูปทรงแปดเหลี่ยมยอดทรงมงกุฎตามรูปแบบที่สืบทอดมาแต่โบราณนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องสังเคตสำหรับพระราชทานไปยังพระอารามหลวงและศาสนสถานต่างๆประกอบด้วยโต๊ะหมู่ตู้หนังสือโต๊ะทำงานพร้อมชั้นหนังสือและเก้าอี้จัดสร้างจำนวน4แบบและโคมไฟการจัดสร้างพระเมรุมาตรในครั้งนี้เริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์และจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569จากนั้นจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเพื่อกำหนดวันประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต่อไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าป้องกันการส่งสินค้าผ่านประเทศที่3ยกระดับตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าพร้อมหารือสหรัฐอเมริกาแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิต Disconnected
7: ค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าป้องกันการส่งสินค้าผ่านประเทศที่3ยกระดับตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าพร้อมหารือสหรัฐอเมริกาแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
9: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยถึงข้อกังวลของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการส่งสินค้าผ่านประเทศที่3และการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าว่าไทยตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าวและให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นช่องทางในการหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้าหากพบการกระทำความผิดพร้อมดำเนินการตามกฎหมายและยกระดับการตรวจสอบและความร่วมมือกับสหรัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมเพิ่มรายการสินค้าเฝ้าระวังร่วมกับสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐหรือ CBP จาก49รายการ194พิกัดศุลกากรเป็น67รายการ274พิกัดมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมารวมทั้งเตรียมพัฒนาระบบ Rover Plusนำ AI มาช่วยประเมินความเสี่ยงด้านถิ่นกำเนิดสินค้าและอบรมผู้ประกอบการเรื่องกฎถิ่นกำเนิดสินค้าและ local content แล้วกว่า 2,000 รายโดยวันที่ 28-31 สิงหาคมนี้กรมการค้าต่างประเทศและกรมศุลกากรจะหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เพื่อสื่อสารให้ฝ่ายสหรัฐรับทราบและเห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการป้องกันและยกระดับการแก้ปัญหา transshipment อย่างเป็นรูปธรรมปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่มีแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกและลำธารอาจเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลาก
10: นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าได้กำชับให้อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพิ่มความเข้มงวดการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดท่องเที่ยวจัดเวรยามเฝ้าระวังต่อเนื่องติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝนเตรียมระบบแจ้งเตือนทั้งในแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ชุมชนหรือหมู่บ้านโดยรอบอุทยานแห่งชาติโดยเฉพาะบริเวณลำห้วยลำธารและพื้นที่เสี่ยงที่เคยมีสถิติน้ำป่าไหลหลากเป็นประจำทุกปีสำหรับแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกหากพบมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากเจ้าหน้าที่จะพิจารณาปิดพื้นที่ชั่วคราวทันทีเพื่อรอจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปลอดภัย ถึงจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตามปกติทั้งนี้กรมอุทยานขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังโดยสังเกตความผิดปกติของกระแสน้ำหากพบน้ำไหลแรงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือมีความขุ่นมากขึ้นให้รีบออกจากพื้นที่ทันทีพร้อมขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำและคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
11: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานใน3อำเภอของจังหวัดสุโขทัยได้แก่อำเภอกงไกรลาดอำเภอศรีสำโรงและอำเภอทุ่งเสลี่ยมตามนโยบายสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนโอกาสนี้ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างสุขสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนสุโขทัยพร้อมมอบสิทธิและสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเปราะบางและประชาชนทุกช่วงวัยเช่นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุและคนพิการป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการรวมถึงเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนและป้ายโครงการเครือข่ายองค์กรชุมชนลูกพ่อขุนรามจังหวัดสุโขทัยประจำปี2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการนำคณะผู้บริหารจากทุกกรมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาลงพื้นที่จริงเพื่อรับฟังข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิดนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้คนไทยทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมธนกฤตมาศแม้นสวทสุโขทัยรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
13: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
14: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขกันอีกครั้งค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz กับพี่นีน่าค่ะก็ยังคงมาทำหน้าที่ตรงนี้กันอีกเช่นเคยนะคะก็จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปจนถึงเวลา18นาฬิกานะคะคุณฟังอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันและกันกับช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขซึ่งทางรายการเองก็ยังคงนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันทั้ง3ช่วงนะคะสำหรับช่วงแรกช่วงเก็บมาฝากวันนี้จะนำเรื่องเกี่ยวกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งมลพิษต้องแจ้งข้อมูลอะไรบ้างแก่ประชาชนช่วงที่2ช่วงเอาข่าวมาเล่าข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดมหกรรมส่งเสริมสุขภาพปลอดภัยห่างไกลโรค NCD ลดเค็มเติมสุขปรับพฤติกรรมก่อนเกิดโรคและช่วงสุดท้ายช่วงนิทานพาเพลินวันนี้จะนำนิทานเกี่ยวกับเรื่องเจ้าหญิงน้ำแข็งมาฝากน้องๆหนูๆกันนะคะนี่ก็คือเรื่องราวที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนนะคะ

พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

มาถึงช่วงเก็บมาฝากนะคะก็อย่างที่เกริ่นกันไว้ในช่วงแรกนะคะว่าวันนี้จะนำเรื่องเกี่ยวกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษต้องแจ้งข้อมูลอะไรบ้างแก่ประชาชนนะคะมาฟังกันดูค่ะคุณผู้ฟังประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษรวมถึงประชาชนทั่วไปควรต้องรู้นะคะภาวะปกติค่ะแจ้งหลังเปลี่ยนการผลิต30วันหลังรายงาน EIA EHIA ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษโรคจากสิ่งแวดล้อมมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพมาตรการป้องกันและปฏิบัติตัวนะคะสิทธิที่ประชาชนได้รับข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์นี่ก็คือภาวะปกตินะคะภาวะที่อาจก่อให้เกิดเหตุอันตรายหรือว่าเหตุฉุกเฉินค่ะระยะเกิดเหตุแจ้งเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมลพิษที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมาตรการป้องกันและการปฏิบัติตัวนะคะระยะหลังเกิดเหตุหรือแจ้งหลังเหตุการณ์สิ้นสุดลงเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ผลการสอบข้อเท็จจริงผลตรวจวัดมลพิษมาตรการเฝ้าระวังสุขภาพสิทธิที่ประชาชนได้รับข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์สำหรับวิธีการแจ้งค่ะแจ้งโดยตรงต่อประชาชนหรือจะทำเวทีประชาคมแจ้งโดยการประชาสัมพันธ์แจ้งเป็นหนังสือแจ้งช่องทางออนไลน์แล้วก็วิธีการอื่นๆที่กรมควบคุมโรคกำหนดนะคะสำหรับประชาชนในที่นี้นะคะหมายถึงประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษสิ่งแวดล้อมหรือประชาชนทั่วไปค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษต้องแจ้งข้อมูลอะไรบ้างแก่ประชาชนนะคะและขอขอบคุณข้อมูลจากกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมค่ะ

0: ทุกนาทีบนโลกนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายการรับรู้และส่งต่อข่าวสารก็รวดเร็วตามไปด้วย
1: โดยเฉพาะการแชร
0: ์ถูกกดไลค์ด้วยความรวดเร็วขาดการไตร่ตรองจนเกิดความเสียหายสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในสังคมเลือกเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันสถานการณ์จริง

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดมหกรรมส่งเสริมสุขภาพปลอดภัยห่างไกลโรค NCD ลดเค็มเติมสุขปรับพฤติกรรมก่อนเกิดโรคซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเปิดมหกรรมส่งเสริมสุขภาพปลอดภัยห่างไกลโรค NCD ลดเค็มเติมสุขเพื่อเดินหน้าป้องกันสร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนในการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและโรคไตเรื้อรังที่ยังคงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและเกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาวหลังพบประชาชนร้อยละ 57.37 นิยมรับประทานอาหารรสเค็มจัดได้รับโซเดียมเฉลี่ย 2,358 มิลลิกรัมต่อวันเกินกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนดและยังมีอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานตอนกลางจากข้อมูลของกรมควบคุมโรคในปี 2,568 พบว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD มีสาเหตุสำคัญเกิดจากการบริโภคเกลือและโซเดียมมากเกินไปทำให้คนไทยมากกว่า22ล้านคนป่วยด้วยโรคที่สัมพันธ์กับการบริโภคโซเดียมเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองอีกทั้งกรมอนามัยยังสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายพุทธศักราช2567ถึง2568พบว่าโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและโรคอ้วนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่า3ใน4ของคนไทยทั้งหมดประมาณ 400,000 คนต่อปีนะคะสำหรับอาหารที่มีโซเดียมสูงได้แก่เนื้อสัตว์แปรรูปอาหารตากแห้งอาหารหมักดองอาหารกึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องและอาหารสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวอาหารแช่แข็งหรือแช่น้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสผงชูรสซุปก้อนและอาหารที่ใส่ผงฟูนะคะเช่นเค้กเบเกอรี่ขนมปังเหล่านี้เป็นต้นนะคะสำหรับวิธีลดการบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อสุขภาพที่ดีก็ควรที่จะลดการพึ่งพาอาหารสำเร็จรูปและอาหารแปรรูปที่มีโซเดียมสูงหันมาปรุงอาหารกินเองนะคะชิมก่อนปรุงเลี่ยงการปรุงเพิ่มการใช้น้ำจิ้มหรือน้ำราดหรือลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ดีในระยะยาวอีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขยังได้เร่งขับเคลื่อนกิจกรรม Health Station ลดเค็มลดโรค NCD โมเดลในทุกอำเภอเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และปรับพฤติกรรมทำให้ห่างไกลจากโรค NCD นะคะยืดระยะเวลาการเกิดโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ50และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศค่ะ

0: งนิทานพาเพลิน
1: มาถึงช่วงของนิทานพาเพลินสำหรับน้องๆหนูๆกันแล้วค่ะวันนี้นิทานที่นำมาฝากน้องๆหนูๆเป็นเรื่องเจ้าหญิงน้ำแข็งเชิญรับฟังค่ะ
2: ขอเชิญน้องๆก้าวเข้ามาในห้องสมุดนิทานห้องแห่งจินตนาการห้องแห่งความสนุกสุขสันต์กับพวกเราชาว Written Library
3: นิทานชุดเจ้าหญิงน้ำแข็งณเมืองน้ำแข็งเป็นเมืองที่หนาวเย็นมากเพราะทั้งเมืองปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งของทุกอย่างในเมืองล้วนเป็นน้ำแข็งทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นผนังพื้นโต๊ะเตียงหรือแม้แต่กระทั่งคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้ก็ล้วนมีร่างกายที่เป็นน้ำแข็งด้วยเช่นกัน
4: เฮ้ hey, เมืองน้ำแข็งของพวกเราเนี่ยเย็นสบายดีจังเลยเนาะนี่ขนาดเราเป็นทหารต้องทำงานหนักๆยังไม่เคยรู้สึกร้อนเลยดีจริงๆเลยนะ
5: นั่นนะเซหาได้ที่ไหนเนี่ยเมืองที่แสนเย็นสบายขนาดเนี่ยฉันนะจะขอมุ่งมั่นเป็นทหารปกป้องเมืองน้ำแข็งนี้ตลอดไปเลยล่ะ
4: ฉันก็เหมือนกัน
3: แต่ฉันไม่เห็นด้วย
5: เจ้าหญิงน้ำแข็ง
3: ฉันไม่เห็นว่าเมืองน้ำแข็งของเราเนี่ยจะดีตรงไหนเลยดูสิมองไปทางไหนนะก็มีแต่สีขาวนั่นก็ขาวนี่ก็ขาวน่าเบื่อจะตายไป
4: แต่ถึงยังไงเมืองน้ำแข็งนี่ก็เป็นบ้านของเรานะเจ้าหญิง
5: ใช่แล้วอีกอย่างพวกเราก็ไปไหนไม่ได้ด้วยเพราะถ้าขืนออกไปจากเมืองไปเจอความร้อนเข้ามีหวังร่างกายที่แข็งเป็นน้ำแข็งของพวกเราคงละลายแน่ๆเลยนะท่าน
3: นั่นก็เพราะว่าพวกเจ้าขี้ขาดน่ะสิไปดีกว่าเราไปเล่นที่สวนน้ำแข็งคนเดียวดีกว่ามาพูดคุยกับทหารขี้ขาดอย่างพวกเจ้า
4: ฉันละเป็นห่วงเจ้าหญิงน้ำแข็งจริงๆเลยซุกซนซะเหลือเกินฉันละกลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นจนได
3: ้น่าเบื่อจังเลยอุตส่าห์หนีออกจากห้องนอนสีขาวยังต้องมาเจอสวนดอกไม้น้ำแข็งสีขาวโพลนนี่อีกเฮ้ยทำไมเมืองเราไม่มีสีสันอย่างอื่นบ้างนะน่าเบื่อจริงๆเลย
6: นี่เธอ
3: เสียงใครน่ะใครเรียกฉันน่ะ
6: ฉันเองฉันอยู่ทางนี
3: ้ไหนล่ะไหนยังไม่เห็นมีใครเลย
6: ฉันอยู่บนใบไม้น้ำแข็งข้างๆเธอนี่ไงหันมาทางนี้หน่อยสิ
3: โอ้โหเธอเป็นใครนะทำไมตัวของเธอได้มีสีสันสวยงามขนาดนี้เนี่ยฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะ
6: ฉันเชื่อว่าผีเสื้อที่นี่ที่ไหนทำไมมันถึงหนาวมากอย่างนี้ล่ะนี่ฉันจวนจะแข็งตายอยู่แล้วล่ะ
3: ที่เนี่ยคือเมืองน้ำแข็งบ้านที่แสนน่าเบื่อของฉันเองแหละและฉันก็คือเจ้าหญิงน้ำแข็งเธอหลงทางมาหรอผีเสื้อ
6: ใช่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันบินมาที่นี่ได้ยังไง
3: แล้วเธอมาจากไหนล่ะ
6: ฉันอาศัยอยู่ที่สวนดอกไม้ใกล้ๆกับแม่น้ำบ้านของฉันน่ะสวยมากเลยนะมองไปที่ไหนก็มีสีสันมากมายไปหมดเลยทั้งสีแดงสีเหลืองสีเขียวไม่เหมือนเมืองน้ำแข็งของเธอหรอกมีแต่สีขาวไม่สวยเลยนะเจ้าหญิง
3: โอ้จริงเหรอฉันชักอยากจะเห็นบ้านที่สวนดอกไม้ของเธอแล้วสิผีเสื้อพาฉันไปหน่อยนะ
6: ได้สิแต่ว่าฉันเองก็ยังไม่รู้เลยว่าจะออกไปจากเมืองน้ำแข็งของเธอยังไงดีไม่ดีปีกของฉันอาจจะแข็งบินไม่ได้ตายอยู่ที่นี่ก็ได
3: ้ไม่ต้องกลัวหรอกฉันจะพาเธอไปที่ประตูทางออกเองแต่เธอต้องสัญญานะว่าจะพาฉันไปเที่ยวที่บ้านของเธอนะ
6: ได้สิจ้าเจ้าหญิงฉันสัญญาง
3: ั้นเราก็ไปกันเลย
6: เธอไม่ไปขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ของเธอก่อนเหรอ ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวก็กลับมาแล้วไปเถอะรีบไปกันเถอะฉันไม่อยากเห็นสวนดอกไม้สีสวยๆใจจะขาดอยู่แล้วเธอบินตามฉันมานะนี่ไงล่ะประตูทางออก
7: ใช่ฉันจำได้แล้วล่ะฉันบินเข้ามาทางนี้เหมือนกันเนี่ยบินตรงไปอีกหน่อยก็ถึงสวนดอกไม้ที่ฉันอาศัยอยู่แล้วล่ะ
6: เหรองั้นเรารีบออกไปกันเถอะ
3: เจ้าหญิงน้ำแข็งวิ่งตามผีเสื้อแสนสวยไปด้วยความสนุกสนานจนลืมนึกถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัว
6: โอ๊ยใกล้ถึงบ้านของเธอหรือยังอะผีเสื้อฉันทั้งร้อนทั้งเหนื่อยจังเลยอะ
7: ข้างหน้านั่นไงใกล้ถึงแล้วล่ะเจ้าหญิงเร็วรีบตามฉันมาเร็ว
6: รอฉันด้วยสิผีเสื้อ
7: นี่ไงสวนดอกไม้บ้านของฉัน
6: โอ้โหสวยจังเลยดูสิมีดอกไม้ตั้งหลายสีแน่เดี๋ยวฉันจะขอเก็บดอกไม้ไปฝากท่านพ่อกับท่านแม่ของฉันหน่อยนะ
7: ได้สิเอาเลยเอาไปเยอะๆเลยก็ได้จ้ะ
6: บ้านของเธอเนี่ยสวยจังเลยนะผีเสื้อดูสิมีแม่น้ำสีฟ้าด้วยผิดกับเมืองน้ำแข็งสีขาวโพลนของฉันน่ะยิ่งดูก็ยิ่งน่าเบื่อแต่แม้บ้านของเธอเนี่ยร้อนจังเลยนะเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันทนได้อะเดี๋ยวฉันขอไปเก็บดอกไม้สีแดงทางด้านโน้นดีกว่า
7: ถ้าอย่างนั้นฉันรอเธออยู่ตรงนี้นะแล้วรีบกลับมานะจ้าเจ้าหญิง
6: ตกลงดอกไม้เนี่ยไปฝากท่านแม่ท่านแม่ต้องชอบแน่ๆเลยดอกนี้ก็สวยแต่ทำไมมันร้อนจังเนี่ยทำไมยิ่งร้อนขึ้นทุกทีโอ้ยแย่แล้วแขนของฉันน่ะโอ้ยทำไมมันร้ายเหลือแค่นี้แล้วล่ะคุณผีเสื้อช่วยฉันด้วยช่วยฉันที
7: อุ้ยเป็นอะไรไปหรอเจ้าหญิงน้ำแข็ง
6: นี่ผีเสื้อเธอดูแขนของฉันสิละลายจนเหลือเล็กนิดเดียวแล้วทำยังไงดีล่ะโอ้ยขาของฉันด้วยขาของฉันโอ้ยขา
7: โอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันจะช่วยเธอยังไงดีล่ะโอ้ยฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยทำยังไงดีโอ้ยทำยังไงดีเนี่ย
6: นี่ขอช่วยพาฉันกลับไปที่เมืองน้ำแข็งของฉันทีสิฉันน่ะไม่สามารถออกมาจากเมืองของฉันได้นานเพราะตัวของฉันนั้นเป็นน้ำแข็งพอออกมาเจอแดดร้อนๆอย่างเนี้ยตัวฉันก็จะละลายอย่างที่เธอเห็นนี่แหละ
7: อ
6: ้
7: าวแล้วทำไมเธอไม่บอกฉันตั้งแต่แรกล่ะ
6: ก็ฉันอยากออกมาเที่ยวข้างนอกนี่ฉันก็เลยไม่คิดถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นช่วยฉันด้วยนะผีเสื้อพาร่างของฉันกลับไปที่เมืองน้ำแข็งทีเร็วเข้าก่อนที่ฉันจะละลายหมดทั้งตัวฉันยังไม่อยากตายอ่ะฉันยังไม่อยากตายจริง
7: ๆแต่ว่าฉันคนเดียวอุ้มเธอไปไม่ไหวหรอกเอาล่ะเธอคอยอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปตามเพื่อนๆแมลงของฉันมาช่วย
6: เร็วๆนะผีเสื้อฉันจึงจะทนไม่ไหวอยู่แล้วไม่ต้องถึงร้อนอย่างนี้นะพ่อถึงแม่ช่วยลูกด้วยลูกใกล้จะละลายอยู่แล้วหนูไม่น่าหนีออกมาให้กันนอนอย่างนี้เลยหนูน่าจะเชื่อที่ท่านพ่อท่านแม่สอนเลยแต่ทีนี้ลูกจะไม่ได้อีกแล้วหรอก
7: โอ้ยไม่ต้องร้องไห้แล้วล่ะเจ้าหญิงฉันพาเพื่อนๆแมลงมาเต็มเลยเห็นไหมเดี๋ยวฉันกับเพื่อนๆแมลงทั้งหมดจะช่วยกันอุ้มร่างของเจ้าหญิงไปส่งเองเอาล่ะพวกเราพร้อมแล้วใช่ไหม
3: เหล่าแมลงมากมายบินกระโดดกันเข้ามาอุ้มร่างที่ไร้เรี่ยวแรงของเจ้าหญิงน้ำแข็ง
8: น่าเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้หนังกันนะเจ้าหญิงเนี่ย
7: เธออีกหน่อยนะเจ้าหญิงใกล้ถึงแล้วล่ะนั่นไงพวกเราประตูข้างหน้านั่นแหละนี่คือทางเข้าของเมืองน้ำแข็งเอาเร็วๆกระพือปีกเร็วๆอีกนิดพวกเรา
9: โอ้ยแล้วโอ้ยโอ้ยแล้ว
7: โอ้ยเฮ้ย
6: สักทีเป็นยังไงบ้างเจ้าหญิงน้ำแข็งรู้สึกดีขึ้นบ้างไหม
9: ดีขึ้นมากเลยล่ะผีเสื้อขอบใจพวกเธอมากเลยนะต่อไปเนี้ยฉันจะไม่หนีออกไปเที่ยวนอกบ้านหรือไปในที่ที่ฉันไม่เคยไปอีกแล้วล่ะเข็ดจนตายแล้ว
6: แล้วคราวหน้าถ้าอยากไปไหนมาไหนอ่ะเจ้าหญิงก็ควรจะบอกท่านพ่อท่านแม่ซะก่อนนะ
9: ฉันสัญญาเจ้าผีเสื้อ
8: นี่ฮะไอ้อย่ามัวทักท้าอยู่เลยผีเสื้อเอาจะเมื่อน้ำแข็งนี่กันเถอะนะไอ้พวกฉันจะแข็งตายกันอยู่แล้วนะ
6: จริงสิงั้นพวกเราไปก่อนนะเจ้าหญิงน้ำแข็ง
9: ขอบใจมากนะลาก่อนเจ้าผีเสื้อ
10: ลาก่อนเจ้าหญิง
11: เมื่อเจ้าหญิงน้ำแข็งกลับมายังเมืองน้ำแข็งแล้วร่างกายของเจ้าหญิงก็กลับเป็นอย่างเดิมจากนั้นมาเจ้าหญิงน้ำแข็งก็ไม่คิดที่จะหนีไปเที่ยวที่ไหนอีกเลย

ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขเวลาหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขกับครอบครัวของท่านนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 17:07 นโดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 18:00 นทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะค่ะสำหรับวันนี้พี่นีน่าพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสกลนิกรทั่วประเทศเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารพระองค์ทอดพระเนตรเห็นความยากลำบากของประชาชนจึงมีพระราชดำริช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงก่อกำเนิดเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาไทยและส่งเสริมงานหัตถศิลป์พื้นบ้านอาทิการทอผ้าไหมปักผ้าเครื่องเงินและเครื่องจักสานจนศิลปะไทยเป็นที่ประจักษ์ในนานาประเทศพระองค์ยังทรงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้งทรงฟื้นฟูชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นเอกลักษณ์แห่งชาติและทรงส่งเสริมให้เยาวชนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทยในด้านสิ่งแวดล้อมพระองค์มีพระราชดำริคนอยู่กับป่าได้จึงเกิดโครงการป่ารักน้ำเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความยากจนและอยู่เย็นเป็นสุขพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์คือแรงบันดาลใจให้พระสกนิกรไทยดำรงชีวิตด้วยความเพียรพอเพียงและกตัญญูพระราชกรณียกิจนานัปการคือแสงแห่งรักที่ส่องสว่างอยู่เหนือแผ่นดินไทยตราบนิรันดร์
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: กลับมาแล้วครับคุณผู้ฟังครับ 18:00 น.กับอีก3 นาทีที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนว่ามีหลายๆข่าวหลายๆเรื่องราวนะครับที่เรียกว่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการค้าการลงทุนเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตการท่องเที่ยวสุขภาพมีครบทุกเรื่องนะครับวันนี้ใครที่ติดตามกันอยู่คุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างวันนี้นะครับเริ่มต้นวันจันทร์ของการทำงานด้วยเชื่อว่าหลายคนครับก็ถึงบ้านแล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันหลายท่านเลยก็ยังคงอยู่บนรถด้วยเพราะว่ามีส่งข้อความมาบอกคุณบอลรถติดมากเลยวันนี้อ้าวละวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์นะครับเข้าใจได้ว่าเป็นวันจันทร์แล้วก็ฝนตกนะครับในหลายพื้นที่ก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังเพิ่มขึ้นอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าฝนตกในหลายพื้นที่เลยทีเดียวส่งข้อความมาบอกกล่าวกันหน่อยนึงนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเข้าไปดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับเรื่องของบุหรี่เถื่อนชายแดนใต้สักนิดหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับล่าสุดรัฐบาลครับเดินหน้าสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องล่าสุดครับยึดของกลางคุณผู้ฟังได้มากกว่า 2.2 ล้านมวล นะครับแล้วก็ประมาณการค่าปรับเนี่ยกว่า100ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับล่าสุดรัฐบาลครับก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันแล้วก็ปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องสั่งการครับให้เพิ่มความเข้มงวดนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลเรื่องของการสืบสวนเฝ้าระวังแล้วก็การปราบปรามการลักลอบการนำเข้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำหน่ายสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีดำเนินมาตรการเชิงรุกแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่ชายแดนใต้พบว่ามีการลักลอบนะฮะการจำหน่ายบุหรี่ที่มิชอบด้วยกฎหมายนะครับซึ่งส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจรายได้ของรัฐและก็ความเป็นธรรมทางการค้าจากมาตรการครับในการดำเนินการนะฮะการบูรณาการการทำงานร่วมกันของฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองข้อมูลการข่าวการปฏิบัติการนะครับล่าสุดนะครับสามารถที่จะ ตรวจยึดนะฮะจับกุมแล้วก็ยึดของกลางครับบุหรี่ที่ผิดกฎหมายนะครับที่ไม่ได้เสียภาษีแล้วเนี่ยจำนวนกว่า 2,289,000 มวนคิดเป็นภาษีสรรพสามิตเนี่ยได้กว่ากลมๆนะครับตัวเลขประมาณสัก7ล้านกว่าบาทนะครับประมาณการค่าปรับนะฮะประมาณการค่าปรับเนี่ยกลมๆก็แล้วกันเป็นตัวเลขประมาณ100ล้านเลยทีเดียวนะครับซึ่งต้องบอกว่ารัฐบาลครับก็เน้นย้ำนะครับในตัวเลขตรงนี้ในมาตรการขับเคลื่อนในการปราบปรามเชิงรุกนะครับบูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วนเดินหน้านะครับกระบวนการลักลอบการนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายในพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคใต้ทั้งเรื่องของเป็นเส้นทางลำเลียงจุดพักรอการกระจายสินค้าไปสู่ประเทศอื่นๆด้วยแล้วก็เดินหน้ายกระดับการปราบปรามเพื่อสกัดกั้นการลักลอบการนำเข้าแล้วก็จำหน่ายสินค้าที่เป็นสินค้าผิดกฎหมายครับตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลยก็เป็นการดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังและก็สร้างความเป็นธรรมในระบบภาษีคุ้มครองประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับดังนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่วันนี้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันที่กำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณวานยักษ์ด้วยนะฮะ A380นะครับวันนี้เข้ามาทักทายกันนะครับมีคุณนัตตี้นะฮะเมื่อกี้นี้เข้าไปดูในเพจของปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพูดถึงเรื่องฝนมีการแจ้งเตือนด้วยนะครับเพจของกรมประชาสัมพันธ์ก็แจ้งไว้เช่นเดียวกันเตือนครับเตือนภัย42จังหวัดเห็นภาพข่าวอยู่เมื่อวันเสาร์อาทิตย์เนาะน้ำป่าในหลายพื้นที่นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยใช่ไหมน้ำตกแม่สาก็เห็นภาพที่นักท่องเที่ยวไปเล่นน้ำกันแล้วก็ต้องหนีกันล่าสุดครับอันนี้ก็สำคัญนะเป็นการแจ้งเตือนเฝ้าระวังครับฝนตกหนักอุทกภัยคลื่นลมแรงนะครับระหว่างวันที่18ก็คือวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังจนถึง21สิงหาคมเอ้ามีพื้นที่ไหนบ้างนะครับจะได้ฟังเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเกิดว่าใครมีญาติพี่น้องมีครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดก็โทรไปบอกกล่าวกันสักนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการเตือนภัยกันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับแจ้งเตือน39จังหวัดนะครับพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเฝ้าระวังครับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังขณะเดียวกันครับ3จังหวัดภาคใต้ก็มีทั้งจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตก็ต้องเฝ้าระวังคลื่นลมแรงด้วยนะครับโดยพื้นที่ภาคเหนือก็มีหลายจังหวัดครับมีฮั่งสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์จังหวัดตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์แล้วก็อุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีจังหวัดเลยหนองคายนะครับบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมีจังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีส่วนภาคกลางครับกาญจนบุรีราชบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดส่วนภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนนะครับช่วงวันที่19สิงหาคมนะฮะถึง21สิงหาคมเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับแล้วก็ฝนฟ้าคะนองเนี่ยอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรด้วยดังนั้นครับทางปภ.ก็มีการเน้นย้ำกันตอนนี้ก็มีการจัดเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนนะฮะสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมทีมปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณะศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับพร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่มีพื้นที่เสี่ยงจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากก็เร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบด้วยนะฮะนี่ก็เป็นประกาศจากทางด้านของปภ.กรมอุตุนิยมวิทยาครับแจ้งเตือนกันนะฮะเฝ้าระวังเรื่องสำคัญเลยนะครับในหลายๆพื้นที่ที่เรียกว่ามีความเสี่ยงนะครับเรื่องของฝนตกเรื่องของฝนฟ้าคะนองน้ำท่วมสูงนะครับก็ดูแลด้วยแล้วก็นำมาสื่อสารบอกกล่าวนะครับจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์ที่กำลังติดตามข้อมูลกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับมีจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับก็มีประกาศออกมาฉบับที่5รายชื่อนะครับเรื่องของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับในช่วงของ96ชั่วโมงก็คือ4วันนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมอุตุนิยมวิทยาครับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนัก ถึงหนักมากนะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับก็มีเรื่องของการแจ้งเตือนกันระหว่างวันที่19ถึง21สิงหาคมนะฮะอย่างที่บอกไปก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ประเทศไทยอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงครับดังนั้นก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะฮะก็เป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเป็นฉบับที่5เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนก็จะส่งผลให้หลายๆจังหวัดนะฮะที่นำเรียนไปแล้วก่อนหน้านี้ก็จะมีฝนตกด้วยดังนั้นก็แจ้งกับพี่น้องประชาชนแจ้งกับคุณผู้ฟังด้วยนะครับที่กำลังติดตามรายการอยู่ในขณะนี้นะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับหลายคนที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับต้องบอกว่ามีเรื่องราวของมหกรรมวิทยาศาสตร์2569นำมาฝากกันสักนิดนึงครับทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยความพร้อมของการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569งานนี้จะบอกเลยว่าน้องๆชอบมากนะครับเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดว่าอยากจะพาไปจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับที่อาคาร9ถึง11Impact เมืองทองธานีครับซึ่งจะจัดขึ้นนะฮะเรียกว่าอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับภายใต้คอนเซปต์คือวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนครับงานดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการผนึกกำลังคุณผู้ฟังเรื่องของงานนวัตกรรมระดับโลกนะจาก96หน่วยงาน8ประเทศนะครับที่ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาให้ประชาชนและก็เยาวชนมาให้หนูๆน้องๆเนี่ยได้สัมผัสกันจริงนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง23สิงหาคมนี้อ่ะนะฮะใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับอยากจะพาบุตรหลานไปนะครับย้ำให้อีกสักทีนึงนะฮะอีกสักครั้งหนึ่งอาคาร9ถึง11Impact เมืองทองธานีนะครับจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569ครับก็เรียกว่าเริ่มแล้วนะครับปีนี้ขนนวัตกรรมขน AI เทคโนโลยีแห่งอนาคตให้หนูๆน้องๆได้ไปสนุกกันนะฮะแล้วก็ได้เรียนรู้กันย้ำเลยว่าปีนี้ยิ่งใหญ่ล้ำสมัยแตกต่างจากทุกปีสร้างประสบการณ์ใหม่ๆนะครับเรียกว่างานนี้ AI for All ครับรัฐบาลก็เดินหน้าอย่างเป็นรูปทำในการที่จะนำเอานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันทั้งด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพแล้วก็เศรษฐกิจดิจิทัลนั่นเองนะครับก็มาสื่อสารกันเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะครับคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่เดียวและเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อครับ
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: เพื่อ
8: านดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
13: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
14: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
13: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
14: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
13: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
2: จับประเด็น VIP
3: กลับมาครับช่วงเวลา 18:18 นจับประเด็น VIP นะครับแน่นอนว่าก็จะมีแขกรับเชิญครับมาพูดคุยนะครับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการค้าการลงทุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยวันนี้หลายประเทศเลยนะครับที่เขาปักหมุดจะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราด้วยดังนั้นครับแน่นอนเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นพระเอกของเศรษฐกิจมาโดยตลอดเลยเราจะมีวิธีการเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะวันนี้แน่นอนครับอย่างที่บอลได้มีโอกาสเกริ่นกับคุณผู้ฟังไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วว่าวันนี้รายการจับประเด็นเป็นข่าวได้รับเกียรตินะครับจากท่านวีรศักดิ์โคสุรัตน์ประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy และรวมถึงคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศครับวันนี้ท่านอาจารย์วีรศักดิ์อยู่ในสายแล้วนะครับจะมาพูดคุยถึง Quick Big Win ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศไทยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
15: สวัสดีท่านผู้ฟังที
3: ่ฮัลโหลครับ
15: ครับผมสวัสดีครับ
3: ครับได้ยินสัญญาณชัดนะครับอาจารย์ครับ
15: ได้ยินสัญญาณชัดเจนมากครับขอบคุณครับ
3: ครับก่อนอื่นเลยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์วีรศักดิ์เห็นภารกิจท่านเยอะมากเลยทีเดียววันนี้ขอบพระคุณมากนะครับที่ให้เกียรติรายการด้วยนะครับอาจารย์ครับ
15: ขอบคุณครับเพิ่งกลับมาจากสนามบินสุวรรณภูมิไปร่วมกับท่านรองนายกสุภจีตรวจเรื่องกระบวนการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยและผู้ที่กำลังจะเดินทางกลับบ้านผ่านสนามบินสุวรรณภูมิมีประสบการณ์ที่ดีขึ้น
3: รายละเอียดเป็นยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งก็ได้ครับรายละเอียด
15: นี่ขนาดใช่นี่ขนาดหน้าฝนของเราซึ่งไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวของโลกที่จะมาเมืองไทยนะครับฤดูท่องเที่ยวของโลกที่จะมาเมืองไทยจะเริ่มหลัง1ตุลาคมเป็นต้นไป
3: ครับ
15: แต่กระนั้นก็ตามเราก็จะเห็นว่ามีคนเข้ามาวันละประมาณ70,000คนต่อวัน
3: สูงมาก
15: ไม่มีเสาร์อาทิตย์นะ70,000คน70,000คนนี่จะมีช่วงเวลาที่คุณไงจะเป็นเวลารถติด
3: ครับ
15: ก็คือเวลาที่คนมายืนรอคิวเข้ารอตรวจที่ด่านคนตรวจการตรวจคนเข้าเมืองสนามบินสุวรรณภูมิสนามเดียวชั่วโมงละประมาณ 6,000 ถึง 7,000 คนต่อชั่วโมงนะ
3: ครับ
15: ใน 7,000 คนนั้นเมื่อเราไปตรวจแบบของการออกแบบสนามบินสุวรรณภูมิในส่วนที่อยู่หน้าตม.ตรวจคนเข้าเมืองนั้นออกแบบเมื่อ20ปีที่แล้วเพราะเขาเปิดสนามบินใช้2549
3: ครับ
15: วันนี้2569 20ปี
3: 20ปีพอดีเลยครับ
15: ยังไม่ได้มีตรงไหนที่เป็นพื้นที่ เพิ่มเติ
3: ม
15: สำหรับอาคารผู้โดยสารเลยนะครับ
3: ครับ
15: อย่างใช้พื้นที่เท่าเดิมซึ่งพื้นที่เท่าเดิมนั้นออกแบบมาสำหรับคนที่มาลงกับเครื่องบินปุ๊บเดินมาที่สนามที่หน้าตู้ตม.จะมีพื้นที่รองรับได้ประมาณ 1,900 คนนี่ขนาดยืนนิ่งๆนะ
3: ครับ
15: ยังไม่นับว่าใครมีกระเป๋าใบใหญ่ใบเล็กด้วยนะ 1,900 คนแต่ทุกวันนี้ต้องรับกันที่ 4,000 ถึง 5,000 คน
3: โอ้
15: เพราะฉะนั้นในระหว่างยืนรอย่อมจะอึดอัดแน่นอน
3: ใช่
15: นะครับดังนั้นคณะทำงานของเราเนี่ยชื่อว่า Visitor Economy ชื่อมันยาวนะ
3: ครับ
15: ชื่อท่อนที่1ที่เรียกว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่อนนี้คนไทยพอจะคุ้นเคยเศรษฐกิจสร้างสรรค์อะไรก็ได้ที่สร้างสรรค์ส่วนชื่อหลังชื่อว่า Visitor Economy นั้นเพราะเราจงใจที่จะไม่ใช้คำว่าท่องเที่ยวถามว่าทำไม
3: ครับอาจารย์
15: เพราะว่าคนเดินทางมากขึ้นแต่ไม่ได้ทุกคนเป็นนักท่องเที่ยวและเมื่อก่อนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวแต่ในอนาคตส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทางด้วยเป้าประสงค์ที่แตกต่างกันไป
3: ครับ
15: เช่นมาเพื่อจะมาประชุมสัมมนามาเพื่อเหตุผลทางธุรกิจมาเพื่อจะมาส่งลูกมาเรียนในเมืองไทยปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับคนที่ไปใช้จ่ายในตลาดของช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่คนที่จ่ายเยอะที่สุดเป็นนักเรียนต่างชาติครับ
3: ซื้อสินค้ากันเยอะ
15: ใช่เขาเป็นลูกคนมีฐานะ
3: ครับ
15: มาเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในประเทศไทยตั้งแต่โรงเรียนมัธยมจนถึงอุดมศึกษา
3: ครับ
15: พวกเขามีกำลังซื้อ
3: ครับ
15: แล้วเขาอยู่เนี่ยเขาจะไม่ใช้เวลาไปเพื่ออยู่หอนั่งนิ่งๆในวันธรรมดาตกเย็นเขาจะออกไปดินเนอร์กันเสาร์อาทิตย์เขาออกไปมีนัดกิจกรรมกันไปช้อปปิ้งกันอะไรต่างๆกัน
3: ทานข้าวกัน
15: ใช่เขาจะบอกว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมว่าเปล่านะเขามาวีซ่านักเรียนเขามาอยู่กับเราเป็นปีๆถ้าหากเราไม่ทำนโยบายเรื่องเศรษฐกิจผู้มาเยือนแล้วเราเรียกทุกคนว่านักท่องเที่ยวเราก็จะไม่มีโอกาสออกแบบนโยบายที่มันสัดชุดให้มันสอดคล้องกับอีกหลายๆกลุ่มมากเลยมีคนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อจะมาฝึกสมาธิ
3: โอ
15: ้บ้างก็ไปที่วัดป่าซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
3: เวลเนสก็เยอะเวลเนสก็เยอะนะครับ
15: ชาวต่างชาตินะมาเพื่อจะไปวัดป่านะ
3: ครับ
15: ชาวต่างชาติมาเพื่อจะไปอยู่ที่โรงแรมที่เขาเปิดเป็นโรงเรียนการทำกับข้าวอาหารไทยอ
3: ันนี้ก็เยอะ
15: เยอะ
3: ครับ
15: มาเมืองไทยเพื่อจะมาฝึกมวยไทยเรียนมวยไทยชายและหญิงมาเมืองไทยเพื่อจะมาหาที่ที่สงบเงียบนอนหลับสนิทเพราะอยู่บ้านนอนหลับไม่สนิทมาที่นี่เพื่อจะมาผ่าตัดตั้งแต่แปลงเพศเสริมสวยลดน้ำหนัก
3: สัญญกรรมสัญญกรรม
15: สัญญกรร
3: ม
15: แต่เวลาทำหน้าสัญญกรรมนั้นเนี่ยจะมีรอยเย็บที่ใบหน้าใช่ไหมครับ
3: ครับ
15: หน้าบวมอย่างน้อยละเขาก็ไม่ต้องการให้หน้าบวมอย่างนั้นตอนเขาอยู่ที่บ้านเขาเขามาทำบ้านเราแล้วอยู่จนกระทั่งหายบวมแล้วหมายเรียบร้อยสวยงามเรียบร้อย
3: อ้
15: อยขึ้นเครื่องกลับบ้านไปถามว่าพวกนี้เป็นนักท่องเที่ยวไหมไม่ใช่นะครับเขาไม่ต้องการจะไปโดนแดดเขาไม่ต้องการจะไปโดนน้ำทะเลเขาต้องการแค่ว่ามาแล้วหลบๆจากที่บ้านไม่ให้ที่แถวแถวบ้านญาติญาติเพื่อนฝูงไม่มีใครรู้ว่ามาทำจมูกมาทำตาสองชั้นมาเหลาคาง
3: ครับ
15: ตอนนั้นเขามาเมืองไทยเนี่ยมาด้วยเหตุผลต่างๆสารพัดเราควรจะมีคณะทำงานที่ศึกษาดูซิว่าแล้วเขามาทำอะไรกันบ้างเราจะได้มีนโยบายอย่างเช่นเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะครับว่านักช็อปรายใหญ่เมื่อ7ปีที่แล้วตอนผมยังเป็นรัฐมนตรีอยู่นั้นชาวอินโดนีเซีย
3: ครับ
15: เมื่อก่อนใครๆก็นึกว่าโอ้มันต้องเป็นชาวนู่นชาวนี่ใช่ชาวจีนจ่ายเก่งมากในวันนั้นนะวันนี้ชาวจีนเขาเลือกจ่ายอย่างระมัดระวังเพราะ7ปีที่แล้วแพลตฟอร์มออนไลน์ช้อปปิ้งช้อปปี้ไม่มี
3: ครับ
15: วันนี้เขารู้แล้วว่าเขาจะซื้ออะไรจากที่ไหน
3: ครับ
15: เขาจะไม่ใช่นักจ่ายง่ายๆแบบเดิมต่อไปแต่คนที่อยู่ในฐานะนักเรียนนานาชาติในประเทศไทยวันนี้เป็นกลุ่มคนที่เรามองข้ามมานานเลยนะครับแล้วก็พบว่าโอ้เขาเป็นผู้ใช้จ่ายรายสำคัญทีเดียว
3: ครับ
15: นี่คือที่มาครับว่าทำไมถึงมีคณะทำงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ เศรษฐกิจผู้มาเยือนซึ่งคำว่าเศรษฐกิจผู้มาเยือนหรือ visitor economy นั้นเป็นศัพท์ที่มีการใช้ในต่างประเทศมาพักใหญ่แล้วเพราะเขาเห็นแล้วว่าผู้คนยังยิ่งเดินทางมากขึ้นนะครับทั้งที่ราคาน้ำมันเครื่องบินแพงขึ้นตั๋วเครื่องบินแพงขึ้นแต่คนยิ่งเดินทางมากขึ้นเพราะอะไรเพราะเขาไปพบว่าเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของบ้านพวกเขาเต็มไปด้วยความตึงเครียดเขาอยากจะต้องเดินทางออกมาดูแล้วว่าชาวบ้านชาวช่องตามเมืองต่างๆไปซีกโลกอื่นเขาอยู่เป็นยังไงเลยทำไมเขาถึงอยู่ได้เศรษฐกิจเขาถึงไปได้เขาก็อยากจะมาดูไม่ใช่มาเพื่อจะมาเช็คอินถ่ายภาพปวดไปสวยๆเท่านั้นแล้วล่ะเดี๋ยวนี
3: ้เหตุผลต่างกันในแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มถูกไหมครับอาจารย
15: ์ใช่และแต่ละกลุ่มเหล่านั้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับ
3: ครับ
15: เมื่อก่อนเรามองทุกคนเป็นนักท่องเที่ยวหมดเดี๋ยวนี้เราต้องมองคนให้แตกต่างไปแล้วว่าณขณะนี้เขาเป็นนักท่องเที่ยวแต่เป้าประสงค์ใหญ่ที่สุดของเขาเข้ามาเขาต้องการเข้ามาแจกนามบัตรเพื่อจะหรือมาค้นหาว่ามีซัพพลายเออร์ในประเทศไทยรายไหนเหรอที่สามารถสั่งผลิตของดังต่อเป็นนี้ได้มาเชื่อมธุรกิจ
3: ครับอาจารย์ครับ
15: นี่คือตัวอย่าง
3: นี่คือตัวอย่างครับวันนี้ก่อนครับอาจารย์ภาพรวมของเศรษฐกิจของไทยเราณเวลานี้เลยผ่านมาครึ่งปีแล้วล่ะอยากเรียนถามอาจารย์นิดนึงว่าเป็นอย่างไรบ้างครับตลาดสินค้าใดที่ตอนนี้เป็นรายได้หลักของประเทศบ้างครับในฐานะที่อาจารย์อยู่ในตรงนี้ครับ
15: กำลังซื้อภายในประเทศลดลงไปเรื่อยนี่ยังดีนะครับว่ามีไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่เข้ามาแล้วกระตุ้นทำให้รายเล็กรายน้อยรายย่อยยังได้พูดง่ายขายอาหารขายผลไม้แล้วก็มีกำลังซื้อจากในประเทศเติมเข้ามา
3: ครับ
15: แต่โปรแกรมนี้ก็จะหมดสิ้นลงภายในไม่ช้าแล้วล่ะและเราก็เป็นหวังเอาว่าในฤดูท่องเที่ยวที่กำลังจะเปิดขึ้นในเดือนตุลานี้จะช่วยทำให้มีกำลังซื้อจากต่างประเทศบินเข้ามาแล้วก็มาจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทยถ้าถามว่า6เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างตอบว่าวุ่นวายไปทั่วโลกเพราะว่าการที่สหรัฐลุกขึ้นแกว่งกระบองในปีที่แล้วเป็นแกว่งกระบองได
3: ้ต้นปีหนักมาก
15: ภาษี
3: ครับ
15: นะสาภาษีไปทั่วเลยเพิ่งมาโดนศาลสูงสหรัฐสั่งว่าไม่ได้ที่ทำไปไม่ถูกต้องคืนเงินเขาแต่กว่าจะได้เงินคืนก็คงจะไม่เร็วหรอกนะครับพอมาปีนี้นั่นคือปีที่แล้วนะเม
3: ื่อ
15: กี้ที่บอกกระบองทางด้านภาษี
3: ภาษี
15: มาปีนี้เริ่มต้นปีกุมภาก็เริ่มแกว่งกระบองทางสงคราม
3: หนักเลย
15: ดังนั้นหนักเลยจึงทำให้ค่าครองชีพค่าเดินทางค่าน้ำมันค่าพลังงานกระโดดขึ้นหมดทั่วโลก
3: ครับ
15: แต่ก็เปิดโอกาสใหม่เหมือนกันนะครับ1ทำให้พื้นที่จำนวนมากเพราะปลูกไม่ได้ถนัดส่งสินค้าก็ไม่ได้ถนัดการส่งออกของไทยในด้านสินค้าประเภทอาหารจึงถูกกระทบน้อยเพราะที่อื่นเขาปลูกไม่ได้ส่งไม่ได้2อุตสาหกรรมการบินที่เคยได้ใช้สนามบินแห่งดูไบบ้างในตะวันออกกลางบ้างเป็นพื้นที่จุดเชื่อมระหว่าง3ทวีปใหญ่คือยุโรปเอเชียแอฟริกาอยู่ดีๆที่นั่นก็เกิดโดรนบินถล่มกันแหลกละทำให้ศูนย์กลางการบินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในซีกโลกนี้อยู่ดีๆก็ปิดตัวลง
3: ครับ
15: และกว่าจะกลับฟื้นคืนขึ้นมาได้คงจะไม่เร็วนะเพราะว่าบรรดาระเบิดที่ทิ้งกันลงไปมันก็มีลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดอยู่บ้างดังนั้นก็เลยทำให้บรรดาประเทศต่างๆสนใจมากเลยว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนเหล่านั้นประชากรก็เยอะหนุ่มสาวก็มากยกเว้นไทยนะครับหนุ่มสาวเราเริ่มมีน้อยลงเรื่อยๆแต่ในรอบๆบ้านเรานั้นหนุ่มสาวมีมากอยู่เขาอยากจะมาดูว่าพื้นที่ที่เงินทำงานได้ดีเขาทำกันยังไงก็เลยมีคนเดินทางเข้ามาไม่หยุดเลยครับแม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวอาจจะลดลงไม่ใช่แบบเดียวกับก่อนโควิดเพราะก่อนโควิดผมเป็นล้ำตีนั้นเราไปถึง 39.9
3: ครับ
15: ตัดเป็น40ล้านก็ได
3: ้
15: คนนะมาวันนี้ปีนี้เราคงได้หมั่นอย่างมากคือ33ล้านคนถามว่าน้อยไหม
3: ก็ไม่น้อยเลยนะครับไม่นะไม่นะอาจารย
15: ์ประชากรเกือบ70ล้านของไทยมีชาวต่างชาติเข้ามาเดินทางแบบนักท่องเที่ยวค ท่ากับครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นแล้วถือว่าไม่น้อย
3: ครับ
15: แต่ที่มากขึ้นเนี่ยคือนักเดินทางเชิงธุรกิจนักเดินทางที่เป็นนักเรียนนักศึกษาไม่ใช่มาดูงาน
3: ครับ
15: แต่มาเรียนเห็นไหมครับว่ามีนักเรียนจำนวนหนึ่งในเอเชียที่เคยบ่ายโฉมมุ่งเป้าอยากจะไปเรียนอเมริกากันเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยแน่ใจแล้วที่จะไปอเมริกาเขากลัวว่าวีซ่าของเขาจะขอแล้วไม่ผ่านหรือระหว่างเรียนอยู่ก็มีเงื่อนไขอะไรทำให้เขาต้องกลับบ้านเร็วกว่าที่ตั้งใจไว้เขาเสียหายเขาก็หาที่อื่นนะครับที่ไหนที่สามารถมีโรงเรียนดีๆมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยแล้วก็มีชาวต่างชาติสารพัดประเภทอยู่ด้วยนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าดีถามว่าเขาอยากไปสิงคโปร์ไหมเขาสนใจแต่ว่าค่าครองชีพที่สิงคโปร์ไม่ได้ถูกเลยนะครับเมื่อมาเทียบกับประเทศไทยเขาบอกว่าโอ้โหถ้างั้นมาเมืองไทยดีกว่าอาหารการกินมีตลอด24ชั่วโมงราคาทุกอย่างไม่แพงเขาพอใจก็สนใจมาเนี่ยอย่างเงี้ยเราถือว่าผู้มาเยี่ยมเยือนเหล่านี้คือผู้มีส่วนร่วมในการสร้างเศรษฐกิจไทยได้ทั้งนั้นนโยบายจึงต้องถูกเขียนขึ้นแต่จะเขียนนโยบายที่ดีได้ต้องมีข้อมูลที่ดีคณะทำงานไปทำหน้าที่ในเรื่องการหาข้อมูลครับ
3: ครับ
15: เราอยากจะรู้ว่ามีคนเดินทางเข้ามาเพื่อจะมาประกันตัวสุภาพสตรีที่อยากจะมีลูกในโลกใบนี้มีเยอะนะครับ
3: ครับ
15: และเขาก็จะต้องมาเก็บไข่ธนาคารไข่ถ้าผู้ชายง่ายธนาคารสเปิร์มนี่เก็บที่ไหนก็ได
3: ้ครับ
15: แต่ถ้าเก็บธนาคารไข่นั้นเนี่ยผู้หญิงจะต้องถูกบำรุงด้วยฮอร์โมนและก็รับประทานโปรตีนที่ถูกประเภทตาม DNA ของเขาเป็นระยะเวลาเกือบ30วันแปลว่าเขาต้องมาอยู่เมืองไทยอย่างน้อย30วันเพียงเพื่อจะเก็บไข่ไว้เผื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าเขาพร้อมจะมีลูกแล้วเขาก็เอาเชื้อไปผสมนอกห้องแลบในห้องแลบประสานโดยแล้วก็ค่อยเอาตัวอ่อนที่ผสมเสร็จติดแล้วเนี่ยใส่เข้าไปในร่างกายเขาแล้วก็กลับไปอุ้มท้องอย่างนี้เราเท่ากับว่าโอ้เราได้มาจำเลยนะครับใครที่มาเก็บไข่ที่นี่ก็คงจะมาทำให้เกิดการปฏิสนธิในห้องทดลองที่นี่แหละในแลบที่นี่แล้วก็ได้ให้หมอใส่เข้าไปในร่างกายของสุภาพสตรีท่านนั้นเพื่อจะเดินทางกลับไปตั้งท้องต่อที่บ้านแปลว่าถ้าเรารู้จำนวนหนังนี้ได้แล้วเรารู้ฤดูกาลเรารู้กลุ่มตลาดของเขาเราจะได้ไปทำมาร์เก็ตติ้งทำหน้าการตลาดในคนกลุ่มเหล่านี้ในพื้นที่ที่ถูกต้องเป็นการทำการตลาดที่เล็งเป้าไม่ใช่ศาสตร์ทั่วนี่เป็นแค่ตัวอย่าง
3: ครับ
15: มีตัวอย่างอื่นๆอีกเยอะแยะเลยเช่นถ้าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องนักเรียนเราควรจะมาดูไหมว่าเป็นนักเรียนระดับอุดมศึกษาหรือเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาถ้าเป็นระดับใดที่ถูกต้องแล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อเราไปทำมาร์เก็ตติ้งกับผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มไหนที่ประเทศไหนจังหวะไหนเพราะเขามีเรื่องเทอมการศึกษาถ้าเราทำอย่างนั้นได้เราจะมีผู้เข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทยไม่จำเป็นต้องเยอะขึ้นนะครับ
3: ครับ
15: แต่ตรงเป้ามากขึ้นและเขาเข้ามาแล้วถ้าเราออกแบบนโยบายได้ดีออกแบบมาตรการได้ดีเขาจะได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจความน่าประทับใจทำให้เขาเป็นแฟนคลับประเทศไทยต่อไปในอนาคตเมื่อเขาเรียนจบเขาไปทำงานแล้ว
3: บอกต่อด้วยนะ
15: ครอบครัวเขาก็รู้สึกอยากจะให้บริษัทเขาโรงงานเขาครอบครัวเขาลูกหลานเขามาดูในสิ่งที่รุ่นเขาเนี่ยได้เคยมาเรียนที่นี่ได้เคยมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นี่เป็นตัวอย่างการดึงดูดกลุ่มเจ้าของกิจการระดับภูมิภาคสำนักงานภูมิภาคให้ลองพิจารณามาอยู่เมืองไทยดีไห
3: ม
15: เพราะถ้าหากว่า head office ก็คือสำนักงานใหญ่ของเขามาตั้งอยู่ในเมืองไทยพนักงานอาจจะไม่ได้เป็นหมื่นเป็นพันนะ
3: ครับ
15: อาจจะมีไม่กี่ร้อยแต่ว่าบรรดาลูกน้องของกิจการนี้ที่อยู่ในประเทศต่างๆในแผนนี้จะต้องบินเข้ามาประชุมร่วมกับนายเนี่ยเป็นประจำ
3: ครับ
15: เราก็จะได้ลูกค้าเดินทางเข้ามาแต่เราอย่าไปเรียกเขาว่านักท่องเที่ยวนะ
3: ครับ
15: นี่เป็นตัวอย่างครับแล้ววันนี้ไปที่สนามบินสุวรรณภูมิก็เลยมองเห็นด้วยครับว่าถ้าพื้นที่รองรับมันคับแคบแบบนั้นและยังไม่สามารถที่จะเนรมิตให้มีพื้นที่ขยายแบบฉับพลันทันทีเห็นผลในไม่กี่เดือนก็เราท่านรองสุภาพสตรีก็เลยท่านมาจาก งานประสบการณ์ที่อยู่ดุสิตธานีมาเป็นเวลาพอสมควรนั้นท่านเสนอว่างั้นทำให้คิวที่มีอยู่ตรงนี้มันมีเอนเตอร์เทนเมนต์หน่อยดีไหม
3: น่าสนใจเลย
15: จะมีตั้งแต่นะฮะตั้งแต่มีดนตรีสดมาเล่นให้ฟังเบาๆไม่รบกวน
3: ครับ
15: หรือแม้กระทั่งทุกวันนี้เราเวลาเราไปเข้าฟู้ดคอร์ทตามห้างสรรพสินค้าเราไปสั่งอาหารเนี่ยเราไม่ต้องยืนรอที่ตรงหน้าเคาน์เตอร์แล้วใช่ไหมครับ
3: ครับ
15: สั่งเสร็จเขาก็จะเอาตัวแผ่นเหมือนแผ่นวางรองแก้วแต่มันเป็นไฟฟ้านะ
3: ครับ
15: แล้วให้เราถือไปเลยไปนั่งไหนก็ไปนั่ง
3: แล้วพอมันพร้อมแล้วใช่ไหมที่มันติด
15: มันติดใกล้เราก็จะรู้เองว่าอ๋ออันนี้มาจากร้านไหนแล้วก็เดินไปรับอาหารของเราจากร้านนั้นกลับมานั่งตามที่โต๊ะของเราเราทำแบบนี้ที่สนามบินได้ไหมล่ะ
3: สะดวกเลย
15: แต่แล้วคนมาแล้วก็มาถึงก็แทนที่จะกดบัตรคิวเป็นกระดาษเนี่ยก็ไปรับไอ้ตัวนี้ออกมาแล้วไปเดี๋ยวถึงคิวเธอเขาเรียกเองในระหว่างนี้เธอจะไปก็ห้องน้ำ
3: ทำธุระอะไรต่างๆ
15: เปิดกระเป๋าตรวจเช็คอะไรต่างๆหรือจะไปแวะทานอะไรกันก่อนนั่งนวดฝ่าเท้าไปอีกครึ่งชั่วโมงเพราะว่าในนี้มันบอกอยู่แล้วว่าคิวเรียกของคุณอยู่ประมาณอีก40นาที
3: ม
15: ีเวลาครึ่งชั่วโมงในระหว่างนี้จะไปนวดฝ่าเท้าก่อนไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
3: ครับ
15: เนี่ยเพราะขณะนี้ที่ตรงก่อนเข้าตม.สุวรรณภูมินั้นออกจากเครื่องบินมาเดินมาถึงตม.นั้นเนี่ยจะไม่มีอะไรขายแล้วเนี
3: ่
15: ยไม่มีเครื่องดื่มไม่มีขนมและถ้าใครมาลองได้ยืนเข้าแถวแล้วแปลว่าต้องยืนจัดแถวนั้นค่อยๆขยับไปทีละนิดนะนิดอยากแค่ห้องน้ำก็ไปไม่ได้นะ
3: ครับ
15: เพราะถ้าไปแล้วคุณเสียคิวเลยแต่ถ้าคุณได้แบบนี้คุณไม่ต้องมายืนละคุณมาก็ไม่แออัดถูกไหมครับ
3: ครับ
15: แล้วก็จะได้ไปมีดนตรีเล็กๆฟังหรือว่าใครอยากจะไปดูทีวีไปก่อนหรือว่าไปลงทะเบียนทำเน็ตทำอะไรต่างๆทำ Wi-Fi ก็จะไป
3: ซื้อซิมอะไรก็ได้นะ
15: ใช
3: ่
15: ของแบบนี้ฮะมันเป็นของที่ไหนๆก็ต้องเสียเวลาทำให้การรอคอยมันมีคุณค่ามันรู้สึกว่าไม่ต้องถูกบีบบังคับถ้าเป็นแบบนั้นความรู้สึกจะดีขึ้น
3: ครับ
15: นี่หรือแม้กระทั่งการไปดูนะวันนี้ว่าไม่ไม่โถงชั้นที่ตรงที่คนกำลังเข้าตอมอนะเพดานมันสูงมากพอทีเดียวเป็นไปได้ไหมที่เราจะค่อยๆกลับไปออกแบบนะให้ AOT บริษัทการท่าอากาศยานนะไปลองพิจารณาดูซิว่าจะทำเป็นระบบน็อกดาวน์ที่เป็นสะพานเหล็กสำหรับยกตัวสำหรับคนที่ไปตรวจตม.ที่ตรงอาคารอื่นมาแล้ว
3: ครับ
15: แล้วก็ได้ตาประทับมาแล้วไม่ต้องมาเข้าคิวกับคนอื่นละมาแล้วก็ยกตัวสะพานยกตัวข้ามไปเป็นสะพานลอยแล้วก็ไปลงที่ตรงพื้นที่รับกระเป๋าเดินทางแล้วก็ออกไปได้เลยแบบนี้ก็จะได้ทำให้คิวในการยืนในช่วงเวลาที่มีคนมาแน่นๆชั่วโมงละ 7,000 คนอย่างเงี้ยมันจะได้มีที่อื่นๆให้เขาไปทำกิจกรรมได้บ้าง
3: ครับ
15: เพราะสนามบินสุวรรณภูมิเป็นหนึ่งในสนามบินระดับนานาชาติและเป็นขนาดใหญ่นะครับที่มีทางออกเดียวในขณะที่สิงคโปร์เข้าไปแล้วทางออกที่4ทางออกที่5แล้วทางเข้าออกนะคือมีอาคารคนละชุดไปเลยแล้วสายการบินนี้ถ้าเป็นสายการบินนี้ให้ไปขึ้นและลงที่เรียกว่าเทอร์มินัล3เทอร์มินัล4แล้วเก็บเทอร์มินัล1ไว้สำหรับเฉพาะสิงคโปร์แอร์ไลน์อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
3: ครับ
15: ของไทยเราทั้งหมดไม่ว่าจะชื่อสายการบินอะไรทั้งหมดเข้าที่เดียวออกที่เดียวกันที่สุวรรณภูมิแบบนี้แออัดแน่นอนผมย้อนกลับไปนะครับเมื่อสมัยที่ผมมาเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยว
3: ครับ
15: ผมไปดูที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วเฉพาะผู้โดยสารจากขาออกคือจะกลับบ้านแล้วเขาต้องไปรอที่หน้าเคาน์เตอร์3ชั่วโมง4ชั่วโมงเพราะว่าแขกเหล่านี้เขาจะต้องเช็คเอาท์จากโรงแรมกันตั้งแต่เที่ยงก่
3: อน
15: แต่เที่ยวบินของเขาออก4ทุ่ม
3: โอ้โหนานมาก
15: เขาก็ไม่มีที่ไปไงฮะ
3: ครับ
15: แล้วพอเขามาที่สนามบินเขาก็จะต้องมาถ้าเป็นเที่ยวบินนานาชาติเขาต้องมาถึงสนามบินอย่างน้อย3ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกสามชั่วโมงนี่นานนะครับ
3: นานนาน
15: แต่เมื่อมาแล้วคนก็เยอะด้วยโอ้โหเขาก็รู้สึกอึดอัดอ่ะข้อเสนอวันนี้ก็คืออาคารลานจอดรถของสนามบินสุวรรณภูมิชั้นบนสุดเนี่ยบริษัทการท่าอากาศยานเขากำลังเริ่มออกแบบไปแล้วว่าเติมหลังคาเข้าไปสักหน่อยแล้วก็ทำให้มันในนั้นเนี่ยเป็นสถานที่ที่คนมาถึงเร็วๆเนี่ยแวะตรงนั้นก่อนเลยเอาเพราะเคาน์เตอร์สายการบินยังไม่เปิดเนี่ยฮะ
3: ครับ
15: เพราะไปที่นั่นเขาจะได้มีล็อกเกอร์ฝากกระเป๋
3: า ดีจัง
15: จะได้ไม่ต้องแบกลากกระเป๋าไปตลอดทางต้องนั่งกับลากกระเป๋าไปไม่ก็มีล็อกเกอร
3: ์มันก็สะดวกขึ้น
15: แล้วมาแล้วมีห้องให้อาบน้ำ
3: ครับ
15: มีให้เขาบริการเช่าผ้าเช็ดตัวเพื่อใช้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าสุดท้ายให้สดชื่นก่อนขึ้นเครื่องบินระยะยาวๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
3: ครับ
15: แบบนี้ดีไห
3: ม
15: คนก็บอกว่าดีสิเห็นไหมฮะก็นี่แหละครับเป้าประสงค์ของการที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีไม่ใช่แค่มองว่าเข้ามากี่คนแล้วใช้เงินไปกี่ตังค์แล้วหรือแม้กระทั่งนะครับเราไปเห็นในต่างประเทศหลายที่เลยเขาก็อุตส่าห์มีตู้ให้หยอดเหรียญตั้งแต่บริจาคเพราะคุณเอาเหรียญกลับไปบ้านคุณก็ใช้ไม่ได้คุณได้ใช้ทุกบาททุกสตางค์คุณช็อปปิ้งนาทีสุดท้ายจนกระทั่งทำบุญก่อนเดินทางทำทานก่อนเดินทางหรือแม้กระทั่งคุณจะซื้อลอตเตอรี่ไหมก่อนไปเหลือเงินอยู่แค่นี้แล้วคุณเอากลับไปก็แค่นั้นแหละธนบัตรใบย่อยๆเนี่ยคุณก็สามารถรวมกันแล้วก็ซื้อเป็นลอตเตอรี่ในประเทศไทยทิ้งไว้ไหมแบบนี้ถ้ามีบริการนะผมก็เชื่อว่าผู้เดินทางที่เขาต้องเช็คเอาท์จากสนามจากโรงแรมของเขามาตั้งแต่เที่ยงเครื่องออก4ทุ่มเข้ามาที่นี่เนี่ยเขาได้ใช้จ่ายและได้ส่งมอบประสบการณ์รับประสบการณ์ที่ดีเราอยากจะเห็นร้านขายสมุนไพรของไทยสามารถเอาสินค้าที่มันมี GI ได้รับมาตรฐานอย.ดีๆแล้วเนี่ยเอาไปวางให้เขาได้ทดสอบได้ลองชิมลองทาลองถูดูแล้วก็มีความรู้ด้วยในการขายว่าถ้ามันไปในรูปสมุนไพรแบบนี้เข้าประเทศคุณกลับไปไม่ได้นะเพราะว่าทางศุลกากรบ้านคุณจะไม่ให้แต่ถ้าประเทศนี้ไปได้ซ
3: ื้
15: อเป็นแบบที่เป็นกึ่งเป็นก้านอย่างนี้ไปได้เลยแต่ว่าบางประเทศไม่ได้เลยนะค
3: ุ
15: ณต้องซื้อในลักษณะที่เป็นเหมือนยาหมอกเป็นบริบูเป็นบาล์มแล้ว
3: ครับ
15: อย่างนี้แบบนี้มันก็จะทำให้ผู้ซื้อเขาก็รู้สึกประทับใจไงฮะว
3: ่
15: านี่ไม่ใช่สินค้าที่คุณหาซื้อได้ในบ้านคุณแต่เป็นสินค้าที่คนบ้านนี้ประเทศนี้อายุพันปีเขาใช้กันมามันเป็นสมุนไพรที่เขาใช้มันเป็นธรรมชาติมันมีคำอธิบายที่เป็นภาษาที่ถูกต้อง
3: ครับ
15: คุณไม่ได้ซื้อของมั่วๆจากเน็ตแน่ๆและถ้าคุณเอาไปใช้แล้วคุณรู้สึกดีคุณก็จะได้รู้ว่าอ๋อสั่งต่อจากที่นี่ได้เลยที่นี่วันคุณกลับไปบ้านแล้วคุณไปใช้แล้วญาติพี่น้องรู้โอ้โหเข้าท่าแล้วมีอย่างนึงนะครับผมพบว่าคนรัสเซียมาเมืองไทยช่วงประมาณ7ปีที่แล้วเนี่ยเขาประทับใจมากกับยาดมส้มโอมือ
3: ตรงไหนครับ
15: เขาบอกในตะวันตกนั่นเสียนะเขาบอกว่าในโลกตะวันตกมียากินยาทาทุกชนิดเลยแต่ยาดมเนี่ยไม่มีคนจีนมาเมืองไทยเขาก็บอกว่าบ้านเขาเป็นยาตำราแผนโบราณอายุ 4-5,000 ปียาดมแทบจะไม่ค่อยมี
3: ครับ
15: พอมาเจอวิธีของคนไทยม
3: ี
15: ตั้งแต่หนึ่งพ่อจนถึงสองพ่อนะเข้ามันสองรูเลยนะ
3: ครับฟึ้งหอมเลย
15: หอมเลยเมื่อก่อนก็มีแค่กลิ่นที่มันเป็นมิ้นสดชื่นแต่พอเป็นยาดมแบบส้มโอมือของไทยนะฮะมีเปลือกของพืชชนิดต่างๆมาผสมกันเขารู้สึกว่าเป็นดมกลิ่นแล้วมันไม่ใช่แค่สดชื่นแต่เขารู้สึกว่ามันอีลิงคือ
3: ม
15: ันช่วยบำบัดบางอย่างของเรากลายเป็นของฝากที่เขานิยมชมชื่นแม้กระทั่งนะฮะคนจีนเดินทางมาเมืองไทยพบว่ากอเยะบ้านเราแผ่นแปะ
3: ที่แผ่ที่ปวดแผ่ที่ปวดอะนะอาจารย
15: ์ใช่ใช่
3: แผ่ที่ปวด
15: ของเราเนี่ยใส่ส่วนผสมที่ติดเข้าไปแล้วสึกโอ้ร้อนที่แผ่นหลังเลยเขาบอกของบ้านเขามันไม่ร้อนเผ็ดขนาดนี้เขารู้สึกแบบนี้สะใจใช่ไหมแปลว่าในนาทีแรกและนาทีสุดท้ายก่อนจะออกจากประเทศไทยหรือประเทศเดินทางเข้ามาเครื่องเข้ามาถึงกรุงเทพตีห้า
3: ซื้อหมดเลยนะเนี่ย
15: ซื้อทั้งนั้นเลยนะ
3: ซื้อทั้งนั้นเลยนะเนี่ยอาจารย์เล่าให้ฟังซื้อทุกอย่าง
15: กว่าจะออกจากสนามบินมาได้ประมาณสักเจ็ดโมงเช้าแต่วิ่งเข้าไปในเมืองแล้วโรงแรมเขายังไม่เปิดห้องให้คุณเข้าเช็คอินนะ
3: ครับ
15: เพราะคุณต้องเช็คอินได้อย่างเร็วสุดสิบโมงเช้าเราบอกงั้นคุณจะรีบก็ไปทำไ
3: ม
15: คุณมาแล้วเนี่ยคุณมาเข้าห้องอาบน้ำก่อนไหมเอาให้สดชื่นบินมาทั้งคืนนั่งนั่งเอ็นเอ็นแล้วหลับมาไม่สนิทหรอกคุณออกจากบ้านมาครั้งสุดท้ายได้ตั้งแต่กี่โมงแล้วป่านนี้ตัวเริ่มชื้นแล้วล่ะมีเหงื่ออาบน้ำไหมอาบน้ำร้อนอาบน้ำเย็นแล้วแต่คุณชอบเลยเสร็จแล้วก็มีให้คุณทำผมทำเผ้าได้คุณมีเวลาคุณจะเริ่มตัดผมคุณจะทำเล็บทำสวยยังไงก็ได้เคาน์เตอร์มีไว้แล้วรับฝากกระเป๋าเดินทางของคุณเช็คเอาท์มาหมดแล้วกระเป๋ามีล้อเต็มไปหมดเลย แต่ถ้าคุณเข้าไปที่เมืองเวลานี้ให้คุณไปช้อปปิ้งคุณก็จะห่วงกระเป๋า
3: ครับ
15: งั้นคุณก็อยู่ตรงนี้เลยไหมพักหนึ่งก่อนรอจนกระทั่งว่าคำนวณเวลาว่าจากนี้คุณขึ้นรถไฟฟ้าวิ่งเข้าไปในเมืองแล้วไปเช็คอินที่โรงแรมเขาเปิดห้องให้คุณได้พอดีนี่แหละครับถ้าเรามองเขาว่าเราอยากจะส่งมอบประสบการณ์อะไรเราจะเริ่มมองเห็นว่าโอ้มีธุรกิจให้ได้ทำได้อีกเยอะมากเลย
3: มากมายเลยครับ
15: ใช่นี่เป็นตัวอย่างครับ
3: ครับอาจารย์ครับอีกหนึ่งประเด็นสำคัญเลยที่วันนี้เราจะคุยกันเนี่ยเห็นเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยล่าสุดเนี่ยได้ตามข่าวเช่นเดียวกันครับได้มีการแต่งตั้ง4คณะทำงานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอยากทราบจังเลยครับว่าหลักๆแล้วเนี่ย4คณะทำงานมีด้านใดบ้างและทราบมาด้วยว่าท่านอาจารย์เป็นประธานด้านสำคัญอีกด้านนึงด้วยอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดนึงครับ
15: ได้ครับท่านสุภจีตั้งคณะทำงานขึ้นมา4คณะผมดูแล2คณะท่านอดีตรัฐมนตรีกรอบจากภูตระกูลดูอีก2คณะ
3: ครับ
15: คณะของผมคณะแรกคืออันที่ผมอธิบายไปแล้วในรายการวันนี้ส่วนใหญ่ก็คือเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็เศรษฐกิจผู้มาเยือน
3: ครับ
15: อันนี้แปลว่าคนอื่นขนเงินมาใช้ในบ้านเราส่วนอีกคณะหนึ่งเป็นเรื่องที่เราผมดูแลเรื่องคณะการค้าระหว่างประเทศเพราะนั้นผมจะต้องทำงานกับผู้แทนการค้าไทย
3: ครับ
15: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกรมการค้าต่างประเทศนี่เป็นตัวอย่างนะครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเราจะเริ่มไล่ดูอย่างนี้ครับว่าเราเซ็น FTA กับใครต่อใครไปหลายประเทศแล้วเราใช้ครบไหมเนี่ย
3: อ
15: ุตส่าห์มีสิทธิประโยชน์ให้แก่กันแล้วยังมีอะไรที่เซ็นแล้วยังใช้ไม่ครบไหมหรือที่ใช้แล้วมันเกิดข้ออุปสรรคติดขัดตรงไหนไหมอันนี้เพื่อจะทำให้สินค้าส่งออกบริการส่งออกของเราเนี่ยมันไปได้เต็มอัตราศักยภาพของมันในขณะเดียวกันคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศก็ต้องกลับมาดูด้วยว่าแล้วแบบนี้มีชาวต่างประเทศที่เข้ามาเป็นนอมินีในไทยนอมินีไม่ได้แปลว่าเสียหายทุกครั้งนะ
3: ครับ
15: มีนอมินีขาวนอมินีเทานอมินีดำนอมินีดำเนี่ยเดิมเป็นคดีไปเลยครับทั้งไทยและต่างชาตินอมินีเทาควรจะเอาเข้าระบบ AI ให้มันร่วมจับตาดูเลยเราเจอหลายคนนะครับมีคนไทยจำนวนหนึ่งยังรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เลยแต่ปรากฏว่าตรวจทางออนไลน์ดีๆคนคนเดียวกันนั้นเนี่ยเป็นกรรมการของบริษัทตั้ง4บริษัท
3: อ้าว
15: เธอเป็น4กรรมการในบริษัทแล้วเธอยังมาขอบัตรสวัสดิการมันต้องมีอะไรที่มันย้อนแย้งแน่นอนแต่ถามว่าเธอทำผิดหรือยังแต่ต่อไปนี้เธอจะถูกอยู่ในจอเรดาร์ไปเรื่อยๆนะถ้าเธอเบี้ยวเมื่อไหร่โดนทันทีทั้งไทยและเทศนะนี่คือพวกนอมินีเทาแต่มีนอมินีขาวนะครับนอมินีขาวก็คือผู้คนที่เขาเข้ามาแล้วเขารักประเทศไทยมากเลยเขาเข้ามาแล้วก็ทำตัวเป็นผู้ใช้กายทางเศรษฐกิจที่ดีเลยแต่ว่าเขาไม่มีทางเลือกเลยเพราะว่ากติกาของเรายุ้มยุ้มหยุบหยิบเขาทำไม่หวัดไม่ไหวต้องมีนายหน้ามาอาสาเขาทำนู่นทำนี่แล้วก็ทำกิจกรรมบังหน้า
3: ส
15: ร้างว่าเขาเป็นเขาไม่ได้ปรากฏตัวในทางเศรษฐกิจเลยแต่จริงแล้วเขาปรากฏตัวนะ
3: ครับ
15: หนังเนี้ยผมถือว่าเป็นนอมินีขาวถ้าเราค้นดีๆเราจะเจอนะคนดีๆที่เราอยากจะได้เอาไว้เขาเป็นคนมีความรู้มีความสามารถในการช่วยเหลือเศรษฐกิจไทยได้มาเป็นผู้ใช้จ่ายที่ดีมาเป็นผู้ลงทุนที่ดีจะได้มาปรับระเบียบของเราในการละไม่ต้องไปเป็นนอมินีเราเปิดตัวมาดีๆเลยมีที่ให้ยืนอย่างนี้เป็นต้นนะหรือการดูเรื่องของการทุ่มตลาดไม่ใช่แค่เรื่องอยากค้าอยากขายละแต่เป็นเรื่องการป้องกันของปัจจุบันมีนี้ประเทศเขาที่จะเอาสินค้าเขามาเทลงไปในตลาดที่ไหนก็ได้ในโลกเพราะเขาได้ผลิตขึ้นมาเยอะมากแล้วเขาขายขาดทุนก็ยังดีกว่าไม่ได้ขายแต่ถ้าเขาทำอย่างนั้นผู้ประกอบการในไทยผู้ผลิตในไทยไม่ตายหมดหรอครับดังนั้นเนี่ยเราก็อยากจะใช้กติกาเรื่องการตอบโต้การทุ่มตลาดให้มีประสิทธิภาพถามว่าเขาจะโกรธไหมเราเช็คแล้วเขารู้ว่าเขากำลังสาดของออกไปราวกับฝนถ้าที่ใดกลางร่มก็จะไม่โดนฝนเปียกเองที่ใดมัวแต่เกรงใจไม่กล้ากลางร่มก็เปียกไปเขาก็ถือว่าช่วยไม่ได้เขาสาดไปทั่วนะเขาไม่ได้ตั้งใจทำลาย ประเทศใดประเทศหนึ่งเศรษฐกิจใดเศรษฐกิจหนึ่งหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเอาแค่ว่าเขามีของล้นเกินสาดมันออกมาในราคาที่เหลือเชื่อถ้าปล่อยแบบนี้ผู้ประกอบการไทยสายป่านไม่มีทางยาวพอให้เขาหยุดฝนแน่นอนรอฝนหายไม่ทันหรอกครับ
3: ครับ
15: ต้องกางร่
3: ม
15: มาตรการทางด้านการจัดการตอบโต้การพุ่งตลาดทำให้มันเป็นไปตามกติกา WTO
3: ครับ
15: เป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงระหว่างประเทศคนสาดฝนเขาโกรธเราไม่ได้เลยเพราะเขาไม่ได้ติดใจเลยถ้าเรากางฝนกางร่มโดยถูกกติกาสินค้าเขาเข้าไม่ได้และถ้าเข้ามาก็จะโดนสอบสวนแล้วก็ถูกจับตาแล้วถ้าเข้าไปแค่ไปเปลี่ยนพิกัดศุลกากรนำเข้าเราก็ติดตามดีๆเราก็ตามไปสอบอีกแบบนี้สักพักหนึ่งสำหรับเขาไม่คุ้มละเขาก็หันกับพื้นที่เมืองหรือประเทศที่ยังไม่กล้ากลางล่มอยู่นั่นแหละนั่นเป็นเรื่องคนอื่นละแต่ของเราเนี่ยเราต้องคุ้มครองผู้ประกอบการในไทยให้ดีนี่ก็เป็นตัวอย่างครับว่าคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศไม่ใช่แค่โปรโมทเรื่องการขาย
3: ครับ
15: แต่คุ้มครองคนที่กำลังผลิตและกำลังขายด้วยอย่างนี้ครับ
3: ครับในช่วงท้ายครับอาจารย์ครับเหลือเวลาอีกประมาณสัก3นาทีก่อนที่เราจะต้องเตรียมไปในช่วงของเวลา 19:00 น.ด้วยอยากให้อาจารย์สรุปส่งท้ายสักนิดนึงครับแน่นอนว่า Quick Big Win นะครับที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในฐานะที่อาจารย์วีรศักดิ์โคสุรัตน์ซึ่งเป็นประธานคณะทำงานทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy รวมถึงคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศด้วยอาจารย์อยากจะฝากอะไรเพื่อพี่น้องประชาชนผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในช่วงท้ายของรายการสักนิดหนึ่งครับ
15: ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องคนไทยในการที่จะอยู่กับโลกที่มีความผันผวนแรงขึ้นเรื่อยๆการแข่งขันกำลังสูงมากมียักษ์กำลังควงกระบองอยู่ในระดับสากลเนี่ยหลายกระบองและดูเหมือนว่าจะไม่สงบลงง่ายๆนั่นเป็นสิ่งสมมติทางเศรษฐศาสตร์ที่ผู้นำทางเศรษฐกิจของโลกมาอำนาจเขากำลังแกว่งกระบองเราต้องหลบให้พอเป็นเราต้องมองให้เห็นว่ามันมีช่องว่างอะไรที่เราสามารถไปขยับตัวเราเพื่อเราจะได้ค้าขายทำธุรกิจของเราไม่ใช่แค่รอดแต่บางเรื่องทำให้รุ่งได
3: ้
15: ส่วนที่สองฝนที่กำลังตกในประเทศไทยรอบนี้น่าจะเป็นฝนชุดท้ายๆละเพราะเรากำลังจะเข้าสู่เดือนที่จะเริ่มต้นของปีซุปเปอร์เอลนิโญหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ภาวะไม่ค่อยมีฝนไปอีกยาวนานเราต้องปรับวิธีการใช้ชีวิตของเราใช้น้ำให้คุ้มค่ามากขึ้นประหยัดน้ำมากขึ้นลดการใช้พลังงานทำทุกอย่างให้คุ้มค่าแล้วศึกษาข้อมูลระหว่างประเทศเพื่อจะรู้ว่าโอกาสแบบนี้ที่อื่นเขาก็จะขาดฝนมากเหมือนกันเขาจะปลูกได้ไม่ดีเหมือนกันนี่คือจังหวะที่เราจะปลูกในสิ่งที่เขาอยากกินในเวลาที่เราควรปลูกและส่งในเวลาที่เราควรส่งแบบนี้กำลังใจของเราในการเข้าสู่ช่วงวุ่นวายของเศรษฐกิจโลกและภูมิอากาศโลกก็จะทำให้เรามีทั้งเกราะและมีทั้งเครื่องมือในการก้าวส่งเศรษฐกิจของไทยและความผาสุกของประชาชนครับ
3: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับท่านอาจารย์วีรศักดิ์โคสุรัตน์ซึ่งนั่นเป็นประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy รวมถึงคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศด้วยวันนี้ท่านอาจารย์ให้เกียรติกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกราบขอบพระคุณมากๆครับอาจารย์ครับ
15: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าวันนี้เต็มที่นะครับเรื่องราวของเศรษฐกิจของประเทศไทยในการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับท่านอาจารย์วีรศักดิ์โคสุรัตน์ซึ่งท่านเป็นประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy รวมถึงคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศด้วยที่ท่านอาจารย์มาเล่าให้ฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้านะครับการลงทุนเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของผู้ประกอบการ SMEด้วยที่รัฐบาลก็เดินหน้าในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกมิตินะครับเพื่อเป้าหมาย

0: ใจในการที่จะทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็นนโยบายต่างๆคนละครึ่งนะครับรวมถึงไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมแล้วก็ยังมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยที่หลายๆคนก็ได้รับรู้ข้อมูลต่างๆเรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิ์ก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนไปแล้วด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามกันแล้วก็มีกำลังใจจากหลายๆท่านเลยที่ส่งเข้ามาขออนุญาตดูข้อความหน่อยนะครับพระรุ่งด้วยบอกว่ารายการได้ประโยชน์มากคุณเมทิสด้วยนะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับท่านนายกอนุทินด้วยนะครับในการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยนะครับอันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวต้องเตรียมไปในช่วงเวลา 19:00 น.ด้วยพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับช่วงเวลาเดิม 17:07 น.วันนี้บอลลาไปก่อนครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
3: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
2: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
3: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
4: ในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงทุกๆเสี้ยววินาทีข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นทำให้เราหลงเชื่อได้ง่ายมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ใครใช้สื่อมาหลอกเราตรวจสอบทุกข้อมูลก่อนเชื่อดูแหล่งข่าวให้ชัดก่อนแชร์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือพื้นฐานที่ประชาชนอย่างเราจะต้องเข้าใจเพื่อสังคมยุคใหม่ที่ปลอดภัยจากการหลอกลวงอย่าเพิ่งเชื่อเช็คซ้ำๆป้องกันข่าวปลอม
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศออสเตรเลียแล้วเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันแผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียไม่กระทบตึกสูงในประเทศไทยเกาหลีใต้ยืนยันการซ้อมรบร่วมทางทหารประจำปีระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแม้ผู้นำสหรัฐจะประกาศลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศออสเตรเลียแล้วเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางถึงนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียแล้วโดยเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซิดนีย์คิงฟอร์ดสมิธเมื่อเวลา 21:10 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงและได้เดินทางต่อไปยังโรงแรมที่พักทันทีก่อนเริ่มภารกิจในวันพรุ่งนี้โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภารกิจในออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียเพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงโดยเฉพาะการรับมือยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติขณะเดียวกันภาคธุรกิจไทยที่ร่วมคณะจะพบปะภาคเอกชนของออสเตรเลียเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจโดยเฉพาะสินค้าเกษตรพลังงานการค้าปลีกและการท่องเที่ยว
3: ประเด็นสำคัญที่เราจะหารือแล้วก็กำหนดแนวทางร่วมกันเพราะว่าอาชญากรรมข้ามชาติมันไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือแค่สองประเทศก็ไม่พอนะคะความร่วมมือในระดับพหุภาคีเป็นเรื่องจำเป็นและโอกาสนี้แหละค่ะที่ท่านนายกก็จะได้หยิบยกเรื่องนี้ไปคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียค่ะ
2: สำหรับนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียระหว่างวันที่17-20 สิงหาคม 2569จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์เพื่อหารือยกระดับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการศึกษาการท่องเที่ยวและธุรกิจการบินโดยคาดว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เป็นความร่วมมือที่เกิดผลจริงและสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนไทยวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลีย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวสะท้อนความจำเป็นในการใช้เงินกู้เพื่อประคองเศรษฐกิจขณะที่ Thailand Fast Pass ดันการลงทุนภาคเอกชนสูงสุดในรอบ11ปีรองรับเศรษฐกิจใหม่
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปีนี้ซึ่งขยายตัวที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกตามที่กระทรวงการคลังคาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ดันให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันไทยเผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 17,600 ล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศในระยะยาวอย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นคือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 255,000 ล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve เช่น AI อิเล็กทรอนิกส์และพลังงานสะอาดสอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5ตัวเลขทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจนว่าไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางเพื่อเตรียมต่อยอดสู่การฟื้นฟูโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวสำหรับทุกภาคส่วนต่อไปขณะที่นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่3คาดว่าจะยังคงชะลอตัวต่อเนื่องตามภาวะอุปสงค์แต่แรงกดดันเงินเฟ้อไม่ได้เลวร้ายเกินกว่าที่คาดการไว้ขณะที่ไตรมาสที่4จะได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมระดับนานาชาติที่ไทยเป็นเจ้าภาพ อาทิการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยกระทรวงการคลังยังคงกรอบประมาณการเศรษฐกิจทั้งปีไว้ที่ร้อยละ 2.5 ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและป้องกันอุทกภัยภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาปลายเดือนนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้จะมีวาระสำคัญนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาคือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่หลายจังหวัดประสบอุทกภัยอย่างหนักในปีที่ผ่านมาตลอดจนการปรับปรุงผังเมืองเพื่อยกระดับรายได้และฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าไม่ได้เป็นการยกเลิกโครงการแต่เป็นการนำผลการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาต่อยอดพัฒนาเพิ่มเติมทั้งนี้ยังมีประเด็นเรื่องการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่เนื่องจากท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งเดิมประสบปัญหาความแออัดไม่สามารถขุดลอกให้ลึกเกินกว่า9เมตรได้เพราะติดชั้นหินและพื้นที่โบราณสถานบริเวณหัวเขาแดงส่งผลให้เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้จึงต้องนำข้อมูลผลการศึกษาเพิ่มเติมร่วมกับกรมเจ้าท่าเสนอให้สภาพัฒน์พิจารณาต่อไปทั้งนี้โครงการดังกล่าวนับเป็นการลงทุนโดยภาคเอกชนเป็นหลักซึ่งภาครัฐมีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติโครงการและปรับปรุงผังเมืองให้สอดคล้องกันอธิบดีกรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกรับมืออุทกภัยและภัยแล้งพร้อมคาดว่าจะมีน้ำเพียงพอสำหรับการทำเกษตรนอกฤดูการผลิตในพื้นที่เขตชลประทาน
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งปี 2569/2570 ว่าภาพรวมของปริมาณฝนในปีนี้ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ7ขณะที่สถานการณ์น้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันสามารถกักเก็บน้ำได้กว่า 46,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ60ของความจุรวมโดยคาดการว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้จะมีน้ำกักเก็บเพิ่มขึ้นประมาณ 51,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ70ของความจุรวมซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถสนับสนุนการทำนาปรังในพื้นที่ชลประทานได้กว่า9ล้านไร่สำหรับการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนิโญที่คาดการว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
6: ปีนี้นะครับฝนตกในภาพรวมทั้งประเทศก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก 7% นะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำที่เก็บกักไว้ในเขื่อนเก็บกักของกรมชลประทานทั้ง496เขื่อนนะครับปัจจุบันอยู่ที่ 46,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับประมาณ 60% นะครับแต่ก็เราฟอร์แคสต์ไปว่าไปสิ้นฤดูฝนประมาณ1พฤศจิกายนนะครับน่าจะเก็บกักได้อยู่ที่ประมาณ 51,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับสัก 70% ก็มีปริมาณน้ำที่จะซัพพอร์ตในช่วงของพื้นที่นาปรังได้ไม่น่าเป็นห่วงมากนักนะครับในพื้นที่ชลประทานเรา
5: สำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานอธิบดีกรมชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมในการให้การสนับสนุนในด้านเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกและลำธาร รวมถึงพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามันอาจเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากอยู่ในช่วงมรสุม
2: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าได้กำชับให้อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพิ่มความเข้มงวดการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะบริเวณลำห้วยลำธารและพื้นที่เสี่ยงที่เคยมีสถิติน้ำป่าไหลหลากเป็นประจำทุกปีสำหรับแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกหากพบมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากเจ้าหน้าที่จะพิจารณาปิดพื้นที่ชั่วคราวทันทีเพื่อรอจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปลอดภัยเนื่องจากฤดูฝนเป็นช่วงที่น้ำตกมีปริมาณน้ำมากและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากส่วนลำห้วยหรือลำธารที่ยังไม่ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่กรมอุทยานขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังโดยสังเกตความผิดปกติของกระแสน้ำหากพบน้ำไหลแรงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือมีความขุ่นมากขึ้นให้รีบออกจากพื้นที่ทันทีและควรอยู่ห่างจากตะลิงพร้อมขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำและคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
7: ตรงไหนที่คาดว่าจะมีสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวเช่นมีน้ำป่าไหลมาเนี่ยก็อยากจะให้เราจะขอให้ปิดไปก่อนนะแต่ว่าเราไม่ได้ปิดในขณะที่ยาวๆก็ปิดเป็นช่วงสั้น
2: ๆขณะพื้นที่ที่มีน้ำตกขนาดใหญ่เช่นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดเสาน้อยรวมถึงอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ภาคเหนือหลายแห่งได้ปิดการท่องเที่ยวแล้วชั่วคราวและยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันให้ติดตามสถานการณ์บริเวณลำธารหรือน้ำตกขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำป่าไหลหลากส่วนอุทยานแห่งชาติบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันขณะนี้อยู่ในช่วงมรสุมได้ปิดการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่แล้วเช่นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันแผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียไม่กระทบตึกสูงในประเทศไทยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวถึงสถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียซึ่งส่งแรงสั่นสะเทือนมายังพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ในบริเวณแนววงแหวนแห่งไฟจุดเกิดแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากประเทศไทยประมาณ500กิโลเมตรทำให้ประชาชนในบางพื้นที่สามารถรับรู้แรงสั่นไหวได้จากการตรวจสอบยังไม่พบผลกระทบต่ออาคารสูงในประเทศไทยรวมถึงไม่พบรายงานตึกร้าวหรือความเสียหายโดยเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นคนละรอยเลื่อนกับแผ่นดินไหวที่เคยส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวถึงระบบทุ่นตรวจวัดสึนามิว่าปัจจุบันมีทุ่นอยู่กลางทะเลห่างจากชายฝั่งประเทศไทยประมาณ540กิโลเมตรและอีก1จุดในมหาสมุทรอินเดียห่างออกไปกว่า900กิโลเมตรโดยทุ่นดังกล่าวทำหน้าที่ตรวจวัดการเคลื่อนตัวหรือความผิดปกติบริเวณพื้นมหาสมุทรก่อนส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมมายังระบบประมวลผลเพื่อวิเคราะห์การเกิดสึนามิโดยเบื้องต้นหากเกิดแผ่นดินไหวขนาดประมาณ 7.0 ขึ้นไปและมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดสึนามิจะมีการแจ้งเตือนประชาชนให้เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่สูงทันทีด้านกรมชลประทานยืนยันเขื่อนทั่วประเทศมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยจากแผ่นดินไหวด้วยระบบตรวจวัดเรียลไทม์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าปัจจุบันพบการเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งซึ่งประชาชนกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำภายในประเทศโดยกรมชลประทานได้มีมาตรการในการตรวจวัดตรวจสอบและติดตามผลกระทบจากแผ่นดินไหวแบบเรียลไทม์ซึ่งปัจจุบันเขื่อนทุกแห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงและไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น
6: มีจริงๆในระบบในเขื่อนของกรมชลประทานนะครับเกือบทุกเขื่อนนะครับเรามีระบบตรวจวัดหรือติดตามที่ผลกระทบของการเกิดแผ่นดินไหวว่ามีผลกระทบกับเขื่อนของกรมชลประทานหรือไม่นะครับจากการติดตามของกรมชลประทานนะครับทุกๆเขื่อนณปัจจุบันยังมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับแล้วก็รอติดตามเป็นเรียลไทม์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับว่ามีผลกระทบอะไรบ้างตอนนี้ไม่น่ากังวลอะไรครับ
1: กองทัพบกเร่งดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานี พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากำลังพลกองทัพบกที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานียังคงรู้สึกตัวและมีอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีในเบื้องต้นทางผู้บังคับบัญชาได้กำชับทางต้นสังกัดให้ดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดสำหรับพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นในอดีตฝ่ายกัมพูชาเคยรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานในพื้นที่จึงมีการควบคุมและปิดกั้นเป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเข้ามาดำเนินการตรวจสอบและเก็บกู้เพื่อทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยขณะที่นายอาทิตย์บุษบาในอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้ได้ให้ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกซึ่งคาดว่าเป็นทุ่นระเบิดเดิมที่ฝ่ายตรงกันข้ามเคยฝังไว้นอกจากนี้ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดชรบ.อาสาสมัครเฝ้าระวังสถานการณ์และให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าโครงการ THAI Passport ในวันที่19สิงหาคมนี้รองรับสูงสุด5ล้านคนมุ่งยกระดับทักษะ AI คนไทย
8: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เตรียมเปิดให้ประชาชนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าในโครงการ THAI Passport ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมนี้เป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้โดยโครงการ THAI Passport ตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานเข้าใจคุณสมบัติของโมเดล AI และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจทั้งนี้แพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวอาทิ GPT Cross Gemini รวมถึงโมเดลสัญชาติไทยอย่างปทุมมา LLM และ Open Thai สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าในวันที่19สิงหาคมโดยใช้บัญชี Google Microsoft หรือ Apple พร้อมยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการกับรายชื่อที่พบมีความผิดปกติด้านคะแนนสอบจำนวน 5,925 รายตามขั้นตอนพร้อมเปิดช่องทางให้ผู้สอบยื่นตรวจสอบคะแนนได้ถึงวันที่31สิงหาคมนี
9: ้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีข้อสังเกตเรื่องการส่งรายชื่อผู้พบความผิดปกติจากการสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,925 รายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ดำเนินการว่าเป็นการทำงานตามระบบและแบ่งอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนโดยส่วนกลางรับผิดชอบการตรวจสอบข้อมูลและกำหนดหลักเกณฑ์ขณะที่อปท.มีหน้าที่ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามกรอบกฎหมายเมื่อได้รับข้อมูลและแนวทางที่ชัดเจนแล้วโดยย้ำว่ารายชื่อทั้ง 5,925 รายเป็นกลุ่มที่ตรวจพบความผิดปกติเกี่ยวกับคะแนนสอบซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจากผลคะแนนที่มีปัญหาหากตรวจสอบพบว่าไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่ต้นก็จำเป็นต้องแก้ไขสถานะให้ถูกต้องพร้อมย้ำหลักการว่าผู้ที่สอบด้วยความสุจริตจะต้องได้รับการคุ้มครองและได้รับความเป็นธรรมนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้เปิดช่องทางเยียวยาผู้สอบที่สุจริตซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการจัดทำบัญชีใหม่โดยเปิดให้ผู้สอบที่ไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันสามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนของตนเองได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขานรับนโยบายของรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350บรรจุแผนงานการขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่พร้อมวางแผนขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางรวมกว่า 12.5 กิโลเมตรและเดินหน้าใช้พลังงานไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์เส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรเพื่อส่องสว่างอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางตลอดเส้นทางคาดแล้วเสร็จในช่วงต้นปีพ.ศ. 2570เพื่อยกระดับความปลอดภัยของแนวหน้ากำลังพลทุกนายที่ทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
13: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าการซ้อมรบร่วมทางทหารประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุนชิ Freedom Shield ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตามแผนที่วางไว้ก่อนหน้านี้แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าเขาจะสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้เนื่องจากเป็นการส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและมีความเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือทั้งนี้การซ้อมรบร่วมประจำปีอุนชิฟรีดอมชิลระหว่างวันที่17ถึงวันที่27สิงหาคมนี้จะมีทหารเกาหลีใต้เข้าร่วมราว 18,000 นายเพื่อเตรียมความพร้อมการรับมือภัยคุกคามนิวเคลียร์และกีดความสามารถทางทหารที่เพิ่มขึ้นของเกาหลีเหนือขณะที่เกาหลีเหนือประณามการซ้อมรบร่วมดังกล่าวว่าเป็นการยั่วยุและเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการรุกรานเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาเดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้และมีการกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียซึ่งถือเป็นการเยือนรัสเซียครั้งแรกนับตั้งแต่ประธานาธิบดีมินอองไลขึ้นดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทำเนียบประธานาธิบดีเมียนมาระบุว่าการเดินทางเยือนรัสเซียของประธานาธิบดีมินอองไลในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรและใกล้ชิดระหว่างเมียนมากับรัสเซียซึ่งมีมาอย่างยาวนานรวมทั้งยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจทั้งนี้รัสเซียนับเป็นประเทศที่5ที่ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการถัดจากอินเดียจีนลาวและล่าสุดประเทศไทยเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมนี้โดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอใ ให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากอุตรดิตถ์และแพร่อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรและเวลา 21:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:11 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง13เซนติเมตรและเวลา 15:55 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59 น.
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
15: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
16: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรม พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
10: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันและกับทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาพูดกันมาแล่งกันมาเตือนกันก็คือเรื่องราวของสภาวะอากาศนะคะเนื่องจากว่ามีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะโดยจะมีผลกระทบในวันที่18ก็คือต่อเช้าจนถึงวันที่21สิงหาคม2569นะคะในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ค่ะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมค่ะพาดผ่านภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะจะมีกําลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและกับพื้นที่ลุ่มนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําซึ่งอาจเกิดน้ําท่วมข้างในระยะสั้นได้นะคะสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกําลังค่อนข้างแรงค่ะในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2519ค่ะโดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสําหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะคะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนค่ะวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนค่ะติดตามประกาศนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะและก็สามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ http://www.tmd.go.th นะคะหรือว่าสาย1182ตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งประกาศฉบับต่อไปจะออกในเวลา 5:00 นะคะข้องต่อเช้านะคะคุณผู้ฟังค่ะก็แสดงว่าประกาศฉบับนี้ก็ยังคงออกมาเรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยติดตามนะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดียวใจนึงค่ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีแล้วก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

0: แม่ดูดิท่อไมโครมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
1: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
2: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
3: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
4: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60 กม./ชม.รถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง3

0: งทางบก
1: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลงมาพบกันไหมนะคะต่อโพลกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี่ค่ะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะจักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทรา

0: และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสปทุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำต่อที่ประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติไทยต้องรู้เท่าทันเพื่อป้องกันภัยความมั่นคงยุคใหม่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางสู่เมืองเทียนจินประเทศจีนเตรียมสู้ศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ตั้งเป้าคว้าแชมป์เพื่อคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียด้วยวันที่17สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพลิกโฉมและการพัฒนาประเทศของอินโดนีเซียภายใต้การนำของท่านสำหรับประเทศไทยตลอดระยะเวลา76ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าแห่งมิตรภาพที่หนักแน่นมั่นคงและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียจึงยินดีที่ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปีที่ผ่านมาในฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนความร่วมมือของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยค่านิยมและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะทำให้ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนาเพิ่มพูนสืบต่อไปเพื่อประโยชน์สุขอันเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนรวมทั้งของภูมิภาคโดยรวมอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวัฒนพงศ์คชปักษีผู้อำนวยการโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมไทยนงลักษ์สินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทรารอบการกุศลพิเศษในงานเทศมหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ55ปีพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ตำบลทุ่งยังอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์และพระใบดีกาบุญชรัตมหัพพโลเจ้าอาวาสวัดวังน้ำดำตำบล นิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีร่วมเข้าเฝ้าด้วยเวลา 14:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิครั้งที่179ณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้เวลา 10:31 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานลายพระหัตถเลขาเป็นคติพจน์พระราชทานให้แก่จิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพระราชทานให้ไว้ณวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569กรมส่งเสริมการเรียนรู้มอบโล่และเกียรติบัตรผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอน้ำกับป่ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศสืบสานพระราชปณิธานในด้านการฟื้นฟูธรรมชาติน
2: ายสุเทพแต่งจันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอขับขานบทเพลงน้ำกับป่ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีน้ำวิถีป่าเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท้องฟ้าจำลองกรุงเทพมหานครโดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการผสานบทเพลงกับสื่อดิจิทัลเพื่อถ่ายทอดความรักและความรับผิดชอบต่อธรรมชาติพร้อมมีแนวคิดต่อยอดผลงานคุณภาพเป็นคลังสื่อการเรียนรู้เผยแพร่สู่สถานศึกษาและชุมชนต่อไปทั้งนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้เตรียมต่อยอดประเด็นอนุรักษ์น้ำป่าดินการปลูกต้นไม้และการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู้ทั่วประเทศผนึกกำลังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพัฒนาองค์ความรู้และพื้นที่ต้นแบบเพื่อส่งต่อมรดกทางธรรมชาติสู่คนรุ่นหลังสิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเสริมและพัฒนางานศิลปาชีพสร้างอาชีพและรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนางานศิลปาชีพเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยปัจจุบันกลุ่มศิลปาชีพในพื้นที่ตำบลโคกเคียนและตำบลกะลุวเหนือยังคงสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านงานหัตถกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งการสานเสือกระจูดจากสานใบลานและจากสานใบปานั้นโดยมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดควบคู่กับการอนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่างานศิลปาชีพไม่เพียงเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยจังหวัดพร้อมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมการศาสนาประกาศ10ต้นแบบศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ดีเด่นประจำปี2569พร้อมผลักดันเป็นศูนย์เรียนรู้คุณธรรมยุคใหม่ระดับชาติ
4: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ทำการคัดเลือกศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือสพอที่มีการดำเนินงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ตามหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนราชการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในรูปแบบต่างๆได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อยกย่องให้เป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างและเข้ามาศึกษาดูงานในปีนี้จำนวน10ศูนย์เช่นวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์มีจุดเด่นสืบสานผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นศูนย์วัดโพนทรายจังหวัดนครพนมมีจุดเด่นด้านการอนุรักษ์อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทโซ่ศูนย์วัดทางหลวงจังหวัดนนทบุรีมีจุดเด่นคือการอนุรักษ์หัวโขนและศิลปะการแสดงโขนศูนย์วัดพระธาตุฉิงแกงจังหวัดพะเยาจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมล้านนาศูนย์วัดตาลเอนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจุดเด่นคือกิจกรรมเดินจงกรมชมค้างคาวแม่ไก่วัดถิ่นในจังหวัดแพร่มีจุดเด่นสืบสานวิถีไทยลื้อศูนย์วัดปราสาทศิษย์จังหวัดราชบุรีมีจุดเด่นด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมสายน้ำเช่นแห่พระทางน้ำแห่เทียนเข้าพรรษานาวาไทยจีนเป็นต้นมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงกลาโหมจัดการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติแลกเปลี่ยนมุมมองยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นประธานการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งมีผู้แทนจาก24ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมณโรงแรมดิแอทินีกรุงเทพมหานครโดยระบุว่าภัยความมั่นคงยุคใหม่ไม่ได้จำกัดเฉพาะภัยทางทหารแต่ครอบคลุมทั้งไซเบอร์สงครามข้อมูลข่าวสารปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อากาศยานไร้คนขับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโรคระบาดและภัยพิบัติไทยจึงต้องปรับจากการเตรียมรับมือเป็นการประเมินและป้องกันภัยล่วงหน้าโดยให้ความสำคัญกับคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นรวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและมีระบบสื่อสารสำรองรองรับภาวะวิกฤตพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อร่วมมือกับทุกฝ่ายอย่างสมดุลในการเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตต่างๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งคุมเข้มเหมืองแร่ทั่วประเทศพร้อมประสานหน่วยงานระหว่างประเทศเร่งแก้ปัญหาสารพิษปนเปื้อนแม่น้ำกก
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์สารพิษและโลหะหนักปนเปื้อนในแม่น้ำกกจึงได้สั่งการให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือกพร.ยกระดับการกำกับดูแลการประกอบกิจการเหมืองแร่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเข้มงวดเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้านนายอดิทัศน์วสีนนท์อธิบดีกพร.ยืนยันว่าสารพิษที่ปนเปื้อนในแม่น้ำกกซึ่งไหลผ่านจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่นั้นมีต้นตอมาจากพื้นที่นอกอาณาเขตประเทศไทยกพร.จึงพร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกและบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติในการนำเทคโนโลยีมาตรฐานสากลมาใช้เฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำกกให้กลับมาสมบูรณ์นอกจากนี้กพร.ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขกฎหมายอนุบัญญัติเพื่อยกระดับมาตรฐานการนำเข้าแร่บางชนิดโดยจะบังคับให้ต้องแจ้งแหล่งที่มาต้นทางเพื่อยืนยันถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องป้องกันการสนับสนุนแหล่งผลิตแร่ที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและระบบนิเวศในระยะยาวปฏิพลเสนาพรมมารายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งออกมาตรการเร่งด่วนพยูนต้องรอดเพื่อบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองพยูนอย่างเข้มข้นเนื่องในวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติประจำปี2569
6: นายปิ่นศักดิ์สุรัสสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรพยูนอยู่ประมาณ250ตัวส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังเนื่องจากถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารสำคัญคือย่าทะเลเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมของมนุษย์หนาแน่นทำให้พยูนมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบสูงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้กำหนดให้มีมาตรการเร่งด่วนพยูนต้องรอดเพื่อบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองพยูนอย่างเข้มข้นป พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตพื้นที่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งอย่างสมดุลซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในการลดการตายของพยูนจากกิจกรรมของมนุษย์ให้เป็นศูนย์เนื่องในวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติประจำปี2569ตรงกับวันที่17สิงหาคมของทุกปีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาบ้านของพยูนเพื่อให้สัตว์สงวนอันทรงคุณค่านี้ยังคงอยู่คู่ท้องทะเลไทยอย่างยั่งยืนรวมถึงเห็นความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติกทางทะเลที่เป็นภัยเงียบต่อชีวิตสัตว์ทะเลอีกหลายชนิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569มีผู้สมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นประธานในการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านได้แก่ด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมด้านผู้สื่อสารนวัตกรรมและด้านองค์กรนวัตกรรมโดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนทั้งบริษัทขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดย่อมหน่วยงานราชการและหน่วยงานไม่แสวงหากำไรรวมถึงกลุ่มนวัตกรรมเพื่อสังคมนำเสนอผลงานนวัตกรรมทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ซึ่งนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้รับเกียรติเป็นคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติในครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์ด้วยผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเปิดเผยว่าการจัดงานในปีนี้มีจำนวนผู้สมัครเพิ่มขึ้นมากและมีการแยกหมวดรางวัลระหว่างด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมออกจากกันอย่างชัดเจนซึ่งปีนี้มีผู้สมัครในด้านสิ่งแวดล้อมจำนวนมากสะท้อนว่าทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการใช้โซเชียลลิสติ้งร่วมกับกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบเสียงสะท้อนจากโลกออนไลน์เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของผู้เข้าชิงรางวัลให้มีความโปร่งใสและได้ผลงานที่ดีที่สุด
7: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
8: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
0: ้ขณะนี้เวลา 20:19 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ100ปีชาตการของอดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินของจีนที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งของจีนในวันนี้โดยประธานาธิบดีสีกล่าวสุนทรพจน์ที่เน้นย้ำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนสืบสานแนวทางและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงพร้อมกำชับให้สมาชิกคอมมิวนิสต์จีนเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามและความท้าทายท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งนี้อดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินของจีนซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อปี2565ในวัย96ปีเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจจีนให้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงปี2022ถึงปี2546และนำจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกในปี2544ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่ผลักดันให้จีนก้าวสู่การเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลก กระทรวงการไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาประกาศปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางคืนตั้งแต่เวลา 23:00 นถึงเวลา 5:00 นของทุกวันจากหน่วยละ900จาร์ตให้เหลือหน่วยละ600จาร์ตหรือประมาณ9บาทเพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าวลดต้นทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมรวมถึงเพิ่มปริมาณไฟฟ้าสำหรับประชาชนทั่วไปในช่วงเวลากลางวันกระทรวงการไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาระบุว่ารัฐบาลเมียนมาอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั่วประเทศทั้งด้านการผลิตการส่งและการจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมมีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่องและรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามเผยแพร่ร่างแผนลดอัตราส่วนเพศเมื่อแรกเกิดให้อยู่ที่ระดับตามธรรมชาติอยู่ที่เด็กชาย106คนต่อเด็กหญิง100คนภายในปี2578เพื่อต่อต้านบริการทางการแพทย์ในการเลือกเพศบุตรและเปลี่ยนแปลงค่านิยมดั้งเดิมที่นิยมการมีบุตรชายเนื่องจากการมีประชากรชายมากเกินไปเป็นเวลานานอาจสร้างแรงกดดันด้านประชากรและสังคมในระยะยาวทั้งนี้เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราส่วนเด็กชายต่อเด็กหญิงสูงสุดในทวีปเอเชียโดยในปี2568เวียดนามมีอัตราส่วนเด็กชาย110คนต่อเด็กหญิง100คนขณะที่ทางการเวียดนามเตรียมบังคับใช้กฎหมายห้ามการเลือกเพศทารกในครรภ์ให้เข้มงวดมากขึ้นดำเนินการตรวจสอบสถานพยาบาลและเฝ้าระวังโฆษณาบริการเลือกเพศบุตรทางออนไลน์เพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนการดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิไปเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเตรียมทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้ซึ่งทีมแชมป์จะได้โควต้าไปโอลิมปิกเกม2028และอันดับ1ถึง3จะผ่านเข้าไปชิงแชมป์โลก2027พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกล่าวว่านักกีฬาทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือการคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้เพื่อคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028และเชื่อมั่นว่าทีมมีศักยภาพและความพร้อมมากเพียงพอ
10: ทุกคนก็ตั้งความหวังไว้นะคะว่าจะไปคว้าตั๋วโอลิมปิกให้ได้แล้วก็เป็นแชมป์ในที่นี้ให้ได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเป็นแชมป์เราก็จะได้ตั๋วไปโอลิมปิกรู้สึกว่ามันเป็นมีความเป็นไปได้สูงมากอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวก็รู้สึกว่าครั้งนี้มันใกล้มากๆจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถทำได้ไม่ได้มีความรู้สึกกดดันว่ามีความรู้สึกเหมือนทุกๆเกมที่เราไปแข่งแล้วมันเป็นแค่ผลการแข่งขันที่มันจะส่งผลให้เราไปต่อ
9: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่มB 21สิงหาคมพบออสเตรเลียเวลา 13:00 น. 24สิงหาคมพบอินโดนีเซียเวลา 14:00 น.และ25สิงหาคมพบคาซัคสถานเวลา 9:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยืนยันความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองติดตามได้จากรายงาน
11: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20พร้อมเปิดตัวเพลงเชียร์นักกีฬาไทยส่งใจไทยถึงนาโกย่าโดยยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ทั้งหมด694คนในจำนวน42ชนิดกีฬาจาก46สมาคมกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองจากการแข่งขันในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ผานิชคาดนาครายงาน
9: งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยเปิดราชมังคลากีฬาสถานพบสิงคโปร์แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าแม้ไทยจะบุกไปชนะสิงคโปร์3ประตูต่อ1ในเกมแรกแต่ต้องไม่ประมาทโดยได้กำชับนักเตะให้มองเกมนี้เสมือนเริ่มต้นจากสกอร์0ประตูต่อ0แล้วรักษาความมุ่งมั่นรวมถึงความเข้มข้นในการเล่นให้เหมือนนัดแรก เพื่อคว้าชัยชนะซึ่งในทีมชุดนี้มีนักเตะคุณภาพหลายรายและทุกคนทำงานหนักมาตั้งแต่วันแรกจึงมีความมั่นใจในการหมุนเวียนผู้เล่นโดยจะพิจารณาจากความสดและสภาพร่างกายพร้อมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีมสำหรับทีมชาติไทยจะลงทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2พบสิงคโปร์ในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง True Vision Now นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์บารูประธานสโมสรปัตตานี FC ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง iBank กับปัตตานี FC โดยความร่วมมือในครั้งนี้ครอบคลุม3ด้านหลักได้แก่การเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสโมสรตลอดฤดูกาลการร่วมกันจัดทำบัตร iBank ปัตตานี FC ซึ่งเป็นบัตรสัญลักษณ์ของความเป็นปัตตานี FC ที่ iBank ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและโครงการบัญชีเงินฝากอุ่นใจวัยเรียนสำหรับโรงเรียนที่มีความร่วมมือกับสโมสรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังการลงนามผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์บารูประธานสโมสรฟุตบอลปัตตานี FC เปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมในฤดูกาล2026ถึง2027หลังสร้างประวัติศาสตร์เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ได้เป็นครั้งแรกว่าเป้าหมายระยะสั้นคือการรักษาสถานะบนลีกสูงสุดให้ได้อย่างต่อเนื่องขณะที่เป้าหมายใน3ปีคือการพาทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลสโมสรเอเชียไม่ว่าจะเป็นรายการ ACL Elite หรือ ACL 2ก็ตาม
12: แล้วก็จะพยายามให้จะอยู่นานที่สุดแต่แน่นอนนะก็พยายามที่จะตั้งไว้ที่เลขตัวเดียวภายใน3ปีเนี่ยอินชาอัลเลาะห์เราจะเข้าไปสู่เอเชียระดับเอเชียครับ
9: สำหรับทัพปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี FC จะลงประเดิมสนามในศึกไทยลีก1ด้วยการเปิดสนามตินนสุรานนท์ต้อนรับการมาเยือนของ BG ปทุมยูไนเต็ดในวันที่4กันยายนนี้เวลา 19:00 น.ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
7: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์คัตตวิโรครับ
13: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี
14: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น. ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันจันทร์นี้นะคะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการมาพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ในตอนที่มีชื่อว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกโดยสาวลีสำหรับความเดิมตอนที่แล้วนะคะเรื่องราวได้เล่าผ่านตัวละครที่ชื่อว่าเคียงชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษไม่ว่าจะเป็นวันตรุษจีนศาสตร์จีนเชงเม้งซึ่งเคียงเป็นรุ่นที่4ค่ะเมื่อสืบไปถึงบรรพบุรุษรุ่นที่1นั้นอพยพเข้ามาในไทยด้วยกัน2สายคือบรรพบุรุษของเขากง4และครอบครัวของกงหงซึ่งเป็นน้องชายของกง4 2ครอบครัวก็ตั้งลกลากอยู่ใกล้ๆกันในวันเทศกาลเชงเม้งทุกปีครอบครัวของพวกเขาก็จะมาพบปะกันแต่เชงเม้งปีที่แล้วตัวเขาและลูกพี่ลูกน้องที่ชื่อเหงียนเกิดความขัดแย้งกันจากอุดมการณ์ทางการเมืองเขามองความสัมพันธ์เป็นเหมือนเปลือกของโลกที่ไม่ได้เรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่เปลือกโลกที่แตกร้าวก็พยายามที่จะผสานตัวให้คงอยู่และหลังจากเทศกาลเชงเม้งปีที่แล้วเขาก็เตรียมตัวปลูกบ้านหลังใหม่แต่ก็เกิดความขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ที่ต้องการจะได้ที่ดินของเขาไปแบบฟรีๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังในตอนที่มีชื่อว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกซึ่งเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวในตอนจบด้วยกันค่ะ

เรื่องของเรื่องก็คือที่ดินผืนนี้เป็นเหมือนที่ตาบอดแต่ก็ไม่บอดซะทีเดียวเนื่องจากว่ามันติดลำรางสาธารณะซึ่งลำรางก็ตื้นเขินไปหมดแล้วไม่มีชาวบ้านมาใช้ประโยชน์แต่อย่างใดผืนดินผืนนี้ก็รกร้างมานานกว่า30ปีกระทั่งผมมาซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้านผมกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอนุมัติเพราะว่าลำรางสาธารณะตื้นเขินในปัจจุบันและก็กว้าง3เมตรพอดีสามารถที่รถวิ่งผ่านได้แต่ว่าตอนนี้นายกธวัชมาเสนอว่าจะทำถนนให้มาถึงบ้านแต่ขอที่ดิน8เมตรเพื่อสร้างถนนผ่านหน้าบ้านเข้าไปด้านในผมต่อรองเหลือ4เมตรผมให้ได้แล้วก็ให้ไปขออีก4เมตรในที่ดินฝั่งตรงข้ามที่ติดกันแต่นายกอ้างว่าที่ดินผืนนั้นเจ้าของอยู่ไกลแล้วก็ติดต่อไม่ได้เมื่อผมปฏิเสธนายกธวัชก็เริ่มแผนชั่วร้ายด้วยการไปที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็เรียกผู้จัดการมาคุยโวยวายว่าไม่ควรให้ผมกู้แล้วก็ออกคำสั่งกับผู้จัดการว่าห้ามให้ผมกู้เงินมาสร้างบ้านทั้งที่ธนาคารอนุมัติไปแล้วผมรู้เพราะว่าผู้จัดการธนาคารโทรมาคุยกับผมโกรธมากและผู้จัดการธนาคารก็โกรธมากเช่นกันนายกคนนี้พูดเหมือนคนไม่มีการศึกษาผมเห็นด้วยไร้เกียรติแล้วก็ไร้มารยาทสิ้นดีผมคุยกับผู้จัดการธนาคารอย่างดีเราสองคนรับรู้ถึงความเลวร้ายของบุคคลนี้และก็ไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างของเขาขั้นตอนต่อไปก็คือนายกธวัชส่งคนมาขู่ผมว่าจะปิดทางด้วยการขุดลำรางเดิมที่ตื้นเขินให้เป็นลำรางเหมือนเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วก็จะเดินหน้าไปกรมที่ดินเพื่อทำทุกอย่างในการบีบคั้นผมวันที่ผมไปติดต่อขอพิมพ์เขียวจากสำนักงานที่ดินเจ้าหน้าที่ที่นั่นพูดเหมือนคนไร้การศึกษาบอกผมว่าผมขอคัดพิมพ์เขียวลำรางสาธารณะพวกเขามองหน้ากันแล้วก็หนึ่งในนั้นเอ่ยชื่อนายกธวัชกว่าผมจะได้ก็ต้องใช้ความอดทนอย่างมากเขาซื้อเจ้าหน้าที่ที่นี่ได้ด้วยอำนาจเงินอันสกปรกของเขากับคนที่มีความรู้แค่ป.4ซื้อใบปริญญาซื้อตำแหน่งนายกอบต.ด้วยเงินสกปรกผมไม่ค้อมหัวให้หรอกสำหรับคนแบบนี้เขายังคุกคามผมด้วยการเรียกให้ไปพบแล้วก็ยังข่มขู่ต่างๆนานานาทีนั้นผมคิดถึงการต่อสู้ด้วยอาวุธปืนบางทีผมอาจจะต้องไปร้านปืนสมานชีพที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอแล้วก็ซื้อกระสุนดีๆสักกล่องพี่ชายผมมาจากจังหวัดขอนแก่นเขาเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างขณะกำลังทาสีเหล็กก่อนขึ้นโครงพี่ชายผมก็พูดขึ้นว่าคนเรามีเงินก็มีศักดิ์ศรีไม่จริงหรอกพี่สะพ้ายผมเถียงไม่จริงได้ยังไงอ่ะก็ดูอย่างนายกธวัชสิใครๆก็ค้อมหัวให้คนจะมีศักดิ์ศรีอยู่ที่ตัวเองไม่เกี่ยวกับเงินพี่สะพ้ายไม่ยอมแพ้มีเงินแล้วชั่วอย่างนายกธวัชก็ไม่มีศักดิ์ศรีผิดไปละพี่ชายสั่นหัวก็วางแปลงสีทาเหล็กลงเราจะก้มหัวให้เงินได้ยังไงตบัดผมยืนฟังคนสองคนเถียงกันมันโกงจนมีเงินเป็นร้อยล้านก็อีกแค่เป็นนายกอบต.เนี่ยนะยังจะไปยกย่องมันอีกผมเดินออกมาด้านนอกผืนดินผืนนี้อยู่กลางทุ่งหญ้าแต่เดิมคนที่นี่ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวนมเมื่อผมมาซื้อที่ดินผืนนี้ใหม่ๆที่ดินผืนที่ติดกับเราแล้วก็อีกหลายผืนที่ด้านในจนถึงหนองน้ำใหญ่เป็นที่ดินที่ไม่มีราคามากนักเพราะว่าไม่มีทางเข้าออกนายกธวัชเห็นผมมาปลูกบ้านก็เห็นช่องทางที่เจ้าที่ดินแถวนี้เป็นของตนเองแล้วค่อยทำให้มีความเจริญในเวลาต่อมาโดยใช้งบของหลวงสิ่งแรกที่นายกธวัชทำก็คือกว้านซื้อที่ดินด้านในทั้งหมดเอาไว้รวมแล้วเกือบ200ไร่จากนั้นก็วางแผนจะทำถนนตัดผ่านเข้าไปจึงมาขอทางผ่านของผมลึกก็มา8เมตรยาวอีกเกือบ20เมตรและขอชาวบ้านทุกคนที่มีที่ดินละแวกนั้นผมถามว่าทำไมไม่ซื้อเขาบอกว่าจะขอฟรีที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือนายกธวัชเป็นคนผลิตยาบ้าขายยาบ้าคฤหาสน์หลังนั้นมีห้องลับมีแหล่งผลิตอยู่ที่นั่นชั้นบนเป็นแหล่งคาสิโนที่มีลูกค้าเป็นถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับนักการเมืองที่มีชื่อเสียงผมเป็นคนพาท่านอธิการบดีมาที่นี่เมื่อหลายปีก่อนในแคล้วคนขับรถมหาวิทยาลัยเล่าเวลาเล่นเสียกันเป็นแสนเป็นล้านท่านนายกก็จะให้คนเอาเงินมาวางเป็นปึกๆแล้วก็ให้กู้ยืมกันเดี๋ยวนั้น
อาจารย์เห็นไหมร้านอาหารด้านหน้าในมหาวิทยาลัยนั่นนะเป็นของนายกทวัตแต่ว่าเขาห้ามพูดเพราะกลัวว่าจะมีการตรวจสอบหัวกันมาตลอดแล้วครับอาจารย์ที่อธิการขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะเจ้านายคนเดียวกันนั่นแหละผมถูกอธิการบดีเรียกพบในวันต่อมาหลังจากท่านพูดอ้อมค้อมอยู่นานเรื่องนายกทวัตในที่สุดท่านก็ยื่นคำขาดกับผมว่าคุณเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ใช่ข้าราชการเพราะว่าคุณควรคิดใหม่นะว่าจะทำยังไงถึงจะอยู่รอดคุณกู้แบงก์ปลูกบ้านถ้าไม่มีงานไม่มีเงินคุณคิดดูเอาเองแล้วกันอาจารย์มหาวิทยาลัยนอกระบบน่ะประเมินปีต่อปีนะผมยกมือขึ้นข้างหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ให้ท่านหยุดพูดก่อนจะเดินออกไปอย่างช้าๆ

ท่ามกลางกระแสการเลือกตั้งการหาเสียงของแต่ละพรรคการเมืองผมรู้สึกหดหู่ใจยังบอกไม่ถูกผมไม่สามารถจะหวังพึ่งใครได้เลยนี่คือประเทศไทยที่ผมรักเช่นนั้นหรือภรรยาของผมเปิดทีวีเมื่อมีข่าวการเมืองผมบอกให้เธอปิดแล้วก็นั่งมือกุมศีรษะตัวขดงออยู่บนเก้าอี้ตัวเล็กๆรู้สึกสิ้นหวังท่ามกลางความมืดที่เข้ามาครอบงำจิตวิญญาณอันอ่อนล้าผมรู้สึกว่าตัวเองกำลังพ่ายแพ้เสียงที่ดังอยู่ภายนอกเหมือนมัจจุราชที่กำลังรุกรานพื้นที่แคบๆที่เหลืออยู่ของผมในที่สุดผมก็เหมือนคนที่หาทางออกไม่ได้เหมือนกับว่าตัวเองกำลังวิ่งวนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆมันอึดอัดแล้วก็ทำเอาผมล้มป่วยลงภรรยาพาผมส่งโรงพยาบาลหมอให้กินยาคลายเครียดมีนักจิตวิทยามาคุยผมเบื่อหน่ายแต่ยาก็ทำให้ผมหดหู่น้อยลง

วันเลือกตั้ง24 มีนาคม 2562ผมถอดสังขารไปเลือกตั้งด้วยใบหน้าอันอิดโรยฝาอากาศร้อนก็ไปในคูหาเลือกตั้งที่มีคนมายืนรอกันเต็มชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนลูกสาวผมก็มาด้วยเด็กสาวกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกหล่อนดูตื่นเต้นเหมือนกับเด็กน้อยได้ของวิเศษหลังกกต.ประกาศนับคะแนนผมเดินไปเดินมาตกดึกก็ทราบผลอย่างค่อนข้างเป็นทางการว่าเหงียนมีชัยในการเลือกตั้งครั้งนี้ครอบครัวเรามี4คนเตี่ยไม่ไปเลือกตั้งคนเดียวลูกสาวผมมาใช้สิทธิ์ครั้งแรกหล่อนประกาศว่าจะเลือกพรรคสีส้มแน่นอน1สัปดาห์หลังการเลือกตั้งแม้ว่าจะมีการนับคะแนนกันไม่ถ้วนมีข่าวเสียหายมากมายเกิดขึ้นแต่เหงียนดูเหมือนว่าจะลอยลำไม่น่าจะมีปัญหาใดๆกับการก้าวสู่บทบาทนักการเมืองอย่างเต็มตัวในนาทีนี้วันที่6เมษายนปีนี้ภรรยาผมเตรียมอาหารสำหรับเทศกาลเชงเม้งอีกเช่นเคยอากาศร้อนจัดกว่าทุกปีหล่อนหน้ามันอยู่ในครัวมาหลายชั่วโมงแล้วเรายังอยู่บ้านเก่าอันคับแคบรอจนกว่าบ้านหลังใหม่จะเสร็จซึ่งอีกไม่นานพี่ได้บอกยังเหงียนหรือเปล่าว่าปีนี้เราไปเชงเม้งวันที่6หล่อนเอ่ยถามขณะจัดอาหารใส่ตะกร้าเปล่าผมตอบสั้นๆอาการปวดหัวแม้จะดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่หายไปทั้งหมดลูกสาวกลับมาบ้านไม่สนใจเทศกาลเชงเม้งเลยแม้แต่นิดเดียวโลกเราอ่ะก้าวมาถึงยุคใหม่แล้วพ่อนี่มันยุคดิจิทัล

สายน้ำเบื้องหน้ายังไหลรินอย่างช้าๆเหมือนทุกปีวงซุยสีเขียวอ่อนสงบนิ่งความเงียบแผ่ก็มาปกคลุมไปทั่วนาบริเวณเชียงเม้งปีนี้มีเพียงผมกับภรรยาสองคนญาติพี่น้องที่เคยมารวมกันเมื่อปีที่แล้วก็ห่างหายอาจเป็นเพราะว่าผมไม่ได้บอกเขาว่าจะเลื่อนเชียงเม้งปีนี้เป็นวันเสาร์ที่6เมษายนและแน่นอนผมจะไม่บอกฤดูเลือกตั้งยังไม่ผ่านพ้นมีแต่คนพูดถึงเรื่องนี้กลิ่นอายความเกลียดชังความรักอินเอียนยังอวนอยู่ทั่วไปผมไม่รู้เมื่อใดมันจะสิ้นสุดลงภรรยาผมวางถาดอาหารลงบนพื้นหน้าห่วงซุยมีไก่ต้มหมี่ซั่วผัดซาลาเปาผัดกะหล่ำปลีน้ำชาข้าวสวยผมมองดูอาหารตรงหน้าด้วยความหดหู่ทุกปีอาหารที่นำมาไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลเชียงเม้งจะเต็มไปด้วยอาหารหลากหลายผลไม้มากมายแต่ปีนี้ผมบอกภรรยาว่าทำเท่าที่ทำได้เราต้องช่วยกันประหยัดเพราะว่าผมอาจจะตกงานได้ในเร็วๆนี้ขณะที่ผมกำลังจุดธูปไหว้รถยนต์สีดำก็เล่นเข้ามาจอดเงียนผมอุทานเบาๆผู้คนเริ่มทยอยลงมาจากรถเด็กๆวิ่งลงมาส่งเสียงเจี๊ยวจ้าวพวกเขาสวมใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสดวงตาร่าเริงภรรยาของเหนียนพร้อมกับลูกสะใภ้ต่างกระหิ้วตะกร้าอาหารใบโตเดินตรงมาผมนั่งนิ่งปล่อยทุกอย่างดำเนินไปไม่นานพื้นที่วางอาหารก็เต็มไปด้วยอาหารมากมายทั้งกุ้งย่างเป็ดอบน้ำแดงปลาทับทิมนึ่งมะนาวกุ้งอบบุญเส้นแตงโมส้มโอผลกีวีแอปเปิ้ลและก็ส้มเคียงเหนียนตบบ่าผมเบาเด็กๆยกมือไหว้กันพร้อมเพรียงสวัสดีค่ะผมยิ้มเศร้าๆรับไหว้ลูกหลานภรรยาผมเดินมานั่งใกล้ๆแต่มือผมอย่างให้กำลังใจเคียงจุดธูปแจกทุกคนมันเป็นคนนำกล่าวไหว้บรรพบุรุษผมนั่งเงียบหลังจากปักธูปเสร็จทั้งหมดก็ถอยออกมาด้านนอกสายลมฤดูร้อนยังคงพัดโชยสายน้ำไหลเอื่อยเหนียนเดินตรงมากอดคอผมข้าไม่เคยลืมเองผมมองหน้ามันดวงตาของเหนียนยังเป็นดวงตาคู่เดิมในร่างเดิมผิดแต่ว่าวันนี้มันเป็นว่าที่นักการเมืองหน้าใหม่ที่มีความเห็นหรือว่าอุดมการณ์แตกต่างจากผมแต่มองกี่ทีมันก็คือเหนียนที่เป็นทั้งลูกพี่ลูกน้องแล้วก็เป็นเพื่อนเล่นเพื่อนกินกันมาตั้งแต่เด็กท่ามกลางอากาศร้อนจัดกลางเดือนเมษายนผมกับเหงียนกอดคอกันแน่นนาทีนี้ผมไม่ได้สนใจว่าเหงียนจะเป็นนักการเมืองสังกัดพรรคใดแต่ผมอยากได้รับความช่วยเหลือจากมันเหงียนผมพูดเสียงเบาว่ามามันพูดแบบนักเลงข้ามีเรื่องจะรบกวนเองข้ามีปัญหากับอธิการบดีผมเล่ารายละเอียดให้มันฟังทั้งหมดไม่ลืมเรื่องของนายกทวัตเหงียนพยักหน้าช้าๆเอ็งสบายใจได้ข้ารับปากทูบหมดดอกพอดีผมกับเหงียนยืนอยู่ริมน้ำเสียงนกกระเวกดังมาจากพุ่มไม้ผมนึกถึงบรรพบุรุษของผมพวกเขาหอบเสื่อผืนหมอนใบขึ้นเรือสำเภาข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ขยันขันแข็งจนมีฐานะส่งผลต่อลูกหลานให้มีชีวิตที่ดีไม่มีใครใช้ทางลัดหรือว่าวิธีสกปรกกับชีวิตลูกหลานยังคงสนุกสนานพวกเขาสนิทกันอย่างรวดเร็วทั้งที่เจอกันปีละครั้งผมก็อดชื่นใจไม่ได้เหงียนเป็นคนจุดธูปลาเมื่อปักธูปแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีผมก้มลงกราบอากงพระอาทิตย์เริ่มส่องแสงผ่านยอดไม้ลงมาผมหยีตามองแสงสีเหลืองเบื้องหน้าเหงียนยิ้มกว้างดุจรอยยิ้มของผู้ชนะอีกไม่นานมันก็จะเดินเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติส่วนผมเวลานี้นั่งก้มหน้าแล้วก็แอบยิ้มให้กับชัยชนะของตัวเองด้วยเช่นกัน

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกโดยสวรีเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันพรุ่งนี้จะนำผลงานเรื่องอะไรมาเสนอกันนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์

0: ไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือเตรียมเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
4: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนัน

0: ผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
1: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
2: ความใส่ใจเข้าใจของครอบครัวและสถานศึกษาคือภูมิคุ้มกันสำคัญในการที่จะหยุดปัญหาท้องไม่พร้อมได้ร่วมป้องกันการตั้งครรภ์ในเด็กและเยาวชนด้วยการสร้างความรู้ให้เด็กได้เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของตัวเองมีเป้าหมายชีวิตมีทักษะที่จะปฏิเสธและหลีกเลี่ยงป้องกันได้อย่างถูกต้องเพื่อหยุดปัญหาท้องไม่พร้อม
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือเตรียมเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจาก33สัญชาติพร้อมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมเชิงพาณิชย์ชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักเดินทางเพื่อลดความคับข้าง
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประชุมหารือยกระดับประสบการณ์และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายหลังเกิดความหนาแน่นบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าโดยนางสุภจีกล่าวว่าในระยะสั้นตั้งเป้าลดระยะเวลาของผู้โดยสารขาเข้าโดยจะเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารจาก33สัญชาติภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความแออัดได้กว่าร้อยละ50ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมนำกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมมาสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวระหว่างรอตรวจเอกสารส่วนการเตรียมพร้อมรับฤดูการท่องเที่ยวจะมีการใช้พื้นที่เพิ่มเติมสำหรับตรวจคนเข้าเมืองและทำสะพานเชื่อมไปยังจุดรับสัมภาระรวมถึงการเตรียมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักท่องเที่ยวซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างการศึกษาก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยวันละ 75,000 คนคิดเป็นชั่วโมงละ 5,000 ถึง 6,000 คนซึ่งเกินศักยภาพของพื้นที่พักคอยที่ถูกออกแบบมาให้รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียง 1,900 คนนันทิกากิปาโลรายงาน
3: กระทรวงคมนาคมเร่งรัดโครงการทางถนนทั่วประเทศมุ่งเป้าเปิดให้บริการตามแผนเพิ่มความปลอดภัยลดค่าใช้จ่ายเดินทางและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมติดตามโครงการทางถนนว่าได้เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญ50โครงการในปี2570เพื่อให้เปิดบริการได้ตามเป้าหมายโดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยการเชื่อมโยงโครงข่ายและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนสำหรับความคืบหน้าโครงการสำคัญที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์เร็วๆนี้เช่นทางหลวงพิเศษหมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเตรียมเปิดทดลองให้วิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่วันที่21สิงหาคมนี้ก่อนเปิดเต็มรูปแบบเดือนเมษายน2570ทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือ M82 สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเตรียมเปิดทดลองวิ่งฟรีตลอดเส้นทางตั้งแต่วันที่28สิงหาคมนี้ทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกมีกำหนดเปิดให้บริการภายในเดือนกันยายน2570และทางหลวงพิเศษหมายเลข81หรือ M81 สายบางใหญ่กาญจนบุรีอยู่ระหว่างเตรียมคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโดยจะเตรียมห้องน้ำและที่จอดรถชั่วคราวรองรับประชาชนแล้วสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่17จังหวัดจากฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่19ถึงวันที่21สิงหาคมนี
5: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ต้องเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคตะวันตกจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณฝนตกหนักมากและฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 ถึง22:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะวันจันทร์แบบนี้นะคะกลับมาเจอกับปานได้นะเวลา21นาฬิกาจนถึง22นาฬิกากับสาระความรู้เรื่องราวต่างๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นเรื่องราวของศิลปะแห่งการแบ่งเวลาที่เปลี่ยนชีวิตให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งบทความนี้นะป่านได้มาจากวารสารทิศไทยนะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแบ่งเวลาในแต่ละวันของเรานะคะว่า24ชั่วโมงเท่ากันของทุกคนเนี่ยแบ่งเวลาแบบไหนนะคะถึงจะทำให้ชีวิตเรามีความสมดุลมากยิ่งขึ้นซึ่งกฎการแบ่งเวลานี้นะคะเป็นกฎที่เขาเรียกว่า888นั่นเองก็คือ8 3ตัวนะคะอย่างที่เราทราบกันดีค่ะ1วันของเราเนี่ยมี24ชั่วโมงเท่ากันทุกคนนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เราต่างกันแตกต่างกันไม่ใช่จำนวนเวลาที่มีแต่เป็นเวลาหรือว่าวิธีการที่เราเลือกจะแบ่งเวลาหรือว่าเลือกที่จะใช้เวลาที่เรามีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสังเกตไหมคะว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยทำให้เราคุ้นชินกับการใช้ชีวิตแบบที่คือเป็นการใช้ชีวิตแบบตลอดเวลาในทุกวันที่เราต้องเริ่มเช้าวันใหม่นะคะด้วยรายการต่างๆที่เราต้องทำเนี่ยคือหลายครั้งนะเราต้องทำงานนู่นงานนี่งานที่ทำงานอย่างบางคนมีงานบ้านด้วยเลี้ยงลูกด้วยนะคะบางคนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะก็มีการบริหารจัดการเวลาที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วเขาบอกว่าหลายคนนะคือทำอะไรหลายอย่างบริหารจัดการเวลาหลายอย่างได้นะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ลืมจัดการเวลาเลยก็คือเวลาของตัวเองค่ะกลายเป็นว่าในวันที่มีความยุ่งเนี่ยคือเป็นเรื่องธรรมดาเลยที่เราจะยุ่งทุกๆวันสังเกตไหมคุณผู้ฟังวันไหนที่เรามาทำงานนะคะบางทียุ่งทั้งวันเลยนะทำงานทั้งวันจนบางทีก็เป็นปกติไปแล้วนะคะแล้วการที่ดันเป็นใครที่มีเวลาว่างเนี่ยโอ้ยน่าอิจฉาจังเลยมีเวลาว่างด้วยนะคะคือเขาบอกว่ามีแนวคิดที่เรียบง่ายมากๆเลยนะคะจากกว่าหนึ่งศตวรรษที่คือหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่ามีปัญหานี้มาตลอดเลยเขาก็บอกว่ามันมีกฎแห่งการแบ่งเวลาอยู่ก็คือหลัก888นะคะแนวคิดนี้เนี่ยเขาไม่ได้มุ่งสอนใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดนะแต่ว่าชวนให้เรากลับมาตั้งคำถามว่าระหว่างการทำงานการใช้ชีวิตหรือการพักผ่อนเนี่ยเราให้เวลากับสิ่งไหนมากเกินไปหรือกำลังละเลยสิ่งไหนมากเกินไปหรือเปล่าพูดง่ายๆก็คือมันยังไม่มีความสมดุลในชีวิตนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังบางคนนะ24ชั่วโมงเนี่ยคือแทบจะ 100% เลยอยู่กับงานเวลาว่างก็คือเวลานอนคือกินข้าวเนี่ยจริงบางทีคือทำงานไปด้วยกินข้าวไปด้วยหรือแทบจะไม่มีเวลากินข้าวเลยนะคะแล้วก็บางคนถ้าไม่มีเวลาใช้ชีวิตเป็นของตัวเองเลยนะอาจจะแบ่งเวลาให้งานมากเกินไปเวลาในการพักผ่อนออกไปออกกำลังกายบ้างใช้ชีวิตบ้างเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะในจุดนี้ฉะนั้นการมีหลัก888ตรงนี้มาเนี่ยเพื่อให้เรากลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตแบบไหนนะคะเราแบ่งเวลาได้ดีแล้วหรือเปล่าแล้วการแบ่งเวลาที่ไม่ดีเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาติดตามกันต่อนะคะว่าจุดกำเนิดของแนวคิด888เนี่ยยังไงเป็นยังไงนะคะแล้ว8ชั่วโมงแต่ละชั่วโมงที่บอก3ช่วงนี้เนี่ยเขาแบ่งเอาไปทำอะไรบ้างนะคะตามแนวคิดนี้เดี๋ยวมาติดตามกันต่อช่วงหน้ากับสาระสารพันค่ะ

0: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
3: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
2: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
3: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
2: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
4: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
5: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
6: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
7: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
8: กลับมาอยู่กับช่วงที่2ของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงแรกนะคะก็เกริ่นกันไปเนาะถึงความสำคัญในเรื่องของการแบ่งเวลานะคะในแต่ละวันว่าเราแบ่งเวลาให้กับอะไรบ้างนะคะทำงานมากเกินไปหรือเปล่าบางคนอาจจะพักผ่อนมากเกินไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะส่วนเรื่องแนวคิดนี้นะคะที่ป๋าเล่าให้ฟังไปเมื่อช่วงแรกนะคะก็คือแนวคิด888นะคะคืออย่างที่เราทราบกันดี1วันมี24ชั่วโมงนะคะ888นี่ก็คือแบ่ง8ชั่วโมงเนี่ย3ช่วงนะคะย้อนกลับไปดูจุดกำเนิดกันก่อนนะคะเขาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมราวๆศตวรรษที่19ค่ะภาพของการทำงานในเวลานั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าแตกต่างจากปัจจุบันโดยสิ้นเชิงเลยโรงงานจำนวนมากเต็มไปด้วยแรงงานที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับเครื่องจักรวันหนึ่งเนี่ยตกเฉลี่ยแล้วก็12-16ชั่วโมงนะคะบางคนเริ่มงานตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเลยนะแล้วคือพอเลิกงานเนี่ยพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วนะคะในยุคที่ยุคนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าให้ความสัมพันธ์กับคำว่าสมดุลของชีวิตนะหรือว่าบางคนถ้าแบบทันสมัยหน่อยนะก็อาจจะใช้คำว่า work life balance นะคะคืองานกับชีวิตเนี่ยต้องสมดุลกันนะแต่ในยุคนั้นเนี่ยยุคที่คำว่าสมดุลของชีวิตยังไม่เคยถูกพูดถึงเลยนะแล้วเวลาส่วนใหญ่ของผู้คนก็ส่วนใหญ่เลยนะถูกแลกไปกับการทำงานในขณะที่การพักผ่อนอะไรสุขภาพอะไรแล้วก็คุณภาพชีวิตเนี่ยค่ะกลายเป็นสิ่งที่ถูกให้ความสำคัญเป็นลำดับท้ายๆเลยท่ามกลางบริบทแบบนี้นะคะในปีค.ศ. 1817ค่ะโรเบิร์ตโอเว่นนะคะซึ่งเป็นนักปฏิรูปสังคมชาวอังกฤษเขาเสนอแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ว่าทรงอิทธิพลมากต่อโลกการทำงานนะคะก็คือ8ชั่วโมงเนี่ยแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะ8ชั่วโมงแรกคือการทำงาน8ชั่วโมงถัดมาคือการใช้ชีวิตและการพักผ่อนนะคะและอีก8ชั่วโมงเนี่ยก็คือการนอนหลับถึงแม้ว่าจะเป็นประโยคสั้นๆเลยนะแต่ตอนนั้นมันเป็นแนวคิดที่ท้าทายค่านิยมในยุคนั้นมากเลยเพราะอย่างที่บอกยุคนั้นเขาทำงานก็คือต้องใช้คำว่าหามรุ่งหามค่ำเลยนะคะกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนสิทธิแรงงานในหลายประเทศก่อนจะพัฒนาเป็นมาตรฐานของเวลาการทำงานในปัจจุบันนั่นเองนะคะคือ8ชั่วโมงต่อวันที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันเนี่ยคือก็เป็นเวลามาตรฐานในการทำงานของเราถ้ามองให้ลึกลงไปนะคะแนวคิดนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องแรงงานอย่างเดียวนะแต่มันสะท้อนความจริงของพื้นฐานของชีวิตมนุษย์เลยว่าชีวิตที่ดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการทุ่มเทให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปนะคะแต่มันเกิดจากการที่เราเนี่ยสามารถจัดสรรทุกสิ่งให้มีความสมดุลในชีวิตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นนะที่ทำให้แนวคิดนี้เนี่ย แพร่กระจายไปแล้วก็กลายเป็นสิทธิของแรงงานในยุคปัจจุบันนะคะเดี๋ยวนี้นะถ้าทำงานเกินเวลา8ชั่วโมงมันต้องมีค่าล่วงเวลาใช่ไหมคะอย่างที่เราทราบกันดีตามกฎหมายนะเมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่บอกเลยคือทำงานกันจนแบบว่าแทบจะไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยไม่รู้อันไหนเช้าอันไหนเย็นเพราะว่าทำงานทั้งวันเลยทีนี้มันก็จะกลายเป็นปัญหาอื่นๆตามมาปัญหาสุขภาพพักผ่อนไม่เพียงพอหรืออะไรก็ตามแบบเมื่อก่อนเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นะคะแต่พอเรื่องนี้ถูกนำมาพูดถึงเนี่ยกลายเป็นว่าหลายๆส่วนหลายๆฝ่ายต้องฉุกคิดขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะการที่เราทุ่มเทให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไปจนอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยถูกละเลยแล้วก็ไม่ถูกเห็นถึงความสำคัญทั้งที่จริงๆการพักผ่อนของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยนะคะในชีวิตประจำวันของเราเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาดูกันว่า8ชั่วโมงแต่ละชั่วโมงเนี่ย8ชั่วโมงแรก8ชั่วโมงที่2และ8ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยในกฎ888เนี่ยเขาพูดเอาไว้ว่ายังไงบ้างนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
1: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า8ชั่วโมงแรก8ชั่วโมงที่2และ8ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเขาพูดถึงเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะเราจะแบ่งแต่ละ8ชั่วโมงเนี่ยเอาไว้ทำอะไรบ้างนะ8ชั่วโมงแรกค่ะเป็นเวลาของการสร้างคุณค่าหรือช่วงเวลาแห่งการทำงานค่ะเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะได้ใช้ความรู้ความสามารถศักยภาพของเราในการสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเององค์กรสังคมนะคะงานเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่แหล่งรายได้อย่างเดียวนะแต่มันพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ทำให้เราได้เรียนรู้นะคะได้เติบโตได้ค้นหาความหมายของชีวิตเราในอีกมิตินึงนะคะแต่เขาบอกว่าผู้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยยังเข้าใจว่าการทำงานมากขึ้นหมายถึงความสำเร็จที่มากขึ้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยประสิทธิภาพไม่ได้วัดจากจำนวนชั่วโมงที่ใช้นะคะแต่ว่าวัดจากคุณภาพของสิ่งที่สร้างขึ้นมาในแต่ละชั่วโมงนะอย่าพยายามเพิ่มเวลาให้กับงานนะคะแต่จงเพิ่มคุณค่าให้กับเวลาที่ใช้ทำงานนะคะถ้าเราทำงานอย่างมีเป้าหมายจัดลำดับความสำคัญได้อะไรมาก่อนอะไรมาหลังอันไหนสำคัญมากสำคัญน้อยบริหารพลังงานของเราได้อย่างเหมาะสมนะคะงานจะไม่ใช่ภาระที่เราต้องแบกรับแต่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างมีความหมายนั่นเองนะคะนี่คือ8ชั่วโมงแรก8ชั่วโมงแรกคือ8ชั่วโมงแห่งการทำงานทำงาน8ชั่วโมงนี้ทำงานให้เต็มที่นะคะใช้กำลังความรู้ความสามารถให้เต็มที่ไม่ใช่ว่าทำงานเยอะแล้วประสิทธิภาพไม่ดีเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีความหมายนะการทำงานเนี่ยหมายถึงว่าใน8ชั่วโมงนี้จะต้องทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพจะต้องใช้ทั้งกำลังความคิดกำลังความรู้กำลังความสามารถหรือพละกำลังนะคะในบางทีแต่เราควรจะใช้พลังงานในการทำงานในอย่างเต็มที่เลย8ชั่วโมงนี้นะคะอ้าวมาดู8ชั่วโมงที่2กันนะคะ8ชั่วโมงที่2เนี่ยเขาบอกเป็นเวลาแห่งการใช้ชีวิตช่วงนี้แหละคือช่วงที่ผู้คนมักจะมองข้ามที่สุดหลายคนเลิกงานแล้วกลับสู่วงจรเดิมๆจนลืมไปว่าการมีชีวิตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำงานเพียงอย่างเดียวนะคะช่วงเวลา8ชั่วโมงนี้เนี่ยควรจะเป็นพื้นที่ของครอบครัวมิตรภาพไปทำงานอดิเรกที่เราชอบออกกำลังกายบ้างอ่านหนังสือเรียนรู้อะไรสิ่งใหม่ๆรวมไปถึงการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจด้วยนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังความสุขมันไม่ได้เกิดจากตำแหน่งหรือว่ายอดเงินในบัญชีเพียงอย่างเดียวนะอันนี้ทั้งบทความเขียนไว้นะคะแต่เกิดจากความสัมพันธ์ประสบการณ์แล้วก็ช่วงเวลาที่มีความหมายต่างหากนะจริงปันก็เชื่อในคำนี้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่ถามว่าใจลึกๆเราก็รู้สึกว่าการมีเงินมันดีเราก็อยากจะทุ่มเทเวลาในการหาเงินนะคะเพื่อที่จะเอามาซื้อความสุขให้กับตัวเราแต่บางทีเนี่ยเราละเลยสุขภาพกายสุขภาพใจของเราเราจมอยู่กับบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปจนบางทีทำให้สุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายเราเสียกลายเป็นว่าเงินที่หามาเนี่ยเอาไปใช้รักษาตัวเองซะงั้นนะไม่ได้เอาไปใช้ชีวิตนะคะคือเขาบอกว่ามีคำกล่าวที่น่าสนใจว่าคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเพื่อหาเงินและใช้เงินเพื่อเยียวยาชีวิตที่สูญเสียไประหว่างหาเงินแต่ประโยคนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะฟังดูเรียบง่ายนะ แต่เป็นกระจกสะท้อนชีวิตของคนจำนวนมากในยุคนี้ได้อย่างชัดเจนเลยแล้วบางครั้งค่ะคำถามที่สำคัญที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าเราทำงานหนักมากพอหรือยังแต่คำถามที่สำคัญคือเรายังเหลือเวลาให้ใช้ชีวิตมากพอหรือเปล่านะคะตรงนี้แหละที่พอปั่นได้อ่านบทความนี้นะปั่นก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราสามารถแบ่งเวลาได้นะคุณผู้ฟังเราไม่จำเป็นจะต้องทุ่มเทให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยทั้งชีวิตของเราเลยนะคะแต่เราสามารถอยู่กับหลายๆอย่างในชีวิตที่เราจะแบ่งเวลาให้ได้แบ่งเวลาให้ตัวเองได้ทำงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถแบ่งเวลาให้ตัวเองได้ออกไปใช้ชีวิตแบ่งเวลาให้ตัวเองได้ดูแลรักษาร่างกายและจิตใจที่เรามีอยู่อันเดียวเนี่ยให้มันดีนะคะเพื่อที่จะได้ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราสามารถดำเนินต่อไปได้นะคะส่วน8ชั่วโมงสุดท้ายค่ะคือการนอนหลับคุณผู้ฟังนอนหลับพักผ่อนทุกวันนี้บางคนยังนอนไม่ถึง8ชั่วโมงเลยนะพูดก็พูดกันตรงๆนะคะคือนอนหลับเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้คนในยุคปัจจุบันต่อรองกับตัวเองมากที่สุดปันว่าหลายคนเป็นนะเพราะว่าคือรู้แหละว่าต้องนอนเร็วแต่พอวันทั้งวันเราใช้เวลาไปกับการทำงานทำนู่นทำนี่ไอช่วงเวลานอนนี่แหละที่เรามักจะไปเบียดเบียนมันเอามาทำอย่างอื่นนะคะเอามานั่งเล่นมือถือนั่งทำอะไรที่เราอยากทำแล้วมันก็ดึกล่วงเลยเวลาไปกลายเป็นว่านอนดึกไปอีกนอนไม่ถึง8ชั่วโมงนะคะยอมลดเวลานอนเลยบางคนหนักเข้าไปอีกแลกเวลานอนกับการทำงานเข้าไปอีกนะคะคือแม้แต่ความสำเร็จเนี่ยคือเราก็ไม่รู้เนาะมันกัดกร่อนคุณภาพชีวิตเราไปมากขนาดไหนนะคะฉะนั้นบทความนี้ที่ป่านนำมาฝากคุณผู้ฟังเนี่ยคืออยากจะให้ทุกคนตระหนักถึงเรื่องการแบ่งเวลาแบ่งเวลาให้ตัวเองเนี่ยได้ทำหลายๆอย่างในสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะทำหลายๆอย่างให้ชีวิตเรามันมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ตลอดทั้งชีวิตเราเนี่ยทำแต่งานทำแต่งานทำแต่งานไม่มีเวลาได้ดูแลตัวเองเลยรู้ตัวอีกทีคือร่างกายพังไปแล้วแล้วมันกู้คืนมาไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังเรามีโอกาสทำอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะคะคืองานเนี่ยก็อยากจะให้มองเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราได้ท้าทายได้ใช้ความสามารถได้พัฒนาตนเองนะคะก็เพื่อที่จะทำให้เราเป็นคนที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับตนเองได้สร้างองค์กรที่ดีนะคะสร้างคุณค่าให้กับองค์กรหรือว่าบางคนอาจจะทำงานเพื่อสังคมด้วยนะคะนี่ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องมีช่วงเวลาให้กับตัวเองได้พักผ่อนด้วยนะคะได้ใช้ชีวิตของตัวเองด้วยได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะนอกเหนือจากงานอื่นๆปันเชื่อว่าหลายคนมีงานอดิเรกหรือว่าสิ่งที่อยากทำนะคะฉะนั้นเราสามารถแบ่งเวลาได้นะใครยังไม่รู้จะเริ่มยังไงเนี่ยเริ่มจากกฎนี้ก่อน888นะคะ8แรกคือการทำงาน8ที่2เนี่ยคือการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับงานอดิเรกสิ่งที่เราชอบอะไรต่างๆเพื่อพัฒนาตัวเองก็ได้หรือว่าเพื่อทำให้จิตใจเรามีความสุขนะคะได้ผ่อนคลายบ้างและอีก8ชั่วโมงสุดท้ายสำคัญมากๆเลยคือการนอนหลับนะคะนอนหลับให้ดีนอนหลับให้เต็มที่นอนหลับให้เพียงพอเราจะสามารถฟื้นฟูนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยพร้อมที่จะไปทำในสิ่งต่างๆที่เราจะต้องเจอไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบหรือความชอบของเรานั่นเองนะคะก็เป็นบทความดีๆนะคะจากวารสารทิศไทยนะที่วันนี้ปานำมาฝากคุณผู้ฟังกันเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านนะคะยังไงลองเอาไปปรับใช้กันดูมันอาจจะดูยากหน่อยในช่วงแรกๆในการปรับตัวนะคะแต่ปานเชื่อว่าถ้าเราปรับตัวได้ทำได้ตามนี้เนี่ยชีวิตเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะไม่ต้องถึงขั้น8ชั่วโมงก็ได้นะคือบางคนอาจจะมีเวลาพักผ่อนน้อยมากๆก็อาจจะค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดใช้เวลาอยู่กับครอบครัวใช้เวลาอยู่กับตัวเองบ้างนะคะก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับรายการสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับป่านได้ใหม่นะคะทุกๆวันจันทร์เวลา21นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาค่ะกับสาระความรู้เรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะวันนี้ป่านต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเจรตำรวจแห่งชาติคุมเข้มการติดตามบุคคลพ้นโทษเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมราชทัณฑ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโอ้ที่โกงอ่ะไหนบอกว่าช่วยออกคอน
5: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
6: เบาหวานความดันหัวใจอัลไซเมอร์สมองและข้อเสื่อมไม่ต้องรอให้สูงวัยอย่ารอให้โรคมาครบภัยเงียบที่คุณป้องกันได้ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลายหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัดเค็มจัดงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และออกกำลังกายอย่างสม่ำ

0: สมอรวมถึงดูแลสุขภาพใจให้เบิกบานและสดใสเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพกันนะครับ
1: ตำรวจแห่งชาติชับติดตามบุคคลพ้นโทษโดยใช้ระบบ CLIMES เชื่อมข้อมูลกรมราชทัณฑ์พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์เจรตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดติดตามบุคคลพ้นโทษตามระเบียบตำรวจและนโยบายป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยกำชับทุกสถานีตำรวจตรวจสอบข้อมูลบุคคลพ้นโทษที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ผ่านระบบ CLIMES ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมราชทัณฑ์พร้อมจัดทำบัญชีบุคคลพักการลงโทษบุคคลพ้นโทษและผู้ร้ายท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการป้องกันอาชญากรรมพร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามและสังเกตพฤติการรวมถึงความเคลื่อนไหวของบุคคลพ้นโทษและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่องหากผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการหรือดำเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจนเกิดความเสียหายจะถือเป็นความบกพร่องต่อหน้าที่ด้านกรมสรรพากรส่วนที่กำลังฝ่ายความมั่นคงเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายใบกำกับภาษีเถื่อนรวบขบวนการสร้างความเสียหายแก่รัฐกว่า360ล้านบาท
2: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายบินผีทวงคืนภาษีชาติหรือ Operation Anti Ghost Bill ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.โดยสนธิกำลังเจ้าหน้าที่กว่า100นายบุกเข้าตรวจค้นเป้าหมาย10จุดพร้อมกันในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีนครราชสีมาสมุทรปราการและชัยภูมิเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาจับกลุ่มและยึดพยานหลักฐานจากกลุ่มขบวนการลักลอบจัดตั้งบริษัทเพื่อออกและใช้ใบกำกับภาษีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีการทำงานเป็นเครือข่ายผ่านนายหน้าและบัญชีม้าสร้างความเสียหายต่อระบบภาษีมูลค่าเพิ่มกว่า360ล้านบาททั้งนี้อธิบดีกรมสรรพากรได้เน้นย้ำว่าผู้ที่ออกและนำใบกำกับภาษีปลอมไปใช้เครดิตภาษีจะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและมีโทษทางอาญาตามประมวลรัชดากรซึ่งต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาทปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: เหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงในรัฐอินเดียนาของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและประชาชนเกือบ 130,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้สำนักงานความมั่นคงแห่งมาตุภูมิประจำรัฐอินเดียนาของสหรัฐเปิดเผยว่าพายุและฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในรัฐอินเดียนาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงตั้งแต่วันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและประชาชนเกือบ 130,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นต้องอพยพประชาชนออกจากบ้านเรือนหลายร้อยหลังตามแนวแม่น้ำและลำคลองในเมืองอินเดียนาโพลิสเมืองเอกของรัฐหลังระดับน้ำในแม่น้ำไวท์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อนุมัติความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางเพื่อสนับสนุนการรับมือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแล้วอย่างไรก็ตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหรัฐเตือนว่าพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของรัฐอินเดียนาจะยังคงเผชิญกับฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและกระแสลมแรงเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานระยะยาวจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่17 สิงหาคม 2569นะคะสุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนเมษายน2489นั่นก็คือเพลงแสงเทียนและถือเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกเลยนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาไทยคือแสงเทียนทรงใช้เวลาในการปรับปรุงคำร้องเมื่อเป็นที่พอพระราชหฤทัยแล้วโปรดเกล้าให้นำออกบรรเลงทางวิทยุของกรมโฆษณาการเมื่อเดือนเมษายน2490ค่ะคือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนหรือ Candlelight Blues จะเป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติค่ะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนอันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกและทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489คือแสงเทียนหรือ Candlelight Blues ท่านผู้ฟังคะการบันทึกแผ่นเสียงของวงกลมโฆษณาการกลมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์นั้นก็มีเป็นระยะนะคะในคืนวันนี้เราจะหยิบเพลงที่บรรเลงโดยวงกลมโฆษณาการเป็นแผ่นตราโคลัมเบียค่ะซึ่งเป็นการบันทึกแผ่นก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อจากกลมโฆษณาการเป็นกลมประชาสัมพันธ์ประมาณเดือนมีนาคม2495นะคะเริ่มด้วยเพลงดอกไม้เบียงเหนือสุนทรภรณ์ขับร้องค่ะผลงานของสุรัตน์ภุกเวศและครูเอื้อต่อได้คู่เสน่หาสุนทรภรณ์บันทึกเสียงกับคุณจันทนาโอบายวาทผลงานของครูแก้วและครูเวศและเพลงราตรีคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ3เพลงค่ะ

สามเพลงที่จบไปนั้นบรรเลงโดยวงกลุ่มโฆษณาการเป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะและถือเป็นการบันทึกของกลุ่มโฆษณาการยุคสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นกลุ่มประชาสัมพันธ์ค่ะอีก3เพลงก็เช่นกันเริ่มด้วยเสียงของคุณจันทนาโอบยวาทเธอกับฉันครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะคุณวินัยจะต่อได้เพลงเงาอโศกคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศประพันธ์และคุณสุปนีภุกสมบุญค่ะในเพลงชีวิตกับความสุขคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเอื้อร่วมกันแต่งนะคะทั้งหมดนี้บรรเลงด้วยวงกลุ่มโฆษณาการและเป็นแผ่นตราโคลัมเบีย

ำหวานชื่นช้ำฉันจำวายมันสุดแสนสำราญหวานชื่นรื่นรา

วันนี้เราฟังเพลงที่บันทึกโดยวงกลมโฆษณาการเป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะผ่านมา2ชุดแล้วชุดต่อไปเริ่มด้วยเสียงคุณมัทนามรกุลเสียงเทียนครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะกุหลาบเชียงใหม่จากการขับร้องของคุณวินัยจุลบุษปะเพลงนี้คุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองส่วนเพลงที่3ก็จะเป็นการขับร้องของคุณชวลีช่วงวิทย์ในเพลงฝันถึงคนรักครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเวศนะคะเริ่มด้วยเพลงเสียงเทียน

ตากลิ่นข้าวให้สาวเจ้าหอมชื่นใจสมางสุรางนางเอ๋ยเย้ายวนชวนเธอ

ฟังสุนทรภรณ์ในเพลงศึกในอกคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องคุณเอื้อใส่ทำนองแต่สุนทรภรณ์อีกเพลงหนึ่งคือพรานไพรครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะต่อด้วยเพลงลมโชยโดยคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติคำร้องเป็นของหม่อมราชวงศ์กุสทินสนิทวงศ์ทำนองโดยครูเอื้อนะคะ3เพลงค่ะ

แผ่นตราคนเบียร์ซึ่งบันทึกแผ่นโดยวงกลมโฆษณาการเราฟังกันไปหลายชุดแล้วก่อนจะไปฟังข่าวค่ะฟังเพลงสงครามเพศโดยคุณมัณฑนามลกุลศิลปินแห่งชาติและคุณจันทนาโอบายวาทอีกหน้าหนึ่งของสงครามเพศก็คือผู้หญิงหน้าเร้อสุนทรภรณ์และคุณวินัยขับร้องทั้งสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาชูโมเดลอาชีวะทวิภาคีส่งเสริมการเรียนรู้สร้างโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: ข้อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
4: เช็คด่วนคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ท้อแท้เศร้าไม่อยากทำอะไรเบื่ออาหารหรือทานมากไปนอนหลับยากอ่อนเพลียสมาธิไม่ดีทำอะไรช้ากระสับกระส่ายหรือคิดทำร้ายตัวเองนี่คือสัญญาณของโรคซึมเศร้าหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ให้หาคนรับฟังหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงคนไทยไม่ละเลยโรคซึมเศร้า
5: ในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงทุกๆเสี้ยววินาทีข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นทำให้เราหลงเชื่อได้ง่ายมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ใครใช้สื่อมาหลอกเราตรวจสอบทุกข้อมูลก่อนเชื่อดูแหล่งข่าวให้ชัดก่อนแชร์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือพื้นฐานที่ประชาชนอย่างเราจะต้องเข้าใจเพื่อสังคมยุคใหม่ที่ปลอดภัยจากการหลอกลวงอย่าเพิ่งเชื่อเช็คซ้ำๆป้องกันข่าวปลอม
1: กระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาชูโมเดลอาชีวะทวิภาคีส่งเสริมการเรียนรู้สร้างโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต
6: นายประเสริฐเป็นทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะผู้บริหาร

0: กระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคปากช่องและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปากช่องหรือสกร.เพื่อติดตามการจัดการศึกษาและรับฟังปัญหาจากพื้นที่นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของชุมชนนายประเสริฐกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ที่วิทยาลัยเทคนิคปากช่องเน้นผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงตอบโจทย์ตลาดแรงงานผ่านระบบทวิภาคีภายใต้แนวคิดเรียนจริงทำงานจริงมีรายได้ระหว่างเรียนพร้อมส่งเสริมทักษะผู้ประกอบการและการใช้เทคโนโลยีส่วนที่สกร.อำเภอปากช่องเน้นทำงานเชิงรุกดึงเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าสู่การเรียนรู้พร้อมจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นสร้างรายได้และพัฒนาทักษะดิจิทัลให้ประชาชนทุกช่วงวัยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรุงเทพมหานครระดมผู้บริหารสำนักเทศกิจ50เขตเร่งขับเคลื่อนนโยบาย100วันดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองพร้อมขยายผลศูนย์อิ่มท้องจัดระเบียบการค้าขายบนทางเท้าน
2: ายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้บริหารสำนักเทศกิจและหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ50สำนักงานเขตครั้งที่2ทับ2569ณสำนักเทศกิจเขตคลองสานเพื่อติดตามและมอบนโยบายการดำเนินงานด้านการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองโดยเปิดเผยว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเร่งขับเคลื่อนนโยบาย100วันของกรุงเทพมหานครเน้นย้ำการดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนทางเท้าอย่างเข้มงวดให้มีการทำงานแบบทลายไซโลคือการทำงานร่วมกันของ3ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการกวดขันการทิ้งขยะห้ามเทไขมันลงท่อระบายน้ำและการเผาที่ก่อให้เกิดมลพิษพร้อมสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตสำรวจพื้นที่เหมาะสมในการจัดทำศูนย์อิ่มท้องเพิ่มเติมเพื่อจัดระเบียบการค้าขายบนทางเท้าให้เป็นหมวดหมู่ตามแบบอย่างที่สวนลุมพินีและได้เน้นย้ำการดูแลคนไร้บ้านและการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานสถิติแห่งชาติแถลงผลสัมมโนประชากรและเคหะปี2568ภาคเหนือเร่งใช้ข้อมูลรับมือโครงสร้างประชากรก้าวสู่สังคมสูงวัยที่จังหวัดเชียงใหม่
3: สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ส่วนภูมิภาคภาคเหนือเพื่อเผยแพร่ผลสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ประชากรและที่อยู่อาศัยของประชากรในพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาสังคมสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรและการบริหารจัดการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติกล่าวว่าการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ถือเป็นการจัดทำสัมมโนประชากรครั้งที่12และสัมมโนเคหะครั้งที่6ของประเทศไทยโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาและตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำและนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดียังควบคุมเสียงอยู่นะคะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงชายชาญทหารไทยคืนวันนี้ฟังคุณสุรพลวันประเสริฐและคุณโฉมฉายอรุณฉานแห่งวงกลมประชาสัมพันธ์ขับร้องคู่กันนะคะคำร้องโดยท่านผู้หญิงพึงจิตสุภมิตรทำนองโดยท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงชายชาญทหารไทยผลงานของท่านผู้หญิงพึงจิตและท่านผู้หญิงพวงร้อยนะคะขับร้องโดยคุณสุรพลวันประเสริฐและคุณชมชายอรุณฉานบรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์ต่อด้วยเพลงใจเจ้าเอ๋ยโดยคุณบุญทรงเหราบัดค่ะจากละครของพลตรีรุจิตวาทการเรื่องราชมนูปี2479

เพลงที่จบไปนั้นคือใจเจ้าเอ๋ยจากละครเรื่องราชมนูปี2479ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการขับร้องโดยคุณบุญทรงเหระบัตรในช่วงต่อไปฟังเพลงในฝันเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องถ่านไฟเก่าปี2480ขับร้องโดยคุณพงศักดิ์อาริยางกูลอีกเพลงหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องเดียวกันคือเพลงบัวขาวคุณวิสุตตาสานเสนบันทึกเสียงนะคะทั้งสองเพลงนี้ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลและท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงศ์อภัยวงศ์ค่ะและขับร้องในปี2540

จบไปนั้นคือเพลงในฝันและบัวขาวจากภาพยนตร์เรื่องถ่านไฟเก่าปี2480เป็นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลและท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงศ์เพลงในฝันขับร้องโดยคุณพงศักดิ์อาจารยางกูลและบัวขาวขับร้องโดยคุณวิสุตาสานเสนเมื่อปี2540ค่ะซึ่งในปีนั้นท่านผู้หญิงพวงร้อยกรุณามาควบคุมการบันทึกเสียงและเล่นเปียโนด้วยตัวท่านเองนะคะโดยเฉพาะเพลงบัวขาวนี้ก็ได้รับการยกย่องจากที่ประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชียขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเมื่อวันที่23-27ตุลาคม2522โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเพลงของเอเชียจากจำนวนเพลง18ประเทศที่ส่งไปนะคะก็ถือเป็นเกียรติแก่ประเทศเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ฟังคะท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงศ์ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลปี2529นะคะท่านผู้หญิงพวงร้อยมีคู่ชีวิตคือนายเชียดอภัยวงศ์ท่านได้พบรักและเป็นคู่ครองก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากดนตรีและเพลงที่ท่านแต่งนะคะก็คือเมื่อปี2482ค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลซึ่งเป็นพระพี่เขยของท่านได้ประพันธ์บทละครเรื่องจุดใต้ตำตอซึ่งละครเรื่องนี้จะแสดงในงานประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรปในตอนปลายปีเพื่อจะเก็บเงินสำหรับเป็นทุนให้แก่ผู้ที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะในละครเรื่องจุดใต้ตำตอนี้ก็จะมีเพลงประกอบถึง8เพลงด้วยกันโดยท่านผู้หญิงพวงร้อยเป็นผู้ประพันธ์ทำนองทั้งหมดและหลังจากการแสดงละครจบลงก็มีงานเต้นรำนะคะระหว่างเต้นรำนายเชียดก็ร้องเพลงที่อยู่ในละครเรื่องจุดใต้ตำตอ2เพลงด้วยกันก็คือเพลงรักเธอแต่แรกยนต์และตาแสนกลมซึ่งท่านผู้หญิงเป็นผู้ประพันธ์ทำนอง

0: มเปรียบแพ้ตาเจ้าเอ๋ย
1: สองเพลงที่จบไปนั้นก็คือเพลงรักเธอแต่แรกยนต์และตาแสนกลมซึ่งในเชียดอภัยวงศ์ขับร้องขณะที่ลีลาดหลังจากจบละครเรื่องจุดใต้ตำต่อแล้วนะคะคำร้องเป็นของพระยาโกมารกุลมนตรีค่ะและทำนองเป็นของท่านผู้หญิงพวงร้อยเมื่อได้ฟังสองเพลงนี้จบแล้วนะคะท่านผู้หญิงก็ร้องตอบด้วยเพลงในละครเรื่องจุดใต้ตำต่อคือชายในฝันทันที

พลงชายในฝันที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงที่ท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงศ์ร้องตอบนายเชียดอภัยวงศ์ค่ะและต่อมาทั้งสองท่านก็ร่วมชีวิตคู่กันและมีบุตรธิดารวม3คนนะคะสำหรับนายเชียดอภัยวงศ์เป็นบุตรของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหรือชุ่มอภัยวงศ์วันนี้เราฟังเพลงผลงานของท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงศ์อภัยวงศ์เพราะว่าวันที่17สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของท่านผู้หญิงค่ะโดยท่านถึงแก่กรรมเมื่อ17สิงหาคมปี2543นะคะคราวนี้เราจะฟังเพลงที่เกี่ยวกับความรักกันต่อเลยค่ะเพลงแรกจันเจ้าขาคุณฉลองสิมาเสถียรและคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติขับร้องคู่กันเป็นผลงานของพรานบุญค่ะต่อได้ลอยลำพร่ำรักหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์และคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์ขับร้องคุณเกษมชื่นประดิษฐ์แต่งคำร้องทำนองโดยคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติและเพลงที่3ความรักคุณอิสริยาคูประเสริฐและคุณอนุชิตนันทขว้างขับร้องค่ะคำร้องมาจากเรื่องเวนิสวานิชเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6ทำนองโดยคุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติ3เพลงค่ะ

ที่จบไปนั้นจันเจ้าขาลอยลำพร่ำรักและความรักฟังสัญญารักสุนทรียานะเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติและคุณขวัญระวีกาญจนพลินบันทึกเสียงร่วมกันเมื่อปี2546ต่อได้เพลงครวญสวาทโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาและคุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะผลงานของอกวีสัตตโกวิทศิลปินแห่งชาติและคุณเกษมมิลินทจินดาอีกเพลงหนึ่งคือเพลงเรือนหอรอรักคุณชรินทร์นันทนครและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติขับร้องคู่กันในปี2505เพลงนี้เกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ประพันธ์

จากกันคืนนี้ด้วยเพลงรักร่วมใจคุณรวงทองทองรันทมและคุณชรินันทนาคอนสองศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมรับอรุณ
2: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันการเป็นช่วงของจิตตวิเวกเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาทำจิตให้มีความสงบให้มีความระงับในวันนี้จะได้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องของวิธีการฝึกหัดใจให้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นการเทศที่แสดงโดยหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทิโตปาโสหรือพระครูสิทธิปปากรอดีตเจ้าวาดวัดป่าดอนไฮโซเป็นเรื่องที่ท่านได้แสดงไว้เกี่ยวกับการที่เมื่อจิตเราเป็นสมาธิแล้ว

อันแรกอันนี้ถือว่าเรามาทำความดีให้กับตนเองใครทำแทนไม่ได้จิตเป็นสมาธิหรือเป็นสมาธิเราก็รู้อยู่ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้จิตของเราสงบเป็นสมาธิเมื่อเราฝึกจิตให้เป็นสมาธิได้แล้วเราไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปทำให้ยิ่งขึ้นไปคือจิตของเราสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดเรื่องนั้นไม่คิดเรื่องนี้วุ่นวี่วุ่นวายใจเราสบายเมื่อใจสบายแล้วเราก็ทำให้มันยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกเรียกว่าฝึกวิปัสสนาคือทำจิตให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นอย่างเรากำหนดพุทโธพุทโธอยู่ใจของเราก็สงบแล้วแต่ที่เราต้องทำต่อขึ้นไปอีกคือให้ทำให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงในตัวตนของเราการที่เราพิจารณาตัวตนนี่เราจะเห็นว่าไม่เที่ยงตัวตนของเราเป็นของไม่เที่ยงให้นับดูตั้งแต่ลงถือปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาเรื่อยมาจนคลอดออกจากครรภ์เป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายมันไม่เที่ยงแล้วให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเราเกิดมาเป็นเด็กเป็นเล็กแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็แก่ก็เฒ่าขึ้นมาอีกเป็นยายเป็นตาต่อไปอายุ70-80ใกล้แล้วใกล้ความตายเข้าไปทุกทีเห็นไหมมันเที่ยงอยู่ไหมเราเกิดมามันเป็นเด็กอย่างนั้นตลอดไปไหมหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงเราลองพิจารณาดูเอาตัวของเรานี่แหละเป็นหลักให้นับดูตั้งแต่คลอดจากครรภ์มารดามาจนถึงปัจจุบันนี้มันเที่ยงไหมเป็นหนุ่มเป็นสาวก็นึกว่าจะไม่ตายมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนไม่มีอะไรที่จะเข้าไปยึดถือเอาได้นู่นเป็นเท่าเป็นฝุ่นไปแล้วนี่แหละนี่คือความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายตัวตนของเราเห็นว่าตัวของเรานี่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่เป็นอมตะมีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายกันทุกคนนั่นแหละให้พยายามพิจารณาเห็นตัวของเราเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วแก่เก็บตายเหมือนกันหมดทุกคนถ้าใครยังคิดว่าเรายังหนุ่มยังสาวอยู่เราคิดถึงความแก่ความตายไม่คิดเลยไม่คิดถึงความเกิดความแก่ความเก็บความตายเลยเกิดมายังไม่ได้อะไร

0: บุญทานการกุศลสิ่งใดเราก็ยังไม่ได้ไม่ได้ทำไว้เราจะเอาอะไรเป็นปัจจัยไปสู่ความสุขหลังจากเราตายแล้วหรือว่ามีชีวิตอยู่ก็มีความสุขเพราะอะไรเพราะเราปฏิบัติธรรมคอยรู้ใจของเราว่าใจของเรามันไม่แก่ไม่เฒ่ามันไม่มีคำว่าตายใจนะมันเป็นอมตะกว่าจะถึงความตายก็ใช้เวลาหลายปีท่านให้พิจารณาให้เห็นเป็นความไม่เที่ยงอย่างนี้แหละในตัวตนของเรานี่เองตัวตนของเราก็เห็นแล้วว่ามันไม่เที่ยงเราต้องแก้ไขใจของเราว่ามันไม่เที่ยงให้มันรู้ลงไปว่ามันไม่เที่ยงอันนี้เรียกว่าทำวิปัสสนาตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เรารู้เห็นเป็นจริงในอัตภาพตัวตนของเราอย่างนี้เรื่อยๆไปใจเราก็จะสบายสงบเยือกเย็นมีอารมณ์เดียวกิเลสไม่มีใจมันก็สบายถ้ายังมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่กิเลสยังไม่หมดมันก็ไม่สบายแต่ถ้ากิเลสมันหมดแล้วอะไรมากระทบกระเทือนมันก็ไม่เป็นไรมันก็สบายอันนี้แหละให้เราลองพิจารณาดูพิจารณาต่อไปว่าตัวตนอันนี้เป็นของไม่เที่ยงแล้วเป็นของเป็นทุกข์ทุกข์เพราะเกิดทุกข์เพราะแก่ทุกข์เพราะเก็บทุกข์เพราะตายทุกข์หมดเราเกิดมากี่ครั้งกี่หนแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ได้เราจะได้ปฏิบัติธรรมมาจากสำนักของพระพุทธเจ้าหลายพระองค์มาแล้วแต่เราก็ยังไม่หลุดพ้นยังไม่เห็นความจริงจนมาถึงชาตินี้ปัจจุบันนี้ก็ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลสร้างสมคุณงามความดีเพื่อให้จิตของเราบริสุทธิ์ให้จิตของเราไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปพระนิพพานจิตนี่ส่วนตัวตนของเราก็เผาทิ้งถ้าไม่เผาก็ฝังไว้เนื้อหนังมังสาของเราก็หลุดล่วงไปกลายเป็นดินเป็นน้ำไปตามเรื่องของมันนี่แหละเหลือไว้แต่กระดูกกระดูกเลยถ้าไว้รวมๆกันก็ไม่รู้ว่ากระดูกของใครเพราะเนื้อหนังมันเปื่อยมันเน่าไปหมดแล้วมันหลุดไปมันหมดแล้วนี่แหละให้เห็นชัดลงไปว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่อยู่ในอำนาจของเราอย่าเก็บนะมันก็เก็บอย่าป่วยนะมันก็ป่วยอย่าตายนะมันก็ไม่ตายมันก็ตายให้พิจารณาให้ดีให้แก้ไขจิตใจของเรานี่แหละที่มันไม่เห็น ไม่เห็นทุกข์เมื่อมันไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่วางความยึดมั่นถือมั่นมันวางความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ถ้าเราวางความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเรานี่เกิดมาเป็นคนก็มีความเป็นไปอย่างนี้แหละอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยแหละต่อไปก็เปลี่ยนไปหมดไม่เหลืออะไรอยู่เลยเพราะฉะนั้นอย่าประมาทขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าหมดกำลังใจให้ตั้งใจให้แน่วแน่ให้สามารถเห็นจริงว่าตัวของคนเรานี่เป็นอย่างที่อธิบายมานี่แหละทุกคนเหมือนกันหมดแต่ก่อนนี่คนเป็นโรคท้องอืดกินอาหารแล้วไม่ย่อยตายไม่มียารักษาต่างกันไหมในสมัยก่อนๆโน้นไม่มียารักษาเลยท้องอืดกินอาหารเข้าไปแล้วมันไม่ย่อยท้องมันก็อืดหายาอะไรแล้วมารักษาก็ไม่ได้ไม่มียาอย่างปัจจุบันนี้มียาไหมโอ้ยไม่อดไม่อยากยาธาตุน้ำแดงยากระต่ายบินนู่นกินเข้าไปปุ๊บหายเลยปัจจุบันนี้เป็นไข้เป็นป่วยโรคโควิดหายาอะไรรักษาก็ไม่ได้พอใครเป็นเข้าแล้วก็รักษาหายาอะไรใส่ก็ไม่หายในที่สุดก็ต้องตายอีก100 ปีข้างหน้านี่โอ้ยถือเป็นเรื่องธรรมดามียารักษาแต่ปัจจุบันไม่มียารักษาก็ปรุงยาขึ้นมาเอาวิธีนั้นมาฉีดดูมาแก้ไขดูก็พอแก้กันไปได้บ้างนั่นมันเป็นอย่างนี้เอาจริงๆ100 ปีข้างหน้านี่เขาหายาได้แล้วป่วยแบบนี้ปุ๊บเขาอยากให้กินให้ฉีดหายเนี่ยลองพิจารณาดูดินี่แหละความเปลี่ยนแปลงแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บก็เป็นขึ้นได้ทุกคนไม่เป็นอันหนึ่งก็เป็นอันหนึ่งนี่แหละให้เราพิจารณาให้ดีเราเกิดมาแล้วอย่าทิ้งความดีเอาความดีให้มากที่สุดถึงแม้เราจะแก่จะเฒ่าหรือเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ก็เหมือนกันให้พยายามปฏิบัติธรรมให้หนีจากกองทุกข์ให้มันได้ให้มันหนีจากกองทุกข์ให้มันได้ให้ตั้งใจคำว่าวิปัสสนาก็คือให้พิจารณาให้เห็นด้วยปัญญาเองเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วปัญญามันก็เกิดพอมันเกิดแล้วเอามาพิจารณาดูตัวตนของเราว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงนั่นปั๊บลงไปเลยสบายเลย เห็นชัดแล้วโอ้โหตัวตนของเรานี่เป็นอย่างนี้หนีจากความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้นี่ให้พิจารณาลงไปเราตั้งใจปฏิบัติตั้งใจพิจารณาพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่มีอะไรเป็นตัวตนของเราจริงๆเลยท่านเรียกว่าอนัตตาไม่มีตัวตนตอนนี้เราก็เรียกว่าตัวตนของเราอยู่แต่หลังจากเราตายไปแล้วมันไม่มีตัวตนของเราเนี่ยมันจะหมดไปหมดไปเขาต้องเอาเผาทิ้งไม่ว่าพระว่าโยมก็เหมือนกันหมดท่านจึงให้พิจารณาบ่อยๆให้เห็นธรรมะขึ้นมาในใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างนี้แหละคือเป็นของไม่เที่ยงนี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะแก้ไขจิตใจของเราให้ละเอียดลงไปให้ไม่มีทุกข์ไม่มีโทษไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนสักอย่างเดียวพระพุทธเจ้าก็เห็นความไม่เที่ยงนี่แหละพระองค์จึงออกบวชเห็นคนเกิดคนแก่คนเก็บคนตายพระองค์ก็เบื่อหน่ายจนออกบวชออกบวชก็ปฏิบัติธรรมอยู่ตั้ง6ปีแล้วนะจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมพระองค์เคารพธรรมธรรมนั่นแหละทำให้เห็นวัฏสงสารอันนี้เป็นของที่เป็นทุกข์ประจำเป็นทุกข์อยู่เรื่อยทุกข์เพราะแก่เพราะเก็บเพราะตายนี่แหละเป็นทุกข์ประจำเป็นทุกข์อยู่เรื่อยอย่าคิดว่าตัวเรายังเที่ยงแท้แน่นอนอยู่ให้คิดว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์คือมันทนอยู่ไม่ได้มันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่แท้จริงที่จะเข้าไปยึดถือเอาได้ว่าอันนี้เป็นทุกข์อันนี้เป็นธรรมเป็นข้อปฏิบัติที่เราจะให้เราได้พิจารณาเห็นโทษของการเกิดมาเป็นคนถ้าสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วไม่เกิดเป็นคนนะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วมันก็ค่อยล่วงไปล่วงไปหมดไปหมดไปก็ตายให้พิจารณาให้มันเห็นชัดผมก็เป็นของไม่เที่ยงต้องตัดต้องแต่งอยู่ทุกเดือนนี่แหละขนก็ไม่ใช่ของเราเนื้อก็ไม่ใช่ของเราหนังก็ไม่ใช่ของเราอะไรต่างๆนี้ไม่เป็นของเราสักอย่างเราจะยึดถือได้ยังไงว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เป็นของเราจริงๆสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นชอบคือเห็นอะไร ว่าเห็นตัวตนของเรานี่แหละว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นอนัตตาเห็นชัดลงไปเห็นความเกิดความแก่ความเก็บความตายชัดเจนลงไปในตัวของเราในใจของเราความหลุดพ้นก็ไม่ใช่ตัวของเราหลุดพ้นนะใจของเราเป็นผู้หลุดพ้นการปล่อยการวางความยึดมั่นถือมั่นก็เหมือนกันใจของเราเนี่ยแหละเป็นผู้เห็นชัดเมื่อเห็นชัดแล้วมันก็วางความยึดความถือไม่ยึดถือไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงนะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นชอบพยายามให้มันเห็นชอบในตัวของเราขอให้ตั้งใจปฏิบัติให้เห็นจิตเราไม่สงบเราก็ทำให้มันสงบแล้วจิตที่ยังไม่รู้แจ้งเราก็ได้ทำแล้ววันนี้ก็ให้หัดพิจารณากายอันนี้ว่าไม่ใช่ของเรามันเป็นสัมมาทิฏฐิหมดเลยคือเห็นชอบหมดแต่เห็นชัดลงไปในตัวเราแล้วท่านจึงให้พิจารณาบ่อยๆพิจารณายังไงเอาจิตที่สงบนั่นแหละไปพิจารณาพอมันพิจารณาไปพิจารณาไปมันก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาในใจโอ้มันวางได้มันไม่ทุกข์มันไม่กังวลไม่วุ่นวี่วุ่นวายแม้เราใกล้จะตายถ้าเห็นธรรมแล้วไม่วุ่นวี่วุ่นวายเหมือนคนนอนหลับไปเลยนะมันเห็นธรรมก็คือเห็นทุกข์นี่แหละเรียกว่าเห็นธรรมเห็นธรรมในใจของเราพยายามแก้ไขเรื่อยพิจารณาไปเรื่อยให้พิจารณาต่อไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นของสกปรกให้พิจารณาลงไปอย่างนี้ผมก็เป็นของปฏิกูลขนก็เป็นของปฏิกูลเล็บก็เป็นของปฏิกูลหนังก็เป็นของปฏิกูลเนื้อก็เป็นของปฏิกูลนี่แหละใครเราเป็นผู้ปฏิกูลใจเห็นกายนี่เป็นของปฏิกูลใจเป็นผู้เห็นกายนี้เป็นของปฏิกูลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราอย่าคิดว่ามันจะไม่ตายมันจะไม่เปื่อยไม่เน่า กายนี้นะท่านให้พิจารณาบ่อยๆพิจารณากายเห็นของประสกปปฏิกูลก็ได้หรือเห็นเป็นของไม่เที่ยงก็ได้เราต้องพยายามทำไปเรื่อยแต่ว่าสมาธิมันได้ทุกคนแต่การรู้เห็นบรรลุมรรคผลมันต่างกันผู้ที่จะบรรลุมรรคผลได้มันต้องเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในตัวตนของเรานี้นี่แหละเพราะฉะนั้นให้พิจารณาให้เห็นไม่เที่ยงในตัวตนของเราเห็นเป็นของโสโครกปฏิกูลในตัวของเรานั่นแหละให้เห็นชัดอย่างนี้แล้วจะเกิดปัญญารู้เห็นแจ้งชัดไม่ยึดมั่นถือมั่นในที่สุดก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนถึงความเป็นพระอรหันต์เป็นที่สุดพระอรหันต์ก็ไม่มีเรียกมีงานอะไรหรอกมีแต่จิตสงบไปแหละใจมันสบายมันไม่วุ่นวี่วุ่นวายมันเป็นความสุขความสงบคอยพิจารณาไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆที่เราคงจับหลักปฏิบัติได้แล้วให้พิจารณาตัวของเราให้ดีให้เห็นชัดตามเป็นจริงที่พุทธดังที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสไว้ให้ทำตามนั้นแล้วเราก็จะได้รับความสุขความเจริญได้ไปตลอดรอดฟังถึงมรรคผลนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันนี้ไม่มีอะไรจะยึดถือเอาแล้วปล่อยวางได้หมดกิเลสก็หมดจากใจใจก็มีความสุขไม่วุ่นนี่วุ่นวายมีแต่ความสุขความสบายภายในใจที่ให้ฟังเพียงเท่านี้แหละให้นำไปพิจารณาที่นายเห็นชัดในใจวิปัสสนาก็คือรู้ความจริงรู้ความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่เป็นอย่างอื่นเราต้องปฏิบัติธรรมให้ได้เราจึงจะไม่มีทุกข์ในใจไม่มีทุกข์ในกายไม่มีทุกข์ทุกอย่างมันวางได้หมดแล้วมันละได้หมดแล้วให้พยายามตั้งใจปฏิบัติต่อไป
1: ผู้ใดที่ประกอบด้วยองค์คุณประการต่อไปนี้ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติควรเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์คือเธอในกรณีนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดที่จะพึงละได้ด้วยการสังวรเธอนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการสังวรกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการเสพเธอนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการเสพกิเลสเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดที่จะพึงละได้ด้วยการอดกลั้นเ ฉะนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการอดกลั้นกิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตเหล่าใดที่จะพึงละได้ด้วยการงดเว้นเธอนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการงดเว้นกิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการบรรเทาเธอก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการบรรเทากิเลสเครื่องเศร้ามองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการภาวนาเธอก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการภาวนาก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการสังวรเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันเป็นอินทรีย์ที่ถ้าเมื่อบุคคลไม่สำรวมแล้วกิเลสเครื่องสมองจิตทั้งหลายมันเป็นเครื่องขับแค้นและรอบร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อเธอสำรวมแล้วเป็นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านั้นมันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอผู้นั้นข้อนี้เป็นเพราะเมื่อบุคคลไม่สำรวมด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายมันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อเธอสำรวมแล้วเป็นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอผู้นั้นภิกษุทั้งหลายก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเราใดที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตมันจะพึงละได้ด้วยการสังวรซึ่งเธอนั้นละได้แล้วด้วยการสังวรนั้นเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตเราใดจะพึงละได้ด้วยการเสพซึ่งเธอก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการเสพเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบกายแล้วจึงนุ่งห่มจีวรเพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะมันให้เกิดความอายเธอพิจารณาโดยแยบกายแล้วพึงบริโภคอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่บริโภคเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์ปรมาจารย์โดยคิดว่าเราจะกำจัดเวทนาเก่าคือความหิวเสียและไม่ทำเวทนาใหม่คือความอิ่มจนเดือดดัดให้เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่ปาสุขสำราญจะมีแก่เราเธอพึงพิจารณาโดยแยบกายแล้วจึงใช้สอยเสนาสนะเพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะเกิดแต่ฤดูกาลและเพื่อความเป็นผู้ยินดีในการหลีกเล่นอยู่เธอพิจารณาโดยแยบกายแล้ว จึงบริโภคหยวกยาซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่คนไข้เพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันเกิดจากอาพาธต่างๆและเพียงเพื่อความเป็นผู้ไม่ต้องทนทุกข์เป็นอย่างยิ่งข้อนี้เป็นเพราะเมื่อบุคคลไม่พิจารณาแล้วเสพด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายมันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะพึ่งมันเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธอพิจารณาแล้วจึงเสพอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายมันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตมันจะพึงละได้ด้วยการเสพซึ่งตอนนั้นละได้แล้วด้วยการเสพเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการอดกลั้นซึ่งตอนนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้ด้วยการอดกลั้นเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้อดทนต่อความหนาวต่อความร้อนเป็นผู้อดทนต่อความหิวต่อความกระหายเป็นผู้อดทนต่อสัมผัสนั้นเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเป็นผู้มีชาติแห่งบุคคลผู้อดกลั้นต่อกลองแห่งถ้อยคำนั้นหยาบคายร้ายกาจและเป็นผู้อดกลั้นต่อทุกขเวทนาในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วยังกล้าแข็งแสบเผ็ดขมขื่นไม่เป็นที่สบายใจหรือจวนจะถึงแก่ชีวิตได้ข้อนี้เป็นเพราะถ้าเมื่อเธอไม่อดกลั้นอดทนด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายมันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะพึ่งบังเกิดขึ้นและถ้าเมื่อเธออดกลั้นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายมันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตนั้นจะพึงละได้ด้วยการอดกลั้นซึ่งจะนั้นละได้แล้วด้วยการอดกลั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการงดเว้นซึ่งเธอนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการงดเว้นเป็นอย่างไรคือเธอในธรรมะวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมงดเว้นจากช้างดุม้าดุโคดุสุนัขดุงูหลักตอขวากหนามห้วยเหวบ่อของโสโครกและหลุมอุจจาระและงดเว้นในที่ที่ไม่ควรนั่งที่ที่ไม่ควรไปและการคบพวกเพื่อนที่ลามกอันวินยูชนเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายจัดไว้ในฐานะที่ต่ำทรามเธอนั้นพิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมงดเว้นที่ที่ไม่ควรนั่งที่ที่ไม่ควรไปนั้นเสียและย่อมงดเว้นจากเพื่อนที่ลามกเหล่านั้นเสียโดยสิ้นเชิงข้อนี้เป็นเพราะถ้าเมื่อบุคคลไม่งดเว้นด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายนั้นเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะพึ่งบังเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธองดเว้นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายนั้นเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิต เหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการงดเว้นซึ่งตนนั้นละได้แล้วด้วยการงดเว้นภิกษุทั้งหลายก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการบรรเทาซึ่งฉะนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการบรรเทาเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมไม่รับเอาไว้ในใจย่อมละเสียย่อมบรรเทาย่อมทำให้สิ้นสุดย่อมทำให้ถึงความมีไม่ได้ซึ่งความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทและความคิดในทางเบียดเบียนที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่ย่อมไม่รับเอาไว้ในใจย่อมละเสียย่อมบรรเทาย่อมทำให้สิ้นสุดไปย่อมทำให้ถึงความมีไม่ได้ซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นข้อนี้เป็นเพราะถ้าเมื่อบุคคลไม่บรรเทาด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำความขับแค้นและเร่าร้อนจะพึ่งบังเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอบรรเทาอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายมันจะเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอผู้นั้นก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการบรรเทาซึ่งตนนั้นละได้แล้วด้วยการบรรเทาภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการภาวนาซึ่งจากนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการภาวนาเป็นอย่างไรคือเธอในธรรมะวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมอบรมสติสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมปีติสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมสมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันแต่ละอย่างแต่ละอย่างย่อมอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธและน้อมไปเพื่อความปล่อยวางข้อนี้เป็นเพราะถ้าเมื่อเธอไม่ภาวนาด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายมันเป็นเครื่องทำความขับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภาวนาอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายมันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอผู้นั้นก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการภาวนาซึ่งตนนั้นละได้แล้วด้วยการภาวนาภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลประกอบด้วยองค์คุณ6ประการเหล่านี้แลย่อมเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติควรเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์อานนท์สาวกทั้งหลายพึงเรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นศัตรูไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นมิตรเป็นอย่างไรคือในกรณีนี้ศาสดาผู้เอ็นดู แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเป็นดูแล้วจึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่าสิ่งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่พวกเธอทั้งหลายและสิ่งนี้เป็นไปเพื่อความสุขแก่พวกเธอทั้งหลายดังนี้เป็นต้นสาวกเหล่านั้นของพระศาสดาไม่เงี่ยหูฟังไม่ฟังด้วยดีไม่ตั้งจิตกำหนดเพื่อรู้ทั่วถึงแต่แกล้งคือจงใจทำให้ผิดจากคำสอนของศาสดาไปเสียอนุนชาวกอย่างนี้แหละชื่อว่าผู้เรียกร้องหาศาสดาโดยความเป็นศัตรูไม่เรียกร้องโดยความเป็นมิตรเลยอนุนส่วนสาวกทั้งหลายผู้เรียกร้องหาศาสดาโดยความเป็นมิตรไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรูเป็นอย่างไรคือในกรณีนี้ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่าสิ่งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอทั้งหลายและสิ่งนี้ก็เป็นไปเพื่อความสุขแก่พวกเธอทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นสาวกเหล่านั้นของศาสดาย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตกำหนดเพื่อรู้ทั่วถึงและไม่จงใจที่ทำให้ผิดจากคำสั่งสอนอานนท์สาวกทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่าผู้เรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นมิตรไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรูเลยอานนท์ประเหตุนั้นในเรื่องนี้พุทธทั้งหลายจงเรียกร้องหาตถาคตเพื่อความเป็นมิตรเถิดอย่าเรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรูเลยข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พวกเธอทั้งหลายตลอดกาลนานอนุนเราจะไม่ทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อที่ทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานนท์เราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานนท์เราจะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้เองแหละภิกษุทั้งหลายคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยองคุณ11อย่างนี้ย่อมเหมาะสมที่ควรจะเลี้ยงโคทำให้เพิ่มกำไรได้องคุณ11อย่างอย่างไรคือคนเลี้ยงโคในกรณีนี้ย่อมเป็นผู้รู้จักเรื่องร่างกายของโคเป็นผู้ฉลาดในลักษณะของโคเป็นผู้เคลียร์ไขขางเป็นผู้ปิดแผลเป็นผู้สมควรเป็นผู้รู้จักท่าที่ควรนำโคไปเป็นผู้รู้จักน้ำที่โคควรดื่มเป็นผู้รู้จักทางที่โคควรเดินเป็นผู้ฉลาดในที่ที่โคควรไปเป็นผู้รู้จักรีดนมโคให้มีเหลือไว้บ้างเป็นผู้ให้เกียรติแก่โคอุสภะอันเป็นโคพ่อฝูงเป็นโคนำฝูงด้วยการเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยองคุณ11อย่างนี้แลย่อมเหมาะสมที่จะเลี้ยงโคทำกำไรให้เพิ่มได้ข้อนี้ฉันใด ุคคลที่ประกอบด้วยองคุณ11ประการนี้แล้วย่อมเหมาะสมที่จะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ได้องคุณ11อย่างก็จะในกรณีนี้เป็นผู้รู้จักรูปเป็นผู้ฉลาดในลักษณะเป็นผู้คอยเกี่ยไข่ขางเป็นผู้ปิดแผลเป็นผู้สูงควันเป็นผู้รู้จักท่าที่ควรไปเป็นผู้รู้จักน้ำที่ควรดื่มเป็นผู้รู้จักทางที่ควรเดินเป็นผู้ฉลาดในที่ที่ควรไปเป็นผู้รู้จักรีดนมโคให้มีส่วนเหลือไว้บ้างเป็นผู้บูชาอย่างยิ่งในภิกษุทั้งหลายผู้เถระมีพรรษาอายุการบวชนานเป็นบิดาสงฆ์เป็นผู้นำสงฆ์ด้วยการบูชาเป็นพิเศษภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้รู้จักรูปเป็นอย่างไรคือเธอในธรรมะในนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปชนิดใดชนิดหนึ่งทั้งหมดนั้นชื่อว่ารูปคือธาตุทั้งสี่และรูปที่อาศัยธาตุทั้งสี่ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเธอผู้รู้จักรูปเป็นอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าคนพาลมีกรรมเป็นเครื่องหมายบัณฑิตก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายนี่หลายเรียกว่าผู้ฉลาดในลักษณะภิกษุตนายก็บุคคลเป็นผู้คอยเคลียร์ไข่ขางเป็นอย่างไรคือเธอในธรรมะในนี้อดกลั้นได้ละบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้หมดสิ้นซึ่งความตรึกเกี่ยวกับกามความตรึกเกี่ยวกับความมุ่งร้ายความตรึกเกี่ยวกับการทำความลำบากให้แก่ผู้อื่นที่เกิดขึ้นแล้วและอดกลั้นได้ละบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้หมดสิ้นซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลลามกทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเธอผู้ที่คอยเกียร์ไข่ขางเป็นอย่างนี้แหละและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือธรรมเทศนาเรื่องฝึกใจให้รู้แจ้งเห็นจริงโดยพระครูสิทธิปปากรหรือหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทิโตปาโสอดีตเจ้าวาดวัดป่าดอนไอโสและฟังพระสูตรเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติในการทำจิตประกอบด้วยที่ได้นำกันเทศของท่านหมายตำฟังได้ฟังนั้นเพื่อจะเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทบอกสอนวิชาตามที่พระพุทธเจ้าก็ได้บอกสอนเอาไว้เป็นสายเป็นทางดำเนินเป็นเส้นทางที่สืบเนื่องต่อเป็นมาจึงทุกๆปีในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมทางมูลนิธิปัญญาภาวนาก็จึงจัดให้มีวันบุรพาจารย์เพื่อที่จะระลึกถึงในกรณีโดยในปี2529นั้นก็จะจัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569เพราะว่าคนที่หาได้ยากท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ถึงคนที่รู้คุณของคนอื่นคือกตัญญูและมีการแสดงออกคือกตเวทีคนที่มีความกตัญญูกตเวทีเป็นคนที่หาได้ยากอยู่รวมถึงคนที่อุปการะผู้อื่นก่อน ือบุปการีด้วยซึ่งในวันที่30ที่ทางมูลนิธิจะจัดให้มีงานวันบุรพาจารย์นั้นก็จะเริ่มเวลาบ่ายโมงตรงก็จะเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์เป็นการที่เราบูชาคุณของครูบาอาจารย์ด้วยศีลด้วยทานและหลังจากนั้นเมื่อพระสงฆ์รับทักษิณานุปทานเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการบูชาด้วยการปฏิบัติโดยข้าพเจ้าก็จะเล่าประวัติของหลวงพ่อให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงเวลานั้นประมาณสัก20นาทีแล้วก็มานั่งสมาธิฟังเทศร่วมกันโดยงานของเรานั้นก็จะจัดที่วัดบวรนิเวศวิหารที่อาคารคณะสูงกุฏินานาชาติชั้น1ห้องบำเพ็ญกุศลท่านผู้ฟังสามารถมาได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆมาร่วมบุญกันมาปฏิบัติบูชากันระลึกถึงแล้วกระทำตอบแบบนี้จะเป็นการกระทำตอบเป็นการตอบแทนที่จะเสมอกันได้ในช่วงของจิตตวิเวกนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตี5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
3: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเข้าร่วมการประชุมเอเปกด้านความมั่นคงทางอาหารณสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอก

0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเข้าร่วมการประชุมเอเปกด้านความมั่นคงทางอาหารณสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งขยายความร่วมมือยกระดับภาคการเกษตรของไทยในระดับสากล
1: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าในวันนี้จะเข้าร่วมการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกหรือเอเปก2026ระดับรัฐมนตรีด้านความมั่นคงทางอาหารณเมืองต้าเหลียนสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีประเด็นสำคัญที่มุ่งเน้นไปที่นโยบายระดับประเทศในหลายมิติทั้งเรื่องการเกษตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการน้ำและด้านปศุสัตว์โดยคาดหวังว่าจะเกิดความร่วมมือเพิ่มเติมทั้งในด้านปศุสัตว์และประมงทั้งนี้เชื่อว่าภายหลังการร่วมประชุมในครั้งนี้น่าจะมีข่าวดีในด้านการขยายความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรของไทยทั้งนี้การเข้าร่วมการประชุมของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมการสำคัญสำหรับสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่33ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวนันมาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชื่นชมความสำเร็จศูนย์โรคตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงสาขาสุขุมวิทในการก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านจักษุวิทยาช่วยลดเวลารอคอยและสร้างรายได้กว่า152ล้านบาทนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันความต้องการบริการด้านจักษุวิทยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องศูนย์โรคตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงสาขาสุขุมวิทจึงนำความเชี่ยวชาญมาขยายบริการในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพผ่านคลินิกพิเศษนอกเวลาส่งผลให้ในปี2568มีผู้รับบริการสูงถึงกว่า 42,000 รายและสร้างรายได้มากกว่า152ล้านบาทโดยมีแผนเพิ่มบริการเฉพาะทางเช่นศูนย์เลสิกศูนย์ชะลอสายตาสั้นในเด็กและการผ่าตัดโรคจอตาควบคู่กับการขยายพื้นที่โดยย้ายที่ตั้งมายังอาคารศูนย์การแพทย์บางรักเขตสาทรคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการประมาณกลางปี2570เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการให้ประชาชนเขตเมืองทั้งคนไทยและต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบนอกจากนี้ยังมุ่งมั่นพัฒนาศูนย์ฟื้นสมรรถภาพทางการเห็นที่ครบวงจรแห่งเดียวของกระทรวงสาธารณสุขการจัดตั้งธนาคารเยื่อหุ้มรกและยกระดับธนาคารกระจกตาเพื่อเป็นศูนย์กลางเลสิกและบริการจักษุวิทยาที่ให้บริการครบวงจรเบ็ดเสร็จในจุดเดียวลดเวลารอคอยของผู้ป่วยและรองรับตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งยกระดับมาตรการ7ข้อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง21สิงหาคมนี้
2: นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ออกประกาศฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคม2569โดยให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ7มาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำท่าอ่างเก็บน้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและแจ้งเตือนประชาชนให้ทันท่วงทีในทุกช่องทางการสื่อสารกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตะแกรงท่อระบายน้ำคูคลองลำเหมืองฝายแม่น้ำต่อหม้อสะพานอย่างต่อเนื่องดูแลสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกถ้ำน้ำตกถ้ำลอดให้กำหนดมาตรการความปลอดภัยแจ้งเตือนปิดกั้นและห้ามเข้าพื้นที่ที่กำหนดในช่วงที่มีฝนตกหนักจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้สามารถรองรับผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามข้อมูลข่าวสารจากราชการอย่างต่อเนื่องคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่18สิงหาคม2569นะคะขึ้น5ค่ำเดือน9ปีมะเมียเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะแล้วก็อยู่กับพี่กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
2: เราก็ยังมีเวลาเจอกันอีกสักประมาณ1สัปดาห์นะ
0: ค่ะมีสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าอีก
2: สัปดาห์หน้านะคะหลังจากนั้นจะไม่เจอน้องพลอยนะคะน้องพลอยก็จะหายแวบไปจากหน้าจอ
0: ไปพักหนึ่ง
2: ชั่วคราวหนึ่งปีนะ
0: ค
2: ะเดี๋ยวจะไปที่ไหนเดี๋ยวไปติดตามน้องพลอย ไปติดตามได้ที่บ้านส่วนตัวของน้องพลอยก็คือ
0: ช่อง TikTok เน
2: า
0: ะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆเจอกันวันทีถ้าไลค์ถ้าโพสอะไรก็กดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดอะไรได้หมดเลยแต่อย่ากดโกรธอย่ากดรีพอร์ตแค่นั้นเอง
2: ใช่ค่ะแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยน้องพลอยก็จะไม่พูดภาษาไทยแล้วนะจะไปแบบอินเตอร์นะคะอ่ะบางคนบอกว่าเอ๊ะน้องพลอยจะไปเป็นดาวจรัสฟ้าที่ไหน
0: จะเป็นไม่เป็นดาวที่ไหนแล้วค่ะเป็นดาวที่นี่แหละเนาะแต่ว่าแค่ไปศึกษาต่อเฉยๆ
2: ใช่ไปเรียนต่อนะคะที่โซนยุโรปค่ะนะคะเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะคะปี
0: แต่ยังมีเวลาเจอกันนะอาทิตย์หน้ายังอยู่จันทร์อังคารยังได้อยู่อีกสัปดาห์นึง
2: ติดตามก่อนนะติดตามกันก่อน
0: อย่าเพิ่งลืมกันนะ
2: ใช่ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณป๋องสุภฤทธิ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็ยังมีทีม Facebook Live ด้วยนะคะวันนี้คุณแดนอัครเดชคัมภีระคุณฟิลได้จาทรใจโสดาคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณนากรสิมพิทักษ์ค่ะส่วนช่องทางที่สามารถติดตามรับฟังรับชมได้นะคะถ้าเป็นวิทยุก็ไปฟังที่ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM 819 891กิโลเฮิรตซ์พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศแล้วก็ยังมีวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณพร้อมกับหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทีมงานของเราไปประชุมกสทช.แล้วก็จะมีวิทยุชุมชนเข้ามาประชุมด้วยขอบคุณหลายๆจังหวัดนะคะวิทยุชุมชนที่รับสัญญาเราด้วยค่ะ
0: ขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ติดตามข่าวยามเช้ากันนะคะตอนนี้นะคะที่เพจของข่าวยามเช้าเนี่ยขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาตอนนี้เพิ่งไลฟ์ได้ไม่ถึง2นาทีคอมเมนต์นี่ประมาณ
2: 180,000
0: รัวมากขอบคุณมากเดี๋ยวเราค่อยมาทักทายกันนะคะยังมีเวลาคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์ไว้รอได้เลยน
2: ะ
0: สำหรับเช้าวันนี้ค่ะวันอังคารที่18แล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้พี่กบทันไหมคะฝนเนี่ยก็คือฝนราชการเลยตกหนักมากหมายถึงว่ากลับไปก่อนใช่ไหม
2: ทันฝนพอดีเลยค
0: ่
2: ะ
0: ฝนตกหนักมากเลยนะคะหลายๆพื้นที่ค่ะเช้านี้เนี่ยเรามาติดตามอัปเดตกันหน่อยนะคะสำหรับการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับวันนี้นะ18สิงหาคมเป็นฉบับที่6แล้วนะคะเรื่องของการเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะวันนี้เนี่ยในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้มีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะยังไงขอให้ประชาชนนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านในบริเวณดังกล่าวนั้นระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้เชิงเขาหรือว่าพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากนะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะก็อาจจะมีน้ำท่วมขังระยะสั้นๆได้นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนช่วงนี้มีกำลังค่อนข้างแรงเลยทีเดียวค่ะในช่วง19ถึง21สิงหาคมนี้คลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงอยู่2เมตรนะคะยังไงก็ชาวประมงนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนสำหรับเรือเล็กช่วงนี้นะงดออกจากฝั่งไว้ก่อนนะคะให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วค่อยออกใหม่น
2: ะ
0: แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ผู้ฟังค่ะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นยังไงให้ระวังแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวไว้หน่อยนะคะแล้วก็ติดตาม ประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าปภ.เซลบอร์ดแคสช่องทางต่างๆที่เขาเตือนติดตามกันไว้ด้วยนะคะ
2: ค่ะมาดูปริมาณน้ำฝนกันหน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเหมือนที่คุณพลอยบอกไปแล้วว่าวันนี้ยังมีฝนอยู่นะในหลายจังหวัดหลายพื้นที่นะคะก็จะได้เตรียมรับมือได้ภาคเหนือ 40% ค่ะส่วนภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกยังอยู่ในโซนที่ฝนเยอะหน่อยนะคะ 60% มากันที่ภาคใต้อ่าวไทยค่ะฝนประมาณ 30% ลดลงแล้วนะคะส่วนอันดามันก็ลดลงค่ะ 40% ส่วนภาคกลางค่ะ 40% เช่นกันนะคะส่วนกรุงเทพมหานครนั้นรวมไปถึงปริมณฑลวันนี้ 60% ฝนยังเยอะอยู่นะคะ
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นก็จะได้รับมือได้นะคะว่าใครจะออกแต่ต้องทำใจเพราะว่าฝนเนี่ยจะชอบมาช่วงบ่ายๆเย็นๆ
0: ใช่คือแล้วยิ่งเวลาใกล้เลิกงานนะ 3-4 โมงอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหตกแบบว่าตกมาเพื่อให้รถติดรอเราเลิกงานเลย
2: ค่ะ
0: นะคะ
2: เมื่อวานเนี่ยแถวๆสะพานใหม่ตกตั้งแต่บ่าย 2 โมงจนถึงเย็นถึงค่ำเลยค่ะยิ่งยาวเลย
0: ยิ่งยาวเลยแล้วมันตกแบบว่าคือไม่ได้แรงขนาดนั้นนะพี่กบแต่ว่าตกแบบว่าไม่มีท่าทีว่าจะหยุดอ่ะ
2: รวยรวยไม่รวยรวยจะว่ารินรินก็ไม่เชิงรินรินนะมันหนักกว่ารินรินน่ะเขาเรียกอะไรอ่ะ
0: มันก็จะเม็ดหนากว่ารินรินแต่ว่าก็ไม่ได้แรง
2: ทำไมไม่มีใครบัญญัติสรรพนามนี้ไว้นะว่าปกติรินรินปล่อยปล่อยเราจะรู้แล้วยิ้มยิ้มเนา
0: ะ
2: ก็คือตกไม่หนักมากแต่ไอ้มากกว่ารินรินเนี่ยคืออะไร
0: บอกมาหน่อยนะคะบางจังหวัดอาจจะมีคำเรียกก็ได้นะยังไงคุณผู้ฟังคอมเมนต์บอกเราได้ค่ะ
2: ค่ะ
0: มาดูในพื้นที่ที่ถือว่าในทุกๆปีเราก็จะมีการได้ยินข่าวเนาะเป็นพื้นที่ที่จะต้องมีการรับน้ำอยู่เหมือนกันนั่นก็คือที่อ่างทองนะคะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนะคะคุณณทีมนตรีวัฒน์ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมีการมอบหมายนะคะให้หน่วยงานต่างๆนะพร้อมกับปภ.ของจังหวัดอ่างทองแล้วก็ปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ําค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะรับมือสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาครอบคลุม3 อำเภอก็คือที่อำเภอไชโยเขตพื้นที่ตำบลหลักฟ้าแล้วก็มีอำเภอเมืองอ่างทองนะคะที่บริเวณโค้งประทูด้านหลังวัดอ่างทองวรวิหารค่ะแล้วก็ที่อำเภอป่าโมกนะคะป่าโมกก็จะเป็นพื้นที่เทศบาลตำบลป่าโมกรวมถึงตำบลผงเพงด้วยนะทั้งหมดนี้ค่ะเป็นพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะต้องเฝ้าระวังกันค่ะแล้วก็จะต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยซึ่งนอกจากนี้นะคะทางจังหวัดเองค่ะกำชับให้มีการเตรียมความพร้อมในการวางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะติดตามระดับน้ำสภาพคันกั้นน้ำแล้วก็แนวป้องกันน้ำรวมไปถึงจุดเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็กำชับให้ทุกหน่วยนะคะเตรียมประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงให้ความสำคัญสูงสุดเดอเลยเนี่ยอันดับแรกคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะคะ
2: ค่ะก็เป็นเรื่องของการวางแผนไว้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามในช่วงที่เรายังมีน้ำฝนใช้นะคะในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนก็ต้องกักเก็บน้ำให้เต็มที่และที่สำคัญประหยัดน้ำนะคะคำนี้เนี่ยใช้ได้ไม่ใช่แค่เฉพาะหน้าแล้งหน้าร้อนเท่านั้น
0: ใช้ได้ตลอด
2: ใช้ได้ตลอดแล้วก็ต้องช่วยกันอย่างจริงจังด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: มาดูเรื่องของเรียกว่าข่าวดีแล้วกันเนาะเมื่อวานนี้หลายๆคนก็อาจจะได้ไปชมบรรยากาศ
0: คือถ้าใครอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในแถบกรุงเทพแถวสะพานกรุงทนไปจนถึงวัดอรุณ
2: ก็จะได้ชมค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะผู้บัญชาการทหารเรือท่านเองก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคค่ะพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนะคะท่านเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเพื่อเตรียมความพร้อมของเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคค่ะในการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ค่ะโดยมีผู้บัญชาการระดับสูงของกองทัพเรือพร้อมด้วยกำลังพลในขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคและฝีพายเรือพระราชพิธีนะคะจำนวนทั้งหมด เนี่ย 2,200 นายค่ะร่วมพิธีณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเชิงสะพานพระราม8นะคะก็อยู่ในเขตของบางพลัดกรุงเทพนี่แหละค่ะผู้บัญชาการทหารเรือท่านเองก็ได้กล่าวมอบโอวาทนะคะแก่กำลังพลตอนหนึ่งนะคะว่าท่านทั้งหลายล้วนเป็นกำลังหลักที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้จัดการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติขอให้คณะกรรมการและกำลังพลประจำเรือทุกนายพึงระลึกอยู่เสมอว่าท่านคือผู้แทนของกองทัพเรือซึ่งจะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจและความอดทนตลอดการฝึกซ้อมในช่วงเวลาที่เหลืออย่างเต็มที่และเต็มความสามารถเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้เป็นการจัดขบวนที่มีความสง่างามและสมพระเกียรติค่ะเป็นที่ชื่นชมของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติดังเช่นอดีตที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพเรือมาโดยตลอดค่ะและจะจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ตลอดไปด้วยเช่นกันค่ะสำหรับรูปแบบการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้นะคะก็จะใช้กำลังพลที่ได้ทราบไปแล้วนะคะก็คือ 2,200 นายเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำแล้วก็แบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายความยาวทั้งสิ้นเนี่ย 1,280 เมตรกว้าง90เมตรค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะก็จะมีอันดับแรกเลยจะไล่ถึงริ้วสายเป็นริ้วสายกลางซึ่งเป็นเรือสายสำคัญซึ่งประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือประทับพระราชอาทแล้วก็เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงเป็นเรือพระที่นั่งรองเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือตั้งบุษบกเชิญภาพพระกฐินและนอกจากนี้นะคะยังมีเรืออีเหลืองเป็นเรือกลองนอกเรือแตงโมเป็นเรือกลองในเป็นเรือของผู้บัญชาการขบวนเรือนั่นเองค่ะพร้อมด้วยเรือตำรวจแล้วก็เรือแสงเจ็ดด้วยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีริ้วสายในขนาบข้างสายเรือพระที่นั่งนะคะมีเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบิ่นนะคะเป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชนและเรือเสือคำรณศิลป์เป็นเรือพิฆาตเรือรูปสัตว์8ลำนะคะก็จะมีหลากหลายเรือแล้วก็ปิดท้ายริ้วในสายด้วยเรือเอกชัยเหินหาวและเรือเอกชัยเหล่าทองเป็นเรือคู่ชักนะคะมีริ้วสายนอกประกอบด้วยเรือดั้งสายละ11ลำและเรือแซงสายละ3ลำค่ะสำหรับการฝึกนะคะจัดรูปกระบวนในการจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ค่ะก็จะประกอบไปด้วยการซ้อมย่อยทั้งหมด10ครั้งแล้วก็ซ้อมใหญ่2ครั้งก่อนที่จะมีพิธีจริงนะคะพระราชพิธีจริงก็คือวันที่6พฤศจิกายน2569ค่ะมีขั้นตอนที่สำคัญก็คือการซ้อมย่อย10ครั้งในช่วงตั้งแต่สิงหาคมไปจนถึงตุลาคมเขาเริ่มซ้อมย่อยครั้งที่1ไปแล้วเมื่อวานนี้ค่ะพี่กบครั้งแรก17สิงหาคมเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็จะมีวันที่20 27สิงหาคมแล้วก็ในส่วนของเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะมีวันที่3 8 17แล้วก็23กันยายนนะคะแล้วก็จะมี2 8 15 21 28ตุลาคมด้วยนะคะก็เป็นการซ้อมทั้งหมดนะคะก่อนจะมีวันพระราชพิธีจริงก็คือ6พฤศจิกายนค่ะซึ่งประชาชนก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการชมการฝึกซ้อมและร่วมรับเสด็จได้ทั้ง2ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะคะเริ่มตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามโดยมีกำลังพลกองทัพเรือทุกนายค่ะคืออย่างที่บอกก็คือทุกนายมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญนี้นะคะประชาชนเนี่ยสามารถรับชมการฝึกซ้อมได้ตลอดทางที่ขบวนเรือแล่นผ่านโดยพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้อย่างใกล้ชิดเลยค่ะก็คือถ้าเป็นฝั่งทนค่ะพี่กบบริเวณใต้สะพานพระราม8ส่วนสาธารณะนะแล้วก็นอกจากนี้นะคะข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตรารามวัดอรุณราชวรารามก็ได้ส่วนถ้าใครอยู่ฝั่งพระนครค่ะที่สวนสันติชัยปราการนะคะข้างป้อมพระสุเมรุนะคะท่ามหาราชท่าช้างได้เลยรับชมกันเขาจะฝึกซ้อมประมาณ าณ15นาฬิกานะคะที่เรือพระราชพิธีเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8จนเสร็จพิธีที่วัดอรุณราชวรารามค่ะการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดกระบวนจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะก็อย่างที่บอกไปมีกำหนดการฝึกซ้อมย่อยนะคะใครที่จะต้องสัญจรอันนี้ก็ฝากถึงประชาชนใครที่จะต้องใช้เรือในการสัญจรไปทำงานกลับบ้านต่างๆก็อาจจะต้องเช็ควันแล้วก็อาจจะต้องคำนวณหลีกเลี่ยงเส้นทางเผื่อมีการขอความร่วมมือปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราวในเวลาที่เขาซ้อมจนเสร็จพิธีนะคะยังไงก็ติดตามกันได้ค่ะ
2: ค่ะมาอีกข่าวหนึ่งนะคะที่เราจะต้องติดตามกันภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งการเยือนที่ซิดนีย์เมื่อวานเนี้ยเดินทางเมื่อคืนนี้นะคะเดินทางถึงซิดนีย์เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเป็นทริปสำคัญค่ะท่านนายกรัฐมนตรีจะไปสร้างโอกาสเศรษฐกิจของไทยด้วยนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางถึงนครซิดนีย์ออสเตรเลียเมื่อคืนนี้ประมาณ22นาฬิกาก็คือประมาณ4ทุ่มซึ่งเป็นเวลาท้องถิ่นของซิดนีย์ของออสเตรเลียเขาด้วยค่ะเพื่อเยือนอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งภารกิจของท่านเนี่ยก็คือ17เนาะ17 18 19 20นะคะโดยพิธีต้อนรับเนี่ยอย่างเป็นทางการก็จะจัดขึ้นในวันนี้วันพรุ่งนี้19สิงหาคมนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลของออสเตรเลียค่ะส่วนในวันนี้18สิงหาคมท่านนายกจะเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาเวลนะคะที่ Government House นะคะแล้วก็มีการปาฐกถาที่สถาบันวิจัยด้านนโยบายระหว่างประเทศซึ่งมีบทบาทสำคัญของออสเตรเลียด้วยค่ะพร้อมกับการไปชุมนุมไทยนะคะไปพบปะผู้ชุมนุมไทยนะคะในย่านไทยทาวด้วยแล้วก็จะมีการหารือกับบริษัทเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของที่นั่นนะคะCanva PTL Limited นะคะบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของออสเตรเลียค่ะซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างไทยกับออสเตรเลียด้วยค่ะจากนั้นในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะภารกิจของท่านก็คือท่านจะเข้าร่วมกิจกรรมหารือกับภาคธุรกิจที่โรงแรมคราวซิดนีย์ค่ะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจแล้วก็สร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของไทยแล้วก็ออสเตรเลียด้วยหลังจากนั้นท่านก็เป็นธรรมเนียมนะคะไปที่นั่นก็จะมีการรับประทานอาหารค่ำกับภาคเอกชนของไทยแล้วก็หลังจากนั้นท่านจะเดินทางไปที่กรุงแคนเบอร์ราในเวลา 21:30 นเดี๋ยวรายละเอียดในเรื่องนี้เนี่ยคุณปูบุญมาสีมาจะมาตีคล้องร้องเขากับรายละเอียดนี้ด้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: ค่ะส่วนเรื่องของการประชุมครม.สัญจรนะคะสิ้นเดือนนี้ที่จะไปกันที่สงขลานะคะก็มีการประชุมกันโดยเฉพาะคุณพิพัฒน์ดัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะที่คุณพิพัฒน์เนี่ยนะคะเป็นคนกำกับดูแลพื้นที่ภาคใต้ก็ได้มีการประชุมร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆนะคะแล้วก็ประชุมกับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะคณะกรรมการภาครัฐภาคเอกชนเพื่อนำเสนอโครงการต่างๆในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ที่รวบรวมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเสนอผ่านกระทรวงมหาดไทยไปยังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งจะมีการประชุมกันนะครม.สัญจรก็คือ31สิงหาคมนี้โดยส่วนใหญ่ค่ะก็จะเป็นโครงการป้องกันน้ำท่ว
2: ม
0: ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยสงขลาโอ้โหต้องบอกว่าเจออุทกภัยมหาอุทกภัยหนักหน่วงเลยค่ะและอีก4จังหวัดที่เหลือก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันส่วนโครงการอื่นก็จะเป็นเรื่องของผังจังหวัดนะคะว่าจะมีการปรับสีใหม่หรือว่าจะพัฒนาหรือจะฟื้นฟูเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะฟื้นฟูอย่างไรเพราะว่ารายได้ต่อคนต่อปีค่อนข้างต่ำค่ะจึงต้องหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะส่วนจังหวัดสงขลาก็จะมีโครงการพัฒนาที่จะนะที่จะเป็นกึ่งนิคมอุตสาหกรรมลงทุนโดยภาคเอกชนและให้สภาพัฒน์ค่ะไปศึกษาถึงโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะใหม่โดยเป็นการนำมาต่อยอดใหม่นะคะที่สภาพัฒน์ไปสำรวจ ทเรื่องของ SCA ซึ่งเหลือประเด็นที่ยังไม่มีการความลงความเห็นที่ตรงกันก็คือเรื่องของการสร้างท่าเรือน้ำลึกโดยปัจจุบันนี้มีท่าเรือน้ำลึกสงขลาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้มันเกิดปัญหาคือว่า มีความแออัดเกิดขึ้นค่ะผู้ประกอบการส่งออกในพื้นที่กังวลว่าท่าเรือมันอาจจะไม่เพียงพอรองรับกับการขนส่งสินค้าไหมซึ่งท่าเรือสงขลานะคะไม่สามารถที่จะขยายพื้นที่ออกไปได้แล้วนะเพราะว่าความลึกที่จะขุดลอกเนี่ยเกินกว่า9เมตรค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะจะมีปัญหาสำหรับเรือขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้นะซึ่งจะมีการไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะก็จะมีการไปหาข้อมูลร่วมกับกรมเจ้าท่านะคะแล้วก็จะนำไปให้ทางสภาพัฒน์เนี่ยเอาไปศึกษาต่อส่วนงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนา5พื้นที่จังหวัดภาคใต้นั้นนะคะผู้สื่อข่าวตั้งคำถามว่าจะใช้เท่าไหร่อย่างไรคุณพิพัฒน์บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้มีข้อสรุปเป็นตัวเลขออกมาแต่ที่นำเสนอมาส่วนใหญ่ค่ะเป็นเรื่องของตัวเลขเรื่องของการลงทุนของภาคเอกชนของภาครัฐก็คือเรื่องของการอนุมัติโครงการเท่านั้นแต่หลักใหญ่เลยเนี่ยคือเรื่องของผังเมืองเดี๋ยวเราต้องดูความคืบหน้าสิ้นเดือนนี้นะคะ31สิงหาคมถึง1กันยายนนะคะก็จะมีการประชุมครม.สัญจรไปที่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังนะ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวจะมีความเข้มข้นเรื่องนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวให้คุณปูบุญมาสีมาศไปตีคล้องร้องข่าวเพราะว่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยคุณปูเตรียมไว้แล้วค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เดี๋ยวถ้าเราพูดเนี่ยเดี๋ยวจะซ้ำงานเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะเบื่อนะ ให้พี่ปูเป็นคนอธิบายให้ฟังก็แล้วกันนะคะ6:30 นค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสำหรับตีคล้องร้องข่าวค่ะ
2: ค่ะ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
5: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
4: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลุ่มแล้วเชียวงั้นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์
5: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
6: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
7: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
6: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
7: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
8: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
9: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
10: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
11: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
10: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
11: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
12: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
13: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียระหว่างวันที่17ถึงวันที่20สิงหาคม2569โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันที่18สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเริ่มภารกิจหารือกับผู้นำออสเตรเลียเพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับมือยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติขณะที่ภาคธุรกิจไทยที่ร่วมคณะจะพบปะกับภาคเอกชนออสเตรเลียเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจโดยเฉพาะสินค้าเกษตรพลังงานการค้าปลีกและการท่องเที่ยวครับและหลังจากภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียแล้วนายกรัฐมนตรีและคณะก็จะเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์เพื่อหารือยกระดับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการศึกษาการท่องเที่ยวและธุรกิจการบินโดยคาดกันว่าการเยือนในครั้งนี้จะช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เป็นความร่วมมือที่เกิดผลจริงและสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนไทยนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ภารกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งท่านได้ออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเร่งเดินหน้าช่วยเหลือพร้อมดูแลค่าครองชีพประชาชนทั้งระยะสั้นและระยะยาวครับพ่อแม่พี่น้องครับดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าประเทศไทยจำเป็นจะต้องนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าและการขนส่งเมื่อราคาพลังงานในตลาดโลกมันสูงขึ้นต้นทุนของภาคการผลิตและการขนส่งภายในประเทศจึงปรับตัวตามไปด้วยและสะท้อนมายังราคาสินค้าที่ประชาชนจะต้องจับจ่ายในชีวิตประจำวันการดูแลค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนจึงเป็นภารกิจเร่งด่วนและครับของกระทรวงการคลังเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือควบคู่กันไปทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยในระยะสั้นนั้นก็มุ่งลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการดูแลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนในระยะยาวก็มุ่งเสริมสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศไทยให้พึ่งพาการนำเข้าน้อยลงกระทรวงการคลังเองก็เร่งดำเนินการทบทวนสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงโดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และเห็นว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31สิงหาคม2569ได้4ช่องทางด้วยกันอันได้แก่เว็บไซต์โครงการที่welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอันประกอบไปด้วยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามแต่สอบถามที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์02109-2345ในวันและเวลาราชการครับพี่น้องและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้ออกมาระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวสะท้อนความจำเป็นในการใช้เงินกู้เพื่อประคองเศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผ่าน Facebook เพจส่วนตัวที่ออกมาระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปี2569ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกตามที่กระทรวงการคลังได้คาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อมันพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญแหละครับที่รัฐบาลจะต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน400,000 ล้านบาทด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนแล้วในขณะเดียวกันประเทศไทยเองก็เผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 1.76 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพานำเข้าพลังงานรัฐบาลเองจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทนี่แหละเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศในระยะยาวนั่นเองครับแล้วท่ามกลางความท้าทายก็ยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นนั่นก็คือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 2.55 แสนล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม S Curve อย่างเช่น AIอิเล็กทรอนิกส์และพลังงานสะอาดก็สอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายก็สะท้อนภาพชัดเจนแล้วว่าประเทศไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันอีกว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางแล้วเพื่อเตรียมต่อยอดสู่การฟื้นฟูโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวสำหรับทุกภาคส่วนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมาเปิดเผยเตรียมเสนอโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและป้องกันอุทกภัยภาคใต้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้โดยระบุและครับว่าวาระสำคัญที่จะมีการนำเสนอนั่นก็คือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่หลายจังหวัดประสบอุทกภัยอย่างหนักในปีที่ผ่านมาตลอดจนการปรับปรุงผังเมืองเพื่อยกระดับรายได้และฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการดังกล่าวนับว่าเป็นการลงทุนโดยภาคเอกชนเป็นหลักและครับซึ่งภาครัฐก็มีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติโครงการและปรับปรุงผังเมืองให้สอดคล้องกันส่วนการเสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงต่างๆเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่18สิงหาคม2569ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นด้านความมั่นคงกันหน่อยก็ต้องไปถามกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแหละครับซึ่งออกมาชี้ถึงภัยความมั่นคงยุคใหม่ว่าซับซ้อนขึ้นแล้วย้ำว่าประเทศไทยต้องรู้เท่าทันภัยล่วงหน้าลดการพึ่งพาต่างชาติครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่17สิงหาคม2569พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติหรือ Thailand Security Dialogue 2026หรือ TSD 2026ภายใต้แนวคิดหลักที่ว่าการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งก็มีผู้แทนจาก24ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมระหว่างวันที่16ถึงวันที่18สิงหาคม2569ณโรงแรมดิแอทินีกรุงเทพมหานครโดยระบุนะครับว่าภัยความมั่นคงยุคใหม่นั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะภัยทางทหารเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ว่าครอบคลุมทั้งไซเบอร์สงครามข้อมูลข่าวสารปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโรคระบาดและภัยพิบัติจึงจะต้องมีการปรับจากการรอรับมือมาเป็นการประเมินและป้องกันภัยกันล่วงหน้าและทางกองทัพก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือสงครามในหลากหลายมิติแล้วครับโดยให้ความสำคัญกับคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและ ความเชื่อมั่นครับพี่น้องรวมไปถึงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและก็มีระบบสื่อสารสำรองเพื่อรองรับภาวะวิกฤตนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของความจริงสถานการณ์ไทยกัมพูชากันหน่อยโดยศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ก็ยืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนขณะนี้ยังคงอยู่ในระดับเฝ้าระวังพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่17สิงหาคม2569พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมพร้อมผู้แทนโฆษกหน่วยงานความมั่นคงก็ร่วมแถลงข่าวผ่านรายการที่ชื่อว่า JIC Fact Update ชัดจริงชัดเจนโดยศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือตัวย่อภาษาอังกฤษเรียกว่า JIC นี่แหละครับซึ่งเป็นการสรุปและยืนยันว่าในห้วงที่ผ่านมากองทัพและหน่วยงานความมั่นคงได้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและเต็มที่ส่วนทางด้าน JIC ก็รับทราบถึงความกังวลต่างๆจากพี่น้องประชาชนแล้วยืนยันว่าทางกองทัพมีมาตรการต่างๆเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนแนวทางป้องกันภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องแล้วประเมินว่าสถานการณ์ภัยคุกคามอยู่ในระดับที่1ถึง2หรือระดับที่ต้องติดตามและเฝ้าระวังด้วยความกังวลทั้งนี้ทั้งนั้น JIC ได้จัดทำข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงและความคืบหน้าให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางรัฐบาลได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายบอกว่าให้ช่วยกันไปใช้แจ้งรัฐแจ้งรัฐนี่คือแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่าแจ้งรัฐบนแอปทางรัฐแล้วก็แจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวเชื่อมต่อหน่วยงานรับผิดชอบด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้พัฒนาบริการที่ชื่อว่าแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐนี่แหละครับให้เป็นช่องทางกลางสำหรับประชาชนในการแจ้งปัญหาโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาว่าเรื่องที่ตนประสบอยู่นั้นอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดซึ่งยอดดาวน์โหลดสะสมในแอปทางรัฐมีถึง 49,545,109 คนเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐคำนี้นะครับแจ้งรัฐเลือกประเภทปัญหาและให้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นระบบก็จะมีการเชื่อมต่อเรื่องไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นแจ้งรัฐนี้ไม่ได้เป็นการนำระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานมารวมไว้เป็นระบบเดียวนะครับแต่ว่าเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางให้ประชาชนเข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนจากเดิมที่ประชาชนต้องรู้ก่อนว่าจะไปแจ้งที่ไหนมาเป็นบอกปัญหากับรัฐแล้วให้รัฐช่วยจัดการต่อนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามความคืบหน้าในการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างโดยรัฐบาลออกมาเปิดเผยผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 76% ทบทวนสิทธิ์ 4.4 ล้านรายเร่งกลุ่มที่เหลือให้ดำเนินการก่อน31สิงหาคม2569นี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณวันที่15สิงหาคม2569ก็พบว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ยืนยันตัวตนไปแล้ว 2.3 ล้านคนหรือร้อยละ76เพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคม2569ซึ่งอยู่ที่ 2.1 ล้านคนหรือร้อยละ69ก็ส่งผลให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนลดลงจากประมาณ 9.8 แสนคนเหลือประมาณ 8 แสนคนแล้วซึ่งกลุ่มดังกล่าวนี้ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ได้ในวันที่1ตุลาคม2569ส่วนการทบทวนสิทธิ์มีผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วทั้งสิ้น 4.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นจาก 4.1 ล้านคนเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ครับ ทำให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์ก็ลดลงจากประมาณ 5.2 ล้านคนเหลือประมาณ 4.9 ล้านคนครับโดยจะต้องดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569นั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามกันที่กิจกรรมของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยทางกระทรวงพม.หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาเตรียมจัดงานที่ชื่อว่า SDX 2026เปิดเวทีระดมพลังทุกภาคส่วนแล้วครับเพื่อสร้างระบบสวัสดิการโอกาสรับสังคมไทยยุคเปลี่ยนผ่านครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้เตรียมจัดงาน Social Development Expo 2026หรือตัวย่อSDX 2026ระหว่างวันที่21ถึงวันที่23สิงหาคม2569ณอาคาร Challenger Hall 2 Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับเพื่อเป็นเวทีให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมคิดร่วมแลกเปลี่ยนและร่วมออกแบบอนาคตของสังคมไทยไปด้วยกันผ่านองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีผลงานวิชาการและต้นแบบการพัฒนาสังคมจากทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวครับแล้วไฮไลท์สำคัญของงานนี้นั่นก็คือการจัดแสดงด้านคนพิการในรูปแบบมหกรรมระดับประเทศเป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยองค์กรคนพิการและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศไทยนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมสิทธิและสวัสดิการโดยออกแบบพื้นที่ตามหลัก Universal Design หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลหรืออารยสถาปัตย์นั่นเองแหละครับพี่น้องเพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมครับแล้วทางกระทรวงพม.หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างไรก็ตามแต่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและภาคีเครือข่ายด้านสังคมไปร่วมงาน SDX 2026เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมผัสนวัตกรรมและร่วมกันออกแบบอนาคตของสังคมไทยภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่าสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนในวันที่21ถึงวันที่23สิงหาคม2569ณอาคาร Challenger Hall 2 Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเกี่ยวข้องกับผู้ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์มือถือกันหน่อยโดยทางกสทช.เขาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือมือถือร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลภายในวันที่30สิงหาคมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือมือถือร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้กำหนดภายในวันที่30สิงหาคม2569ทีนี้หากพี่น้องประชาชนได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทางข้อความสั้นหรือ SMS หรือช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นๆก็สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งแต่ถ้าหากพี่น้องประชาชนมีข้อกังวลหรือข้อสงสัยก็ขอให้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายที่ท่านใช้อยู่นั่นเองครับพี่น้องพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569 ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
1: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
0: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
1: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะมาพูดคุยกันค่ะกับคุณผู้ฟังที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคอมเมนต์มาที่เพจข่าวยามเช้านะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นมาค่ะพี่ประภาสวัสดีนะคะพี่คมสันบอกจันทบุรีอากาศเย็นสบายฝนตกรัวๆครับ
1: ค่ะคุณสุนทรหนองน้ำขาวนะคะบอกว่าเยี่ยมเลยครับเมื่อสักครู่ตีของร้องข่าวน้องชาตรีเช่นกันนะคะบอกว่าตื่นมาฟังแต่เช้าทุกวันเหมือนกัน
0: ขอบพระคุณค่ะคุณโกศลนะคะแฟนตัวยงบอกติดตามที่กาฬสินธุ์เช้านี้ฟ้าครึ้มฝนไม่ตกครับ
1: ค่ะคุณทันคุณลุงนะนะคะคุณนิดแซ่เจียคุณสมจิตนะคะพระรุ่งด้วยเช่นกันค่ะพี่ติ๋มคลองเตยคุณออสชุดคุณปิ่นนะคะคุณพ่อเฉลิมสุขค่ะคุณพ่อดิฉันเอง
0: ค่ะสวัสดีนะคะคุณปีชาคุณพี่สุพิษนะคะบอกชัดภาพเสียงชัดเจนดีขอบพระคุณค่ะคุณกิติการสวัสดีนะคะ
1: ค
0: ุณคุณธดานะคะคุณวนิดาสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับสติกเกอร์ส่งมาให้แบบรัวๆเลยคุณสมเหมือนคุณอันธิการมาแล้วนะคะพี่พงศักดิ์ด้วยคุณสุชินพี่อุศรีทักทายทีมงานข่าวยามเช้านะคะแล้วก็พี่สมยศนะฟังจากมาบตาพุทธนะคะ
1: พี่สมยศบอกว่าสวัสดีคุณกบและคุณแอลคุณแอลยังนอนอยู่เลยค่ะ
0: วันนี้เป็นคุณพลอยค่ะ
1: คุณพลอยนะคะคุณผู้ดีที่ราบสูงค่ะคุณอัชราด้วยนะคะฟังอยู่ที่เพชรบุรีทุกเช้าค่ะ
0: ค่ะพี่สุเทพแชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากพี่โชคสวัสดีนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณทองหยดมาแล้วนะคะ
1: ค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะข่าวย้ำเช้านะคะเรายังมีเวลาอยู่ด้วยกันไปจนถึงเตรียมเข้าไปฟังข่าวในช่วงภาคหลักค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะมาดูกันที่ข่าวที่เรียกว่าเรียกน้ำย่อยเรียกต่ำความอยากผลไม้มาหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณพลอยค่ะเชิญค่ะคุณพลอย
0: ย้อนกันเลยเนาะ
1: ย้อนกันเลยค่ะ
0: ไปดูมหกรรมผลไม้ชายแดนใต้ค่ะเขาบอกว่าอร่อยได้ทุกลุกเลยนะคะโดยที่จังหวัดยะลาเนี่ยก็ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลานะคะจัดกิจกรรมขึ้น 17-19 สิงหาคมนะเพื่อเปิดตลาดให้ผลไม้และสินค้าแปรรูปจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเชื่อมโยงสู่ตลาดจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นศูนย์การค้าแล้วก็การท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้นะคะรวมถึงรับนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ด้วยนะคะภายในงานเขาก็จะนำผลไม้สดแล้วก็สินค้าแปรรูปจากยะลาปัตตานีนราธิวาสเอาไปจำหน่ายโดยตรงจากพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการอย่างนี้ค่ะพี่กบทุเรียนเมื่อกี้บอกอยากกินอยู่ทุเรียนทุเรียนนะคะแล้วก็มีลองกองตันหยงมัดนะมีส้มโชกุนนะคะมีลูกหยีมีสลัดอินโดแล้วก็ลังแขด้วยเป็นผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที
1: ่ลังแขใช่มั้ย
0: ใช่
1: แล้วก็มีส้มโอปูโก
0: ใช่
1: ไม่เคยได้ยินเลยนะนี่น่าไปลองนะ
0: ไปลองได้ค่ะ 17-19 สิงหาคมนะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหัดใหญ่นะคะไปสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ช่วงนี้หน้าผลไม้ของภาคใต้ไปหารับประทานกันได้เลยนะคะ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีสินค้าอื่นอีกมากมายนะคะอ่ะก็ไปเที่ยวกันได้นะคะที่แต่ว่าต้องนั่งเครื่องไปนะสงขลาแต่ใครอยู่ในโซนนั้นก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของข่าวยามเช้าในวันนี้แล้วค่ะคุณฟังติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะคะเสิร์ฟข่าวให้ได้ติดตามกันยามเช้าแบบนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกๆช่องทางและทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะวันนี้ดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยคุณสุพฤฒธรรมฤดีคุณสายชนีสร้างและทีม Facebook Live ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 90
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจการเยือนออสเตรเลียวันนี้เตรียมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมพบปะภาคธุรกิจแลกเปลี่ยนมุมมองการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศรัฐบาลเตรียมเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีโอมานหากขัดขวางการทำข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศนัดที่2ทีมฟุตบอลชายไทยพร้อมเปิดสนามเจอกับสิงคโปร์ในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจการเยือนออสเตรเลียวันนี้เตรียมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมพบปะภาคธุรกิจแลกเปลี่ยนมุมมองการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภรรยาและคณะเริ่มปฏิบัติภารกิจในนครซิดนีย์ออสเตรเลียวันนี้โดยช่วงเช้าเวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการประจำรัฐนิวเซาท์เวลส์ก่อนเดินทางไปยังสถาบันโลวีซึ่งเป็นสถาบันวิจัยอิสระของออสเตรเลียมีบทบาทด้านนโยบายต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะพบปะชุมชนไทยและเยี่ยมชมย่านไทยทาวก่อนที่ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่แคนวาบริษัทเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ออกแบบและสื่อดิจิทัลของออสเตรเลียซึ่งมีผู้ใช้งานทั่วโลกพร้อมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงจะ